0: นักเรียนเป็นสำคัญ
1: ซึ่งก็ได้กำชับทางทุกๆโรงเรียนนะครับว่าให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นข้อความของเด็กของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอคเคาท์ที่มีตัวตนหรือเปล่านะครับเราก็มีมาตรการนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนต่างๆได้พิจารณาความเหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่าบางแห่งก็จะมีการหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กคือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเรียนแบบด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนด้วยถ้าเกิดใครที่มีพฤติกรรมการก่อกวนนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีบทลงโทษนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนแล้วก็สร้างความเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับสังคม
0: ทั้งนี้ในส่วนของวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่จะช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
4: หน่วยงานที่เข้ามาร่วมตรวจสอบนะเช่นปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ทำการตรวจสอบอยู่ปปช.ก็ดำเนินการอยู่มีการขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนขยายผลมันแต่คนจะมีจ๊อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
3: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือจำนวน5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจปปป.และกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบทางด้านการทุจริตความผิดทางอาญาและเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดว่าจะเริ่มได้วันที่1ตุลาคมนี้นำร่อง 500,000 สิทธิ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plus หากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขจะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยโครงการนี้จะสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมส่วนคูปองดิจิทัลมูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
6: การลงทะเบียนเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาสิทธิ์ก็คง1คน50ตอนนี้ 500,000 สิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประสบความสำเร็จกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาอีก
2: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
7: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
5: ขนมพื้นบ้านบี้ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตเป็นเมนูอาหารถิ่นที่มียอดโหวตสูงสุดในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายมายกระดับและสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดโดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของทุกจังหวัดพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตล่าสุดได้มีการประกาศผลการโหวตโดยเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศคือเมนูปี้ถ่ายบักจังหวัดภูเก็ตขนมพื้นบ้านคลายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้ากดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสนอกจากนี้เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดต่างๆที่น่าสนใจอาทิเมนูแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3ชั้นของกรุงเทพมหานครข้าวเหลืองอุ๊บไก่จังหวัดเชียงรายหมูพระระกำจังหวัดจันทบุรีลาบเทาจังหวัดร้อยเอ็ดและแป้งแดงจังหวัดสงขลาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟรุ้งปรุงไทยระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนณศูนย์การค้าพระไดพักศรีนครินทร์เพื่อเปิดตัวเมนูสุดยอดอาหารถิ่น77จังหวัดพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปรุงจึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการเดินทางเดินสายหาเสียงที่โรงเรียนในร้อยตำรวจในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาจะประกาศให้เจ้าแคบฮอร์โมสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จพร้อมอ้างว่าขณะนี้อิหร่านกำลังพ่ายแพ้อย่างหนักทั้งนี้อิหร่านตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลด้วยการเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์โมสและจำกัดการเดินเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากขณะที่กองทัพเรือสหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านโดยไม่มีเรือลำใดสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ปิดล้อมได้หากสหรัฐไม่อนุญาต
13: โครเอเชียพบผู้เสียชีวิต1รายหลังไฟป่าลุกลามในเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสปลิตของโครเอเชียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในเมืองล็อกว่าโรโกสนิซาหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เมืองโอมิชทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันยังมีรายงานผู้สูญหาย1รายเป็นชายชาวบอสเนียวัย34ปีอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผู้สูญหายเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรายนี้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเหตุไฟป่าดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องอพยพออกจากหมู่บ้านบริเวณเมืองโอมิชเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คนขณะที่อาคารบ้านเรือนรถยนต์และเรือหลายลำได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างน้อย40รายด้านนายกรัฐมนตรีอันเดรย์เปลนโควิชของโครเอเชียลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่พยายามควบคุมความเสียหายไว้แม้เหตุไฟป่าครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารรวมทั้งยังไม่มีหลักการประกันทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนแต่ในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเดิมกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนและกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องปิดบัญชีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีที่มีอยู่แล้วภายใน4เดือนด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองสั่งให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตามข้อกังวลของสารรัฐธรรมนูญและยังต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี2570
13: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sports Center สาธารณรัฐประชาชนจีนหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแต่เอาชนะชอนเมอร์ฟี่มืออันดับ6ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยเข้าไปเจอกับโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1แชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วโชชนะจินนิพาตราชูวณิช6-3และ6-2โชจิรินผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสอนวิสาคุณพิศาลรัตน์รองแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วที่หัวชนะคาโรลีนาคอสติโอโควาดาวรุ่งจากยูเครน6-3และ6-4ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุฒแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณอนันต์พันธราธรมือวางอันดับ1 6-3รีไทยเนื่องจากคุณอนันต์มีอาการเวียนศีรษะทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ2ที่ตัดเชือกชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ3ของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวสนับสนุนนาบิลอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยนาบิลอานานกล่าวว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหากได้เป็นตัวแทนนักมวยสากลทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสิงคโปร์อันดับ148ของโลกกับทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมการแข่งขันต้องคิดว่านี่คือเกมสุดท้ายตัวยังไม่ได้มองถึงเกมต่อไปสิงคโปร์มีพัฒนาการมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมไทยต้องพยายามรับมือให้ได้และทำให้ดีที่สุดสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:00 นสิงห์เตรียมนำ8ผู้ชนะจากการแข่งขันสิงห์ Thailand Challenge 2026ซึ่งเป็นการแข่งขันวอร์ชวลกอล์ฟปีที่3ไปชมการแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง The Open ครั้งที่154และ AIG Women Open ครั้งที่50ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเมเจอร์อย่างใกล้ชิดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสะท้อนความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมสู่เป้าหมายเนซีโร่โดยได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่นในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2568พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
15: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรี
13: อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น
16: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้และดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์โดยพฤติกรรมมิจฉาชีพทำใบขับขี่ปลอมส่งให้ก่อนแล้วให้โอนเงินทีหลังย้ำอย่าโอนและอย่าโพสต์ใบขับขี่ของตนเองลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกนำภาพไปแอบอ้างซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนจะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกรายค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าใหญ่คำที่ออกเสียงว่าใหญ่ในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มาลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มาลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มาลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกิดจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่เป็นอาหารของไส้เดือนดิน

0: www.sarannugramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันกลุ่มแรงงานอิสระฟรีแลนซ์ไรเดอร์รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นคงสิทธิประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาทักษะกลับเป็นสิ่งที่หลายคนยังเข้าไม่ถึงกระทรวงแรงงานจึงเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อรวบรวมทั้งโอกาสงานการฝึกอาชีพทุนหมุนเวียนและการคุ้มครองตามมาตรา40ไว้ในที่เดียวติดตามเรื่องนี้จากนายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
7: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
8: ครับสวัสดีครับ
7: ครับเป้าหมายหลักของการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระในครั้งนี้ทำไมกระทรวงแรงงานถึงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานอิสระแล้วก็ฟรีแลนซ์เป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ
8: ก็เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานเราเน้นหน้าที่ในการดูแลแรงงานทุกกลุ่มทุกภาคส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระแต่เที่ยวนี้ชื่อมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระนะ
7: ครับ
8: ก็คือเน้นในกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนอยู่ทั้งสิ้นนะครับ20ล้านเศษนะครับที่ประกอบอาชีพหลากหลายเนี่ยกลุ่มแรงงานอิสระอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ล้านเศษนะครับล้านห้านะครับแรงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเรื่องของรายได้ที่ไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะครับเรื่องระบบสวัสดิการนะครับทางกระทรวงเราเองเนี่ยก็ได้โดยเฉพาะทางท่านรัฐมนตรีนะครับท่านจุลพันธ์เนี่ยท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิตแรงงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับแต่งานเที่ยวนี้เนี่ยเราจะเน้นแรงงานอิสระครับ
7: ครับสำหรับกลุ่มอาชีพเช่นไรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์หรือแม่ค้าออนไลน์ไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาดหรือการสมัครงานที่มีอะไรตอบโจทย์พวกเขาได้บ้างครับ
8: การจัดเที่ยวนี้นะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยเรามีอยู่5กลุ่มนะครับมีสปรวมแล้วเป็น5นะครับและที่หรือที่รู้จักกันดี5เสือนะ
7: ครับ
8: ไอ้เที่ยวนี้เองเนี่ยตามที่ทางท่านผู้จัดได้กรุณาตั้งข้อคำถามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับจะมาแนะนำหรือจะมามีกิจกรรมสอนในเรื่องของการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถ้าประกอบอาชีพด้านนี้อยู่ก็วันนั้นก็ไม่ควรพลาดนะครับเพื่อมาดูแล้วก็จะได้เป็นความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์ของตนเองนะครับหรือหากต้องการจะเปลี่ยนงานหรือต้องการจะมีงานเสริมมันก็จะมีการสาธิตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับส่วนในเรื่องของแม่ค้าออนไลน์นะครับต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมารู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันนั้นมาให้ความรู้ในเรื่องการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับจริงๆวันนั้นเรามีหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเรื่องอาชีพเองเนี่ยหรือเรื่องสุขภาพเองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในงานวันนั้นได้เลยครับ

0: สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองมาตรา40ภายในงานมีการให้คำปรึกษาเรื่องประกันสังคมมาตรา40และการคุ้มครองแรงงานอย่างไรบ้างครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับแรงงานอิสระได้จริงครับ
1: ครับก็วันนั้นเองทางประกันสังคมก็มาเต็มรูปแบบนะครับก็มาในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะครับให้คำปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40นะครับพร้อมทั้งชำระเงินได้ที่นั่นเลยนะครับพร้อมทั้งแนะนำในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะใช้แอปพลิเคชันนะครับ HSO Plus หรือ Line OA นะครับหรือ Line Official นะครับเพื่อใช้ในช่องทางในการสอบถามข้อมูลของตนเองหรือสิทธิประโยชน์นะครับไฮไลท์ของงานนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับหรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตานะครับวันนั้นก็สามารถมาเรานำแพทย์มานะครับในบูธของประกันสังคมและก็แนะนำนะครับในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้ครับผม
0: ครับแล้วบริการด้านแหล่งเงินทุนและสินเชื่อภายในงานมีเงื่อนไขหรือว่าการผ่อนปลนพิเศษอย่างไรครับเพื่อที่จะช่วยคนทำธุรกิจส่วนตัวและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้บ้างครับ
1: ครับในกลุ่ม20ล้านคนเศษนะครับในกรุงเทพมหานครล้าน5เนี่ยวันนั้นเองเนี่ยเรามีแหล่งเงินทุนอยู่2แหล่งใหญ่ๆนะครับแหล่งที่1เนี่ยถ้าท่านอยากจะประกอบอาชีพอิสระนะครับท่านอยู่ในกลุ่มของผู้รับงานไปทําที่บ้านเนี่ยของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ยมีกองทุนให้กู้ยืมนะครับในการประกอบอาชีพอิสระนะครับไอ้กลุ่มรับงานไปทําที่บ้านเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ในการที่จะประกอบอาชีพครับส่วนอีกตัวนึงที่ทางแรงงานที่เราได้นํามาคอยบริการกลุ่มประชาชนที่ต้องการจะประกอบอาชีพอิสระนะครับก็จะมีบูธของธนาคารออมสินนะครับก็จะให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องนะครับสินเชื่อประกอบอาชีพรายย่อยนะครับถ้าธนาคารออมสินให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นมีอีกหนึ่งครับเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับเป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ให้กู้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลนะครับให้เป็นบุคคลนะครับให้ 30,000 บาทไม่เกิน 30,000 บาทนะครับถ้าเป็นกลุ่ม5คนขึ้นไปเนี่ยก็จะให้ในวงเงิน 100,000 บาทเพื่อที่จะเอาไปทำดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพในเรื่องของอาชีพอิสระครับ
0: มหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอิสระในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกไหมครับ
1: จับมาจริงๆเราจับมาทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราจับมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งที่1ถ้าจำไม่ผิดเป็นหนองคายแล้วก็ไปที่เชียงใหม่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับแล้วครั้งต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่5เนี่ยจับที่ภูเก็ตครับอีกครั้งนึงผมจำไม่ได้ว่าจับที่ไหน
0: ครับที่ผ่านมาได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ได้รับความสนใจเยอะเลยครับมากเลยทีเดียวครับก็ได้ประโยชน์จริงๆครับมาภารกิจกระทรวงแรงงานที่มีทั้งหมดนี่ท่านสามารถเข้ามาวันนั้นได้เลยนะครับนอกเหนือจากภารกิจกระทรวงแรงงานก็จะมีธงฟ้านะครับไม่มีพื้นที่ให้กับกลุ่มที่เราเคยไปส่งเสริมไว้ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาถูกนะครับ
0: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะมาร่วมงานในวันที่19และ20สิงหาคมนี้ต้องเตรียมตัวหรือลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็ตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือทางแผ่นพับหรือป้ายโฆษณาต่างๆหรือรถแห่นะครับเรามีทั้งแบบธรรมดาทั้งแบบออนไลน์นะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR code นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าได้หรือถ้าไม่สะดวกอย่างนั้นนะครับฟังรายการแล้วสามารถที่จะไปลงทะเบียนหน้างานได้ครับเราจัดงานอยู่ที่ Paradise Place นะครับชั้น2นะครับ
0: ครับกระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมงานไว้เท่าไหร่ครับ
1: แต่ละกลมวันที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับว่าจะนำอะไรมาบริการประชาชนเนี่ยทั้ง5เสือเองทั้ง5กลมเนี่ยครับได้พูดคุยกันก็จะมีกลุ่ม FC ของแต่ละกลมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานเรื่องประกันสังคมนะครับเรื่องของการพัฒนาฝีมืองานหรือสำหรับผู้ว่างงานเองแต่ละกลมเนี่ยมี FC นะคาดว่านะครับผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 แน่นอนครับแต่สำหรับคนที่จะได้เราตั้งหวังไม่ว่าคนที่เข้ามาในงานแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลจากเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 คนครับ
0: ครับแล้วความคาดหวังจากงานนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็เหมือนที่กล่าวนะครับสำหรับคนที่มีรายได้ยังไม่พอนะครับก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมหากมาดูและมีโอกาสเห็นว่าเราถนัดด้านไหนก็สามารถที่จะเห็นการแนะแนวการแนะนำหรือการสาธิตเพื่อเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมจากรายได้ที่พึงมีนะครับสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วนะครับก็มาพูดมาดูเรื่องของการรับได้การประกันสังคมอย่างทั่วหน้าหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับตามสิทธิประโยชน์ นะครับหรืออยากจะยกระดับอัพฝีมือตัวเองนะครับก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและที่แน่ๆนะครับตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ได้ก็สามารถที่จะมาลงของสปเองนะครับก็จะมีระบบแพลตฟอร์มนะครับให้ลงทะเบียนหรือที่เรารู้จักกันนะครับในยินดีรีชีพไอ้ตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะแมทชิ่งงานได้สำหรับนายจ้างที่ต้องการจะจ้างอาชีพอิสระที่มีเวลาว่างหรือต้องการจะพัฒนาฝีมือแรงงานหรือต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์มนี้มันเป็นโอกาสนะครับของแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบครับ
0: ครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้จนถึงเมื่อไหร่อ่ะครับหรือว่าจะต้องสามารถไปลงหน้างานได้เลยครับ
1: ลงได้เลยครับลงได้เลยครับตอนนี้หากท่านได้เจอโบชัวหรือที่มี QR code นะครับในการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะครับท่านสามารถสแกน QR code ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยครับฟรีครับ
0: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สนใจเข้าร่วมงานนี้และก็ในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
1: ครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครนี้นะครับในงานนะครับที่มีแน่ๆก็คือ1แหละรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศของกรมการจัดหางานจัดเต็มรูปแบบครับที่แน่ๆมีการสาธิตอิสระนะครับฉีดวัคซีนเทพใหญ่ฟรีนะครับสินค้าธงฟ้าก็มีนะครับราคาถูกจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพคุณภาพดีราคาถูกนะครับและสามารถลงทะเบียนที่ผมบอกเมื่อกี้ในระบบแพลตฟอร์ม Indie Regis นะครับตัวนี้สามารถจับคู่งานอิสระได้นะครับระหว่างนายจ้างกับผู้ที่ต้องการจะจ้างไอ้คนที่ทำงานว่างเว้นตามฤดูกาลหรือว่างเว้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งกันและกันนะครับปรึกษาเรื่องของสวัสดิการปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับที่แน่ๆความบันเทิงก็มีครับวันจับมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของกรุงเทพมหานครนะครับเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันที่19จะมาพูดถึงวิธีการขายนะครับโอกาสทางการดำเนินการประกอบอาชีพอิสระนะครับเรายังมีศิลปินนักร้องนะครับตรีชัยนนท์นะครับวันที่19มาแสดงให้ท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ท่านไปช็อปของดีราคาถูกหรือไปได้ความรู้จากภารกิจของกระทรวงแรงงานวันที่20เราจับ2วันนะครับ19กับ20วันที่20เรายังมีบิวกัลยาณีครับมาขับกล่อมเพลงเพราะๆให้หลังจากที่ท่านสบายใจได้งานใหม่หรือได้อาชีพที่ท่านใฝ่ฝันหรือได้ความรู้ในการไปประกอบอาชีพหรือลดต้นทุนนะครับวันนั้นก็อยากฝากให้มากันเยอะๆครับเพื่อท่านจะได้เห็นโอกาสนะครับเพื่อจะได้สร้างเงินสร้างครอบครัวสร้างสังคมที่มั่นคงต่อไปครับ
0: เรียกได้ว่าครบวงจรทั้งงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงความบันเทิงด้วยนะครับวันที่19 20นี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของ

0: ความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ปัญหายาเสพติดไม่ได้หยุดอยู่แค่การเสพแต่ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยจิตเวทที่ก่อความรุนแรงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเร่งแก้ปัญหาแบบเชิงรุกสร้างระบบป้องกันที่เข้มแข็งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้การนำของนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งขับเคลื่อนระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เข้มแข็งโดยกลไกแรกที่ถูกนำมาใช้คือการสร้างภูมิคุ้มกันระดับรากหญ้าผ่านโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันความรุนแรงจากสารเสพติดในชุมชนภายใต้แนวคิดเฝ้าระวังบำบัดสกัดเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยกลไกชุมชนจัดการตนเองโดยดึงพลังจากทุกภาคส่วนทั้งตำรวจครูกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่สำคัญคือเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นหูเป็นตาโครงการนี้ตั้งเป้าปั้นอาสาสมัครชุมชนถึง10รุ่นครบทั้ง10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีรวม 1,000 คนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาความรุนแรงเบื้องต้นได้ทันทีลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวโดยเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชนต่างรู้สึกพึงพอใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
3: การที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันคอยเฝ้าระวังแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้หนูรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากๆเลยค่ะอย่างน้อยก็แบบว่ามีใครรู้นะคะว่าใครกลุ่มเสี่ยงและพร้อมที่จะสกัดเหตุการณ์ได้ทันก่อนที่จะเกิดความสูญเสียค่ะ
4: ผมคิดว่าการที่พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ทำให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันครับและสามารถไปเตือนเพื่อนๆหรือช่วยผู้ใหญ่สอดส่องในหมู่บ้านได้ครับ
5: โครงการนี้นะคะสอนให้พวกเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้รู้จักวิธีการสังเกตอาการคนติดยาและแจ้งเตือนภัยอย่างเป็นระบบค่ะหนูว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะเพราะคนในชุมชนนะคะย่อมรู้จักคนในชุมชนกันดีที่สุดค่ะ
2: นอกจากการสร้างตาข่ายรองรับที่เข้มแข็งในระดับชุมชนแล้วการรักษาและฟื้นฟูผู้ที่ก้าวพลาดไปแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันรัฐบาลและจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมุ่งเน้นการมองผู้เสพคือผู้ป่วยนำมาสู่กลไกที่2คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีหรือเคสเมเนเจอร์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่60คนทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจท้องและก็อรมน.บุคคลเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะเข้ามาประสานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตั้งแต่การคัดกรองวางแผนการรักษาไปจนถึงการติดตามผลเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดอย่างมีคุณภาพมีอาชีพมีครอบครัวที่เข้มแข็งแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่กลับไปวงจรเดิมอีกการแก้ปัญหายาเสพติดไม่อาจสำเร็จได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสุพรรณบุรีโมเดลในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการผนึกกำลังระหว่างชุมชนที่เข้มแข็งคอยเฝ้าระวังและนักจัดการรายกรณีที่คอยบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้าอกเข้าใจคือเกราะกำบังชั้นดีที่จะช่วยปกป้องลูกหลานและคืนความสงบสุขกลับสู่สังคมไทยได้อย่างแท้จริงรุ่งทิพย์อมรธตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: จังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุทธจักรอาหารอร่อยและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมการกินการชิมอาหารท้องถิ่นเยี่ยมชมแหล่งผลิตวัตถุดิบช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นและมีศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมที่มีอาหารอร่อยหลากหลายเมนูที่มีชื่อเสียงนับเป็นต้นทุนสำคัญในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนางสาวชันธนาศิวกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวดังนั้นการที่จังหวัดตรังได้นำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
7: การที่เรานำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังค่ะในงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในปีนี้นะคะเราจะจัดกันวันที่26-30สิงหาคมนะคะณที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95หรือที่เราเรียกว่าเขาแปะช้อยนะคะคอนเซ็ปต์งานของเราคือกินทั้งวันฟินทั้งวันตรัง9มื้อนะคะ
6: ด้านนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าการท่องเที่ยวมีหลากหลายมิติโดยในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นได้ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดตรังมีเอกลักษณ์ด้านอาหารและมีเมนูพิเศษที่จังหวัดอื่นๆไม่มีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในครั้งนี้ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26-30 สิงหาคม 2569ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95ขอแปะช้อยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
8: จังหวัดตรังนะครับเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องมิติเรื่องของการทานอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแถบถิ่นจังหวัดแถวนี้นะครับที่เป็นเรื่องของปะการังนำอะไรแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นที่ต้นตำรับของเมนูอาหารพิเศษที่จังหวัดอื่นไม่มี
6: ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจว่าการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้แนวคิดกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรังก้าวมือจะช่วยผลักดันจังหวัดตรังให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับประเทศพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแบรนด์จังหวัดตรังในฐานะเมืองที่มีทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความโดดเด่นด้านอาหารยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน

0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดเป็นพลังทางเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและปัตตานีกำหนดจัดงานมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสโดยนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนใต้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และระดับอาเซียนพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ชุมชน
2: รัฐบาลนะครับมีนโยบายที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5F เนี่ยนะครับก็จะมี F ที่สำคัญในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยในเรื่องของแฟชั่นสำหรับใน F ที่2นะครับในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของอาหารไฟติ้งนะครับไฟติ้งนะครับไฟติ้งก็คือในเรื่องของการต่อสู้นะครับจะมีศิลปะในการป้องกันตัวกันจัดศิลป์นะครับมานำเสนอนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาจับใจใช้สอย
1: ด้านนายอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกล่าวเสริมว่ากิจกรรมภายในงานจะนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิด 5Fได้แก่อาหารหรือฟู้ดภาพยนตร์และวิดีทัศน์หรือฟิล์มการออกแบบแฟชั่นไทยหรือแฟชั่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยหรือไฟติ้งและเทศกาลประเพณีไทยหรือเฟสติวัลเพื่อเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากลสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมไทยภูมิทัศน์ผ่านการเวลาถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทั้งธรรมชาติเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนจากอดีตสู่ปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต
3: สิ่งที่สำคัญที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เน้นหนักที่สุดนะครับในงานนี้ก็คือเรื่องอาหารนะครับเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องศิลปะการแสดงนะครับเพราะว่า3อย่างนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพื่อให้มีเวทีในการแสดงนะครับก็จะมีการสร้างรายได้นะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเสียงสะท้อนแห่งสยามสู่อาเซียนถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยผ่านภาษาดนตรีประเพณีและวิถีชีวิตเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการแสดงและเสียงดนตรีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเดินแฟชั่นโชว์งานพัตราผ้านารายกคุณค่าสู่อาเซียนนำผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดนราธิวาสมานำเสนอในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อยกระดับผ้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยนำผ้าหลากหลายชนิดจากกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่มาร่วมจัดแสดงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเลิศในการแข่งขัน CV Cup ได้ทั้ง2สนามทีมสาวไทยพร้อมเดินหน้าต่อในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมระดับโลกไปแล้วด้วยผลงานที่เคยพุ่งไปถึงอันดับ10ของโลกในปี2011และ2012รวมไปถึงการคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยในปี2009 2013และ2023รวมไปถึงยังลงเล่นในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกเป็นประจำทุกปีและเป็นขาประจำในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกด้วยแต่ท่ามกลางความสำเร็จบนเวทีระดับนานาชาติยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่นักตบสาวไทยยังไม่เคยไปถึงนั่นคือการผ่านเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกล่าสุดทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV ครับได้ทั้ง2สนามการแข่งขันรายการนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ศึกชิงแชมป์เอเชียที่มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027 ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าหลังจากจบศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีครับที่ไทยสามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้ง2สนามรายการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทดลองตัวนักกีฬาและแผนการเล่นต่างๆรวมไปถึงจะช่วยสร้างความมั่นใจก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
5: สิ่งที่ได้มาก็คือความเชื่อมั่นนะครับคือ confidence แล้วก็รูปแบบแล้วก็ระบบในการเล่นของเราแต่ผมเชื่อว่าบางอย่างอาจจะต้องติวเข้มกันอีกนิดนึงเพราะว่าการไปแข่งชิงแชมป์เอเชียข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้สมรรถภาพทางกายที่ดีมากๆเราต้องมีร่างกายที่ดีเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนเพราะว่าคู่ต่อสู้เราแข็งแรงมากแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการเล่นของเราต้องมีเทคนิคเกมรับที่ดี
4: ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในศึกชิงแชมป์เอเชียคือต้องคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นโดยการคว้าแชมป์ CV ครับได้ทั้ง2สนามถือเป็นเรื่องที่ดีและหลังจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกคนในทีมรักษาฟอร์มการเล่นเอาไว้เพื่อเดินหน้าคว้าแชมป์ให้ได
6: ้ทุกคนก็ต้องเต็มร้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บศักยภาพแล้วก็เก็บกำลังใจไปเพื่อชิงแชมป์เอเชียค่ะ
4: จากนี้ศึกชิงแชมป์เอเชียจึงถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังคว้าแชมป์ CV ครับได้ทั้ง2สนามพร้อมเดินหน้ารักษามาตรฐานการเล่นและพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องพอทุกชัยชนะในวันนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การคว้าแชมป์แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่นั่นคือการพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านเข้าสู่โอลิมปิกเกมให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
9: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เช้านี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินงานของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกรณีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุตามที่คุณผู้ฟังคงได้ยินข่าวนะครับก็ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนซึ่งประเทศเราเนี่ยมีปืนจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรท่านโฆษกครับมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยรัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างครับ
2: คือแน่นอนว่าวันนี้มันต้องพูดถึงเรื่องของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนะแล้วก็จัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนอยู่แต่ว่าถ้าถามเอาแบบสั้นๆที่ได้สั่งการไปแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาตรการระยะเร่งด่วนคือระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการขายอาวุธปืนนะคะ
1: ครับ
2: 2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3 อันนี้จะระงับเป็นการชั่วคราวแต่ไปถึงเมื่อไหร่นั้นเรายังไม่มีกำหนดนะคะ
1: จนกว่าจะม
2: ีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเป็นอย่างอื่น
1: ครับ
2: แล้วให้นายทะเบียนทั่วประเทศเนี่ยตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่มันยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธนะคะแล้วก็รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลยังไม่เป็นเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งไปแล้วเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนมาตรการระยะยาวจริงๆระยะสั้นระยะเร่งด่วนเนี่ยยังมีแต่ว่าเราโฟกัสแค่นั้นก่อน
1: ครับ
2: มาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายที่มันไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธที่มันเริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ.2490แล้วก็มีการปรับแก้ไขกันอยู่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันจะต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเรา
1: ครับทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับไปถึงเรื่องนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบคือถ้าต้องการเงินทุนมาทำมาหากินหรือมาประกอบอาชีพก็จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยก็แพงมหาศาลนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโครงการนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ยังไงครับท่านโฆษก
2: ช่วยได้มากเลยนะคะแล้วเป็นโครงการที่ตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในเศรษฐกิจฐานรากที่อยู่ในระดับชุมชนที่เขามีการรวมตัวกันเป็นกองทุนหมู่บ้าน
1: ครับ
2: ในส่วนของภาครัฐเนี่ยเรามีกองทุนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็มีก้อนเงินก้อนใหญ่ที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจการของชุมชนในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะคะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจทุกวันนี้ชุมชนที่เขาอยากจะมีเงินทุนแล้วก็ไปทำธุรกิจมันยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เขาอยากจะมาขอจากกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นช่องทางในการระดมทุนรัฐบาลอยากจะช่วยตรงนี้ให้ประชาชนเข้าถึงเงินทุนโดยที่จ่ายดอกเบี้ยน้อยลงสิ่งที่รัฐบาลทำที่ออกเป็นมาตรการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือว่าชุมชนไหนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเห็นชอบที่จะลดดอกเบี้ยให้
1: ครับ
2: ลดให้ครึ่งหนึ่งสมมุติว่าลดดอกเบี้ยให้แล้วเป็นก้อนเงิน 30,000 บาทรัฐบาลก็จะเพิ่มทุนให้อีก 30,000 บาท
1: ครับ
2: คือด้วยโครงการนี้รัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านเขาจะจัดเก็บจากชุมชน
1: เ
2: ป็นเรื่องของชุมชนกับกองทุน
1: ครับผม
2: แต่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยในลักษณะที่ว่าถ้าคุณลดดอกเบี้ยให้ชุมชนครึ่งหนึ่งในส่วนที่คุณขาดที่คุณลดไปตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลจะไปเติมให้
1: ครับ
2: นี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกมาตรการนึงที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจเราจะได้ช่วยลดภาระในเรื่องของดอกเบี้ยและทุกวันนี้นะคะอาจารย์มีสมาชิกที่อยู่ในกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ย12 ล้านคนกองทุนทั้งหมด 79,000 กว่ากองทุนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมาตรการตรงนี้ออกมาก็แปลว่า 79,000 กว่ากองทุน12 ล้านคนเนี่ยจะได้โอกาสดีๆจากมาตรการนี้คือจ่ายดอกเบี้ยในเรื่องของเวลาที่ไปกู้เงินจากกองทุนมานะคะแล้วกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เงินไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวกองทุนหมู่บ้านจะกลัวว่าเฮ้ยฉันมาลดดอกเบี้ยแล้วทำให้รายได้กองทุนมันหายไม่ค่ะรัฐบาลจะเป็นคนที่เพิ่มทุนให
1: ้ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกระบบราชการเป็นจักรกลสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลแล้วก็มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนแต่ในสภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เป็นอยู่รวมถึงข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐเนี่ยระบบราชการก็ต้องปรับตัวรัฐบาลก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับว่าจะมีการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เคาะเรื่องการปฏิรูปทั้งเรื่องกำลังคนเรื่องโครงสร้างมีรายละเอียดยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเรามีข้าราชการเยอะมากกว่างานนะคะมันทำให้ค่าใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินนะต้องจัดสรรไปในหมวดงบประมาณค่าบุคลากรเนี่ยเยอะจนเรามีเงินไม่มากพอที่จะไปใช้ในด้านที่มันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
1: ครับ
2: ถ้าเราจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้เนี่ยต้องยกเครื่องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังพลอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำรัฐบาลก็ได้ไปศึกษามาแล้วอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆนั่งเทียนแล้วก็มากำหนดมาตรการเฉยๆนะคะไม่ใช่นะคะก็มีทั้งทางกพ.กพ.ร.แล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆว่าถ้าเราจะลดกำลังคนเนี่ยเพราะด้วยความจำเป็นทางด้านฐานะทางการคลังเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไร
1: ครับ
2: สรุปก็คือเราจะลดกำลังคนนะโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยจากกพ.ร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
1: 15%
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปี69 75ก็คืออีก6ปีข้างหน้าจึงค่อยเป็นค่อยไปนะคะลดอะไรบ้างนะคะ1ก็คือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณี
1: พูดง่ายๆก็คือไม่มีการเพิ่ม
2: ไม่มีการเพิ่ม
1: ครับ
2: ถ้ามันมีงานไหนที่มันจำเป็นจริงๆมันก็ต้องพิจารณาได้แต่นี่เป็นหลักการที่จะใช้กับทุกส่วนราชการถือไปปฏิบัติก่อน
1: ครับ
2: 2เรื่องของกรอบอัตราข้าราชการอัตราที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ปี2567
1: ทิ้งว่างๆไว
2: ้ก็ยุบเลิกอัตรานั้นเพราะแปลว่ามันไม่มีความจำเป็นถูกไหมคะไม่ได้ตั้งมาตั้ง2ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นยุบไปเลยนะคะ
1: ครับ
2: และยังมีอีก11สายงานนะคะที่เกษียณเสร็จยุบทันทีก็แปลว่าถ้าคุณยังไม่เกษียณก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะ11สายงานนั้นก็คือเจ้าพนักงานธุรการอันนี้เฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณารักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวค่ะ
1: ครับแต่นี้ก็ผู้ดำรงตำแหน่งก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับจนกว่าท่านจะเกษียณ
2: ทำงานให้เต็มที่อยู่ต่อไปอย่างมั่นคงจนเกษียณค่ะ
1: ครับ
2: เขาถึงจะยุบตำแหน่งสายงานเหล่านี
1: ้นอกจากเรื่องกำลังคนแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการก็จะดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนค่ะ ลดแต่คนแล้วไม่ปรับโครงสร้างมันก็คงจะไม่สมบูรณ์สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือยกเลิกหน่วยงานซ้ำซ้อนในพื้นที่ปัจจุบันนี้มีส่วนราชการที่เป็นส่วนกลางอยู่ 1,657 หน่วยงานนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคที่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีอยู่ 7,817 หน่วยงาน
1: ครับ
2: แต่มันยังมีส่วนกลางที่ไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าก็คือส่วนกลางก็ไม่ได้ขึ้นภูมิภาคก็ไม่ใช่เป็นส่วนกลางในภูมิภาคอยู่อีก 2,193 หน่วยงานซึ่งอันนี้ล่ะค่ะที่เราตั้งเป้าว่าจะลดหน่วยงานตรงนี้ 10% โฟกัสที่ส่วนกลางในภูมิภาค
1: ครับนอกจากนี้เรื่องของการตั้งหน่วยงานใหม่นี่ก็จะระงับไว้ก่อนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะก็จะต้องระงับไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพไปควบคู่กันไป 1. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 2. เอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะ 3. เราก็จะต้องพัฒนาระดับศักยภาพของบุคลากรของเราเพราะจากนี้คนจะน้อยลงเอาเทคโนโลยีมาใช้เพราะฉะนั้นคนเราต้องเก่งขึ้นทำงานได้หลากหลายมากขึ้นและจะต้องบูรณาการการทำงานเพราะว่าหน่วยงานมันก็จะยุบก็แปลว่าจากเดิมที่อยู่คนละกองอยู่คนละหน่วยวันนี้ก็จะต้องมารวมกันก็จะต้องคุยกันปรับรูปแบบการทำงานการประสานงานค่ะและอีกอันหนึ่งที่น่าจะถูกใจนักกระจายอำนาจที่เราพูดถึงว่าทำไมไม่ค่อยถ่ายโอนอำนาจไปท้องถิ่นนี่แหละค่ะจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราจะได้เดินหน้าเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นหรือว่าภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมเนี่ยให้เขาดำเนินการแทนส่วนกลางค่ะ
1: แต่การปฏิรูปหนนี้เนี่ยจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
2: ไม่กระทบค่ะแล้วก็ได้ผ่านการศึกษากันมาแล้วแต่ต้องย้ำนะคะว่าเป้าหมายในการปรับโครงสร้างและกำลังคนภาครัฐนั้นที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆทันทีนะคะ
1: ครับ
2: ย้ำในเรื่องของการลดกำลังคนคือเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
1: ครับ
2: การปรับโครงสร้างก็เช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22 สิงหาคม2569นะครับการเยือนหนนี้มีเป้าหมายอะไรแล้วก็คาดหวังอะไรจากการไปเยือนครับท่านโฆษก
2: สำหรับไทยกับนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะประโยชน์ที่จะได้4เรื่องด้วยกันค่ะ
1: เร
2: ื่องของการค้าการลงทุนนะคะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนติดตามอยู่ว่าไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching นะคะก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้นเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่าจะมีการไปเยือนบริษัทที่มีความโดดเด่นในธุรกิจการบินนะคะเราไม่ได้ไปดูงานเฉยๆแต่ว่าไปดูทั้งวงจรของเขาเลยว่าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินนั้นเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรด้วยบ้างเพราะรัฐบาลก็เดินหน้าส่งเสริมเรื่องของธุรกิจการบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการไปเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะได้มาต่อยอดสิ่งที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็ยังไปเยือนบริษัทแคนวาที่เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีด้วยซึ่งเขามีความพร้อมที่จะส่งเสริมบุคลากรคนไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเรื่องของโอกาสของการลงทุนจากธุรกิจเทคในออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: ครับ
2: เรื่องที่3คือเรื่องของการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะพวกสแกมเมอร์พวกยาเสพติดอันนี้เราก็จะไปร่วมมือกับทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
1: ์ครับ
2: เรื่องสุดท้ายก็คือประชาชนกับประชาชนก็จะได้มีการพูดคุยเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวและยังมีเรื่องของการเพิ่มเส้นทางการบินจากออคแลนด์นิวซีแลนด์มายังกรุงเทพด้วยค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็รอติดตามความคืบหน้าของผลการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ส่งคำถามหรือข้อความมาบอกเรานะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้านี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันนะคะสัญญาค้ำประกันก็คือสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้สัญญาค้ำประกันจะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้สัญญาก็คือผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้และความรับผิดของผู้ค้ำประกันในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในการทำสัญญาค้ำประกันสัญญาค้ำประกันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680ค่ะเนื้อความในสัญญาค้ำประกันการทำสัญญาค้ำประกันจะต้องมีการระบุตัวหนี้และสัญญาที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดในสัญญาไว้โดยชัดแจ้งเพื่อผู้ค้ำประกันจะรับผิดในหนี้นั้นๆเท่านั้นผู้ค้ำประกันอาจจะมีการกำหนดเอาไว้ในสัญญาว่าจะรับผิดในหนี้ประเภทใดและจำนวนเงินเท่าใดก็ได้กรณีที่สัญญาค้ำประกันใดๆได้มีการระบุให้ผู้ค้ำประกันรับผิดในหนี้ไม่จำกัดประเภทของลูกหนี้สัญญาประเภทนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลเป็นโมฆะในกรณีบางกรณีสัญญาค้ำประกันอาจจะมีข้อตกลงว่าให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมยกตัวอย่างเช่นการกำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นข้อตกลงแบบนี้ขัดต่อกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา681/1ข้อตกลงในลักษณะนี้จึงไม่มีผลบังคับทำให้ผู้ค้ำประกันไม่มีความรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ผลต่อมานะคะถ้าสัญญาค้ำประกันมีผลใช้บังคับแล้วผู้ค้ำประกันเกิดเสียชีวิตขึ้นมาจะมีผลกระทบยังไงกับสัญญาค้ำประกันนั้นๆในกรณีเช่นนี้สัญญาค้ำประกันไม่ระงับไปแต่สิทธิหน้าที่และความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ค้ำประกันและต่อมาภายหลังถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แล้วทายาทของผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆกรณีถัดไปถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันแล้วสิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องดำเนินการเพื่อเรียกให้มีการชำระหนี้ก็คือเจ้าหนี้จะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดแต่ถ้าหนังสือบอกกล่าวนั้นยังไปไม่ถึงผู้ค้ำประกันเจ้าหนี้ยังไม่มีสิทธิ์ในการทวงให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ค่ะในมุมกลับกันสำหรับผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั้นได้ตั้งแต่เมื่อความรับผิดของผู้ค้ำประกันเกิดขึ้นแต่ในบางกรณีถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดจะส่งผลให้ผู้ค้ำประกันนั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนของดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันที่เกิดขึ้นภายหลังพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดสิทธิประการสุดท้ายของผู้ค้ำประกันนะคะก็คือสิทธิ์เกี่ยงซึ่งเป็นสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในกรณีนี้เมื่อเจ้าหนี้ทวงถามผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจจะร้องต่อเจ้าหนี้ให้ไปบังคับกับลูกหนี้ก่อนได้และในกรณีที่เจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้เป็นประกันเมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอเจ้าหนี้อาจจะให้มีการบังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นประกันก่อนได้ดังนั้นสำหรับผู้ค้ำประกันก่อนจะมีการเข้าทำสัญญาค้ำประกันควรจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้หรือมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ำประกันในภายหลังหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการปรึกษาปัญหาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
2: ้กินอะไรเข้าไปบ้างแล้วนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวง

ำหรับค่าขาดไรอุปการะนี่คืออะไรแล้วต้องย้อนกลับไปก่อนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับอุปการะจากใครบ้างนะคะตามกฎหมายเนี่ยบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหากผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ทุพพลภาพไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยบิดามารดาก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูเขานะคะกับกันบุตรก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันก็ต้องอุปการะซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นหากคนใดถึงแก่ความตายบุคคลอีกคนหนึ่งก็สามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะได้นะคะแต่ค่าขาดไรอุปการะเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาให้ดูจากกฎหมายเป็นหลักไม่ได้ดูจากความเป็นจริงแม้กระทั่งว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณมีการอุปการะเลี้ยงดูกันจริงๆแต่กฎหมายไม่ถือว่าคุณมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาเนี่ยจะเป็นบิดามารดาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อเขาจดทะเบียนสมรสกันนะคะตรงนี้หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันบิดามารดาก็มีหน้าที่ที่จะอุปการเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสกันถือว่าเขาสองคนนี้ต้องอุปการเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลคุณจ่ายเงินเดือนให้กับเขาให้กับต่างคนต่างให้เงินเดือนซึ่งกันและกันแล้วสามีถึงแก่ชีวิตขึ้นมาผู้หญิงคุณไม่มีสิทธิ์เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันเลยนะคะดังนั้นหลักสำคัญก็คือดูตามกฎหมายเป็นหลักว่าใครมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูใครเมื่อเขาถึงแก่ความตายคุณจึงสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบิดา

มารดาจดทะเบียนสมรสกันเกิดลูกขึ้นมาบิดามารดาถึงแก่ความตายดังนั้นบุตรเนี่ยตกเป็นคนขาดไรอุปการะไม่มีบิดามารดามาอุปการะเลี้ยงดูแล้วบุตรสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นนะคะหากบิดาถึงแก่ความตายลูกเนี่ยจะไปเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดเนี่ยไม่ได้เพราะตามหลักแล้วเนี่ยบิดาไม่ได้มีหน้าที่ในการจ่ายค่าอุปการเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาของคุณลูกก็เลยไม่ได้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะคะตรงนี้ไม่ได้แต่จะทำยังไงที่สามารถที่จะให้ลูกเนี่ยเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้ก็คือถ้าหากว่าพ่อมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะตรงนี้เนี่ยลูกก็สามารถที่จะเรียกค่าขาดไรได้เพราะว่าถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณพ่อแล้วตรงนี้นะคะบุตรที่มีสิทธิ์ที่เรียกได้อีกบุตรนึงที่มีสิทธิ์เรียกได้ก็คือบุตรบุญธรรมนะคะกรณีที่พ่อบุญธรรมถึงแก่ความตายบุตรบุญธรรมสามารถเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้เขาดูตามกฎหมายเป็นหลักแม้ว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลซึ่งกันและกันแต่ตามกฎหมายคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลกันเลยก็ไม่สามารถเรียกค่าขาดไรจากตัวผู้ทำละเมิดได้

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ็นสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันที

เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: อย่าหาทำย้ายหมุดที่ดินพลาการเสี่ยงนอนคุกไม่รู้ตัวแค่ขยับก็รับโทษหนักกฎหมายเข้มงวดกว่าที่คิดอย่างไรหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: กรณีมีปัญหานะคะว่ากรณีเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับหมุดที่ดินเพื่อจะทำการก่อสร้างรั้วหรือว่าอาจจะขยับหมุดที่ดินเพื่อในการปรับหน้าดินอย่างเงี้ยนะคะกรณีเนี้ยเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะมีอำนาจที่จะขยับหลักหมุดได้เองหรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะมีตามประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตามนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการที่เจ้าพนักงานได้ปักไว้นะคะกรณีนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดได้ด้วยตนเองนะคะหากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือว่าพบว่าหลักหมุดที่ดินเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่ถูกต้องนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตเราไม่มีอำนาจนะคะที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการนะคะกรณีนี้นะคะหากเราเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนะคะกฎหมายได้กำหนดโทษจำคุกไว้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและมีโทษหนักขึ้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่การเคลื่อนย้ายหลักหมุดนั้นทำไปเพื่อยึดถืออวสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะคะกรณีนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้นนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อแนะนำนะคะในกรณีที่หากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดก็ให้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตกับเจ้าพนักงานที่ดินและในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดนะคะในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อยึดถือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนบ้านอาจจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหลักหมุดนั้นปักหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็ห้ามไปแตะต้องหรือว่าห้ามไปเคลื่อนย้ายเป็นอันขาดนะคะกรณีนี้หากเราพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พบว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะคะก็สามารถจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้สามารถจะบันทึกหลักฐานภาพถ่ายไว้ได้ก็แนะนำให้บันทึกหลักฐานไว้นะคะเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยค่ะ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: ปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิต

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลนราธิวาสพิพากษาจำคุก5ปีนายสุนทรพรหมภักดีในคดีลอบยิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติ
8: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีนายสุนทรพรหมภักดีจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ลีวามอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติโดยศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดในฐานช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษรวมถึงการทำให้พยานหลักฐานแห่งการกระทำความผิดเสียหายซ่อนเร้นหรือสูญหายและความผิดฐานรับของโจรเพื่อค้ากำไรโดยพิพากษาจำคุก10ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ ือจำคุก5ปีโดยจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคไม่มีละเว้นวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยประเทศไทยได้รับแจ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนกันยายนนี้
9: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้โดยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนว
11: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบ

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทางสวทชลบุรี FM 99.5 MHz ค่ะอยู่กับดิฉันสุนิชาสัตบุตรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีเช่นเคยนะคะกับรอบรั้วชลบุรีในเช้าวันเสาร์9 นาฬิกาโดยประมาณค่ะในเรื่องของนอมินีนะคะตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านเอาจริงค่ะเดินหน้ากวาดล้างนอมินีต่างด้าวที่ถือครองที่ดินผิดกฎหมายล่าสุดค่ะก็พบความผิดแล้วนะคะ86บริษัทด้วยกันมูลค่าความเสียหายเนี่ยทะลุ376ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งท่านนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านก็บอกว่าขับเคลื่อนมาตรการนี้เชิงรุกลุยตรวจสอบการถือครองที่ดินของนิติบุคคลต่างด้าวอย่างต่อเนื่องค่ะสกัดกั้นขบวนการใช้คนไทยเป็นนอมินีอำพรางการถือครองทรัพย์สินอันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็อัปเดตเนี่ย11สิงหาคมนะคะจากการทำงานเร่งด่วนนะคะออกคำสั่งจำหน่ายที่ดินนะคะไปแล้วกว่า86บริษัทนะคะครอบคลุมเนี่ย137แปลงนะคะคิดเป็นเนื้อที่รวม521ไร่มูลค่านะคะสูงถึง376ล้านบาทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่จะปกป้องทรัพยากรที่ดินของประเทศแล้วก็กวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายอย่างไม่ละเว้นนะคะแล้วก็ยังคงมีการเดินหน้าเพื่อตรวจสอบทุกพื้นที่ของชลบุรีไม่มีข้อยกเว้นอย่างเช่นเดียวกันนะคะเพื่อทวงคืนพื้นแผ่นดินไทยให้กลับมาเป็นของคนไทยค่ะส่วนทางด้านของอบจ.ชลบุรีนะคะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการลดภาระของประชาชนนะคะแล้วก็ยกการให้บริการ36หน่วยงานถึงพื้นที่เลยนะคะโดยนะคะที่ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีนะคะนายวิทยาคุณปลื้มนายกอบจ.ชลบุรีก็เปิดโครงการอบจ.ร่วมใจห่วงใยประชาชนครั้งที่9นะคะประจำปี69ซึ่งอำเภอเมืองชลบุรีนะคะจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพนะคะนำการบริการจากภาครัฐเข้าถึงประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็วทั่วถึงนะคะก็มีทางด้านของนายวรจักรสถาพรพิญโยนายอำเภอเมืองชลบุรีพร้อมด้วยดาบตำรวจอภิชาติเจริญผลสมาชิกสภาอบจ.ชลบุรีนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการนะคะการส่งเสริมอาชีพการดูแลสุขภาพนะคะการให้ความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็บริการด้านต่างๆนะคะรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามหลักระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีผู้ผ่านการพิจารณารับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะ 3,465 รายด้วยกันทางอบจ.นะคะจัดอบจ.รวมใจห่วงใยประชาชนก็เกิดจากความตั้งใจของอบจ.ชลบุรีที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะของพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ต้องเผชิญกับการค้าค่าของชีพต้นทุนการประกอบอาชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อนำบริการกว่า36บริการนะคะมาลงสู่ประชาชนโดยตรงนะคะนอกจากนี้นะคะภายในงานก็มีการมอบวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงให้กับอนามัยแล้วก็รพสต.ในเขตเมืองชลบุรีด้วยนะคะมอบเงินสงเคราะห์ค่ะเพื่อการดำรงชีพนะคะตลอดจนมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดนะคะพันธุ์พืชให้กับประชาชนนะคะก็โครงการนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือนะคะเพื่อเป็นการจากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการลดภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะก็ทำให้ประชาชนนั้นได้รับการบริการอย่างทั่วถึงนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีผู้ที่ผ่านการพิจารณารับเงินช่วยเหลือนะคะในโครงการต่างๆตามระเบียบของรัฐบาลเนี่ยกว่า 3,400 รายด้วยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรอบรั้วชลบุรีในช่วงที่2ค่ะ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังรอบรั้วชลบุรี

อยู่กันในช่วงที่2ของรอบรั้วชลบุรีนะคะเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายธีรยุทธแก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญากรณีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะร่วมกับจังหวัดชลบุรีแล้วก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจัดงานขึ้นนะคะโดยมีนายอิสระเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายอำเภอบางละมุงผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยาแล้วก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค6ชลบุรีสำนักงานประกันสังคมชลบุรีประธานศูนย์ไกล่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลภูตาหลวงเข้าร่วมนะคะการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมกรณีดังกล่าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมแก่ทายาทผู้เสียหายทั้ง5รายรายละ 300,000 บาทเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาทก็เพื่อที่จะการมอบเงินในครั้งนี้นะคะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเผยแพร่นะคะให้ประชาชนได้รับทราบด้วยนะคะว่าประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะคะให้ได้รับสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559ค่ะเป็นการให้การช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะคะสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆอาทิสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเทศบาลตำบลห้วยใหญ่มูลนิธิสว่างประทีปสำนักงานประกันสังคมชลบุรีบริษัทกรุงไทยแอคซ่าจำกัดเป็นต้นด้วยนะคะกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อทั้งผู้เสียหายผู้ต้องหาและจำเลยที่เป็นผู้บริสุทธิ์นะคะให้เข้าถึงความยุติธรรมโดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111นะคะกด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี038-467-793 038-467-793 ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ได้มีเกี่ยวกับคดีนะคะในเรื่องของเป็นผู้เสียหายก็ดีนะคะเกี่ยวกับคดีอาญานะคะที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรมต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีนะคะ038-467-793นะคะเนี่ยค่ะก็หน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะก็มีการมอบเงินเยียวยานะคะให้กับทายาทในกรณีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็ครอบครัวชาวไทยนะคะภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์เพื่อสร้างชีวิตแห่งความเป็นธรรมนั่นเองค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถ่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
5: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งนึงรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปี2569ว่ามีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,000 ล้านบาทซึ่งทิศทางการส่งออกเริ่มมีการชะลอตัวเนื่องจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบประกอบกับการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนกระทรวงพาณิชย์จึงจัดงานไทยทาปิโอก้าเน็กซัส2026พร้อมจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าในตลาดศักยภาพสำคัญ10แห่งอาทิจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมเจรจาการค้าคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันสินค้าแป้งมันสำปะหลังของไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0จังหวัดอุบลราชธานีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที
6: ่ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน9อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงวาดินชำราบนาเยียนาจลวยม่วง30ขงเจียมเขมราชและอำเภอโพไซและได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงและอำเภอวาดินชำราบความเสียหายเบื้องต้นด้านการเกษตรใน8อำเภอประมาณ 22,400 ไร่ด้านการดำรงชีพ2อำเภอคืออำเภอขงเจียมและอำเภอเขมราชจำนวน2ตำบล9หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน53ครัวเรือนราษฎรอพยพ53ครัวเรือน119คน ในการช่วยเหลือเบื้องต้นทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่และอปพร.กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและเคลื่อนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 90

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเองไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับส

0: เพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษไปจนถึง11นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้รับหน้าที่ตรงนี้โดยอปมช.สิรัชชาเลิศโสดาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวทชลบุรีค่ะคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันนะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะทั้งพยากรณ์อากาศทั้งข่าวทั้งเรื่องเล่านะคะแล้วก็เรื่องของข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จะมีมานำเสนอกันแบบนี้เป็นประจำค่ะในช่วงเวลานี้เสาร์อาทิตย์นะคะวนเวียนมาจะเจอกันแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ฝนอาจจะทิ้งช่วงไปบ้างอากาศร้อนบ้างนะคะหรือว่าบางวันจะมีฝนตกนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะร่างกายของเราอาจจะปรับตัวไม่ทันอาจจะป่วยอาจจะไม่สบายด้วยรวมไปถึงเรื่องของการรับประทานอาหารแม้จะเป็นหน้าฝนแต่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้การรับประทานอาหารของเรานั้นอาจจะแบบอาหารเป็นพิษได้นะคะอย่างที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในเรื่องของอาหารเป็นพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาลนะคะก็ว่ากันไปนะคะมาที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของวันที่15-19สิงหาคม2569นะคะในช่วง15-19สิงหาคม2569ประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวนะคะแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนเนี่ยในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างจะแรงแล้วก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะแล้วก็อ่าวไทยนะในช่วงของวันที่15-17สิงหาคม2569เนี่ยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนครับฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนล่างเนี่ยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนในช่วงของวันที่18-19สิงหาคม2569เนี่ยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังอ่อนลงนะคะโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยของเราเนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือนะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง 15-17 สิงหาคม2569นี้นะคะสำหรับภาคตะวันออกบ้านเราค่ะคุณฟังค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70% ของพื้นที่นะแล้วก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงเลยตลอดนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นะลมค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะคะทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง28องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นก็คุณฟังต้องระมัดระวังอย่างที่บอกเรื่องของฝนเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยเราต้องระวังนะกันนะเพราะว่าถ้าหากว่าคือเราถือว่าเป็นเรื่องปกติอะเรื่องของดินฟ้าอากาศแต่ว่ามันอาจจะส่งผลกระทบแต่ร่างกายของเรานะคะอาจจะเป็นหวัดนะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรล่ะอยู่ๆเป็นมาเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีการค่อยๆสะสมอะเสียงแหบเสียงแห้งหรือว่าเป็นหวัดเล็กน้อยอะไรประมาณนั้นนะก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะเจอกันกี่ครั้งก็จะพูดเสมอว่าต้องดูแลสุขภาพนะถ้าหากว่าเราไม่ดูแลตัวเราเนี่ยอย่าคิดว่าเดี๋ยวคนนู้นก็ดูแลเราเดี๋ยวคนนี้ก็ดูแลเราเป็นไปไม่ได้นะเราเองนี่แหละนะก็คือคนที่ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเจอกันในช่วงของอปปชคุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปปชคุยข่าว
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของอปมชคุยข่าวแน่นอนค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทั้งข่าวของภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะคะข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำนะคะในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของทางกรมแพทย์ทหารเรือเขาขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาส่งประกอบพิธีเปิดอาคารนะคะเปิดอาคารทศมาบอพิษนะคะแล้วก็ทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์นะคะใต้ร่มทศมาบอพิษนะคะในวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569เวลา 17:00 นค่ะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะก็ขอเชิญนะคะขอเชิญประสบนิกรร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยความปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะโดยกรมแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะอาคารทศมาบพิตรนะคะนาวีเวชบริรักษ์ค่ะใต้ร่มทศมาบพิตรนะคะทรงพระเจริญนะคะก็เชิญชวนประสงค์นิกรนะคะร่วมเฝ้ารับเสด็จนะคะในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569เวลา 17:00 นนะคะที่ณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเรามาต่อที่เรื่องนี้ค่ะเรื่องของกำหนดการฝึกจัดรูปขบวนพยุหยาตราทางชลมาศนะคะพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะทางกองทัพเรือก็กำหนดการ ฝึกจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาร์กนะเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งกำหนดการซ้อมนะท่านใดที่สนใจจะไปดูนะเป็นการซ้อมย่อยค่ะซ้อมย่อยก่อนนะ17สิงหาคม2569 20สิงหาคม2569 27สิงหาคม2569อันนี้เป็นการซ้อมย่อยนะคะ3กันยายน2569 8กันยายน256917กันยายน2569 23กันยายน2569 2ตุลาคม2569 8ตุลาคม2569 15ตุลาคม2569สำหรับการซ้อมใหญ่นะคะครั้งที่1 21ตุลาคม2569และวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะคะการจัดขบวนครั้งนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยกำลังพลกองทัพเรือ 2,200 นายเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายนะคะความยาวกระบวน 1,280 เมตรความกว้าง90เมตรนะคะซึ่งประชาชนสามารถร่วมรับเสด็จและร่วมชมการฝึกซ้อมได้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะกองทัพเรือมีความภูมิใจในที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนะและก็มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยเป็นไปด้วยความสง่างามสมพระเกียรติแล้วก็สืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาตินะคะก็ถือเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะก็สำหรับเรื่องของการฝึกซ้อมนะก็ตามที่แอมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวไปชมนะตามกำหนดวันที่แจ้งให้ทราบนะคะเยอะเลยหลายวันเลยนะถึงเดือนตุลาเลยนะคะแล้วก็มีการซ้อมใหญ่ในเดือนตุลานะครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งก็21ตุลาครั้งที่สองก็28ตุลานะคะ2559นะซึ่งวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะคะก็เชิญชวนนะทุกท่านไปชมนะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระราชพิธีที่สืบต่อมานะตั้งแต่หลายสมัยหลายราชการนะคะถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาบอกให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเรามาต่อกันด้วยเรื่องของจังหวัดชลบุรีของเรานะจังหวัดชลบุรีของเราก็มีเรื่องราวมากมายนะที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเรื่องของในจังหวัดชลบุรีนะคะก็มีข่าวๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของข่าวที่จะนำเสนอนะมาที่เรื่องนี้ค่ะของจังหวัดชลบุรีของเรานะคะชลบุรีเจ ฉะเชิงเทราระยองเนี่ยเขาผ่านฉลุยในเรื่องของสภาอนุมัติ213ล้านงบภาคตะวันออกนะ1ปีนะปี70นะคะเมื่อวันที่14สิงหาคม2569ค่ะนายณฤทธิ์นิลาไวยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1นะคะพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและระยองนะก็เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. 2570ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณนะคะโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกนึงเนี่ยได้นำเสนอของงบประมาณนะคะจัดสรรงบประมาณเนี่ยรวมแล้วประมาณ213ล้านนะ213ล้านประมาณนั้นนะซึ่งผ่านการพิจารณาโดยไม่ถูกปรับลดงบประมาณเลยนะคะโดยสาระสำคัญของแผนงบประมาณก็ประกอบด้วยการฟื้นฟูการท่องเที่ยวมุ่งแก้ปัญหาเรื่องของการกระตุ้น

่างประเทศที่จะเข้ามาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นี่แหละนะคะการได้รับอนุมัติงบประมาณเต็มจำนวนเนี่ยนะโดยที่ไม่โดนปรับลดในครั้งนี้เนี่ยนับเป็นสัญญาณบวกนะครั้งสำคัญของการผนึกกำลังของ3จังหวัดภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองนะฮะเป็นกลุ่ม EEC ที่จะช่วยลดช่วยเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูธรรมชาติแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นเพื่อที่จะยกระดับพื้นที่ EEC ให้พร้อมที่จะรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะซึ่งแน่นอนนะคะงบประมาณถือว่ามากเลยนะเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีอะไรที่ดีๆขึ้นในพื้นที่ของชลบุรีบ้านเรานะในฉะเชิงเทราในระยองนะที่เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกนะคะที่อยู่ในกลุ่มของ EEC นั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะต่อเนี่ยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะชลบุรีเนี่ยเขาเร่งเตรียมพร้อมคือเรื่องนี้เนี่ยแอมเคยแจ้งไปครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าเขาเรียกว่าชลบุรีเขาเร่งเตรียมพร้อมบ้านโคกขี้หนอนนะให้เป็นต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล5รับการตรวจเยี่ยม31สิงหาคมนี้นะวันที่14สิงหาคม2569เนี่ยเวลา 13:30 นที่ศาลาการประเรียนวัดโคกขี้หนอนค่ะตำบลโคกขี้หนอนอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนายพงษ์ทศิษย์ปิจันดานรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการตรวจเยี่ยมและก็ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์นะคะโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2ทับ2569นะคะโดยมีพระเทพวชิระปัญญาพรเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นและก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมการประเมินผลของบ้านโคกขี้หนอนหมู่ที่4ตำบลโคกขี้หนอนซึ่งจังหวัดชลบุรีเนี่ยคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบประจำปี2569นะคะโดยมีวัดโคกขี้หนอนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมค่ะส่งเสริมให้ประชาชนนั้นน้อมนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะศีลสมาธิและก็ปัญญามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะนะเพื่อที่จะเสริมสร้างความสามัคคีความปองดองแล้วก็การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างสงบสุขนั่นเองนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้พิจารณาติดตามความก้าวหน้าในหลายด้านเลยเพื่อให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สะท้อนผลของการดำเนินงานของชุมชนได้อย่างครบถ้วนนะไม่ว่าจะเรื่องของการเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมการตรวจเยี่ยมจัดพื้นที่แสดงศิลปะวัฒนธรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆการจัดแสดงสินค้าชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชาวบ้านตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่รองรับพระเถระคณะกรรมการและก็ผู้เข้าร่วมนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้ติดตามความพร้อมด้านของวิธีการด้วยนะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชมรมโรงเรียนแล้วก็นักเรียนนะการนำเสนอการปฏิบัติธรรมในพื้นที่การจัดทำวิดีทัศน์แล้วก็หนังสือรายงานผลการดำเนินงานการต้อนรับและก็ปฏิคมการจัดเตรียมภัตตาหารอาหารน้ำปานะแล้วก็เครื่องดื่มของที่ระลึกนะคะรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านของ

0: การพยาบาลการรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดการจราจรพร้อมทั้งติดตามผลในเรื่องของการฝึกซ้อมการตรวจเยี่ยมเสมือนจริงนะเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นระบบนะคะซึ่งจังหวัดชลบุรีและคณะสงฆ์ก็ได้บูรณาการร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะโดยมุ่งใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแนวทางในการสร้างความสามัคคีลดความขัดแย้งแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมของประชาชนนะคะควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนค่ะสำหรับการตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามผลเนี่ยผลการดำเนินการโดยคณะกรรมการส่วนกลางเนี่ยมีกำหนดที่จะลงพื้นที่ณวัดโคกขี้หนอนในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นี้นะเวลา 8:00 นจังหวัดชลบุรีก็จึงเร่งประสานทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านเลยเพื่อให้การนำเสนอผลงานการดำเนินงานของบ้านโคกขี้หนอนเนี่ยสะท้อนถึงความร่วมมือของชุมชนนะแล้วก็การนำหลักศีล5มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความปองดองสมานฉันท์แล้วก็สงบสุขอย่างยั่งยืนค่ะนะก็เป็นเรื่องที่เรื่องดีๆที่มีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นได้ว่าเราก็จะมีหมู่บ้านศีล5เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาจะมีการตรวจเยี่ยมกันนะในสิ้นเดือนนี้วันที่31สิงหาคม2569นะคะที่วัดโคกขี้หนอนบ้านโคกขี้หนอนอำเภอพานทองนั่นเองนะคะก็นำมาบอกเล่าคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันนะคะเป็นเรื่องราวดีๆในจังหวัดชลบุรีรวมทั้งข่าวภาครัฐที่มีมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของอปมช.คุยค่ะค่ะเอาละค่ะคุณฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของเรื่องเล่าค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของเรื่องเล่าเรื่องเล่าวันนี้เนี่ยแอมจะมาเล่าถึงวันที่16สิงหาคมนะก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงข้างหน้านี้แต่ว่า16สิงหาคมของทุกๆปีเนี่ยเป็นวันสันติภาพไทยค่ะก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันขึ้นทุกวันที่16สิงหาเลยเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าล้ำลึกถึงคุณูปการคุณูปการนะคะคุณงามความดีของขบวนการเสรีไทยนะคะที่ได้กระทำมาแล้วในระหว่างที่ประเทศชาติอยู่ในช่วงของวิกฤตนะบทบาทอันสำคัญนี้ก็จะย่อมได้รับการจารึกนะคะไว้ในหน้าหนึ่งอันงดงามอย่างยิ่งของประวัติศาสตร์ไทยเลยและก็จะเป็นอนุสาวรีย์ทางจิตใจที่จะเตือนให้ประชาชนชาวไทยรุ่นหลังเนี่ยนะคะได้ถือเอาแบบอย่างแล้วก็เป็นแรงพลังทางใจในอันที่จะระแวดระวังรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์อันดีงามของการต่อต้านสังคมต่อต้านสงครามนะแล้วก็การรุกรานทุกรูปแบบนะการต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยอย่างไม่ยอมจำนนแล้วก็เป็นการปลูกฝังให้ยุวชนรุ่นหลังเนี่ยรักสันติภาพนะคะอีกครั้งเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการประกาศให้นานาประเทศเนี่ยได้รับรู้เจตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยนะที่จะยึดมั่นอุดมการณ์แห่งการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประชาคมโลกอย่างสันตินะคะเป็นการมีการเอื้ออาทรต่อกันนั่นเองนะคะซึ่งสันติภาพก็ไม่ได้หมายความคือคำว่าสันติภาพไม่ได้หมายความถึงการสงบนิ่งนะไม่กระทำอะไรเลยไม่ใช่นะถ้าหากแต่ว่า จะเป็นการปฏิบัติการแห่งความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมทั้งมวลภารกิจเพื่อสันติภาพจึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติค่ะซึ่งจะบรรลุผลสำเร็จได้ไม่ใช่ด้วยการเรียกร้องที่จะได้รับนะถ้าหากอยู่ที่การลงมือการเสียสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนนั่นเองนะก็เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเนื่องในงาน50ปีวันสันติภาพไทยนะวันที่16สิงหาคม2538นะคะวันนี้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะว่าเรามีวันสันติภาพไทยนะคะซึ่งเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นในเอเชียนะในวันที่8ธันวาคม2484ต้องขออภัยนะคะกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยได้บุกเข้ามาในประเทศไทยพร้อมๆกับมีการเปิดฉากโจมตีฐานทัพอเมริกันนะที่อ่าวเฟิร์นในฮาวายนะฮะในขณะนั้นเนี่ยในขั้นแรกเลยเนี่ยรัฐบาลไทยก็ได้คือรัฐบาลไทยในขณะนั้นก็ได้เลือกทางออกประนีประนอมนะไม่เสียเลือดเสียเนื้อโดยยอมตกลงให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศเพียงแต่อย่างเดียวนะซึ่งด้วยเหตุการณ์คือเป็นเขาเรียกว่าด้วยเหตุการณ์เมืองทั้งในและต่างประเทศมีขมังเกี่ยวยิ่งขึ้นนะคะรัฐบาลของจอมพลป.วิบูลสงครามเนี่ยก็ได้ทำสัญญาร่วมรบกับญี่ปุ่นนะคะเมื่อวันที่21ธันวาคม2484นะคะแล้วก็ในวันที่25มกราคม2485นะก็ประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่นะแล้วก็สหรัฐอเมริกาจึงเท่ากับว่าเข้าร่วมหัวจมท้ายฝ่ายอักษะนะแล้วก็เป็นฝ่ายตรงข้ามฝ่ายพันธมิตรอย่างเต็มตัวเลยนะกำเนิดกระบวนการเสรีไทยเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมีคนไทยที่รักชาตินะที่อยู่ทั้งในประเทศนอกประเทศนะทั้งอังกฤษแล้วก็สหรัฐเนี่ยร่วมมือกันก่อตั้งขบวนการลับภายใต้การนำของนายปรีดีพนมยงค์นะอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะคะเพื่อต่อต้านการยึดครองประเทศไทยของญี่ปุ่นแล้วก็ประกาศสำคัญที่สุดก็คือเพื่อป้องกันมิให้ประเทศไทยนั้นตกเป็นฝ่ายรับผลจากการร่วมแพ้สงครามกับฝ่ายอักษะนะคะหลังจากสงครามที่ยุติลงนะซึ่งก็มีหลายท่านที่เป็นสมาชิกกระบวนการเสรีไทยที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะคะหมายหลักของขบวนการดังกล่าวก็คือกลุ่มเสรีไทยก็คือพยายามที่จะให้นานาประเทศนั้นยอมรับนะคะยอมรับให้ประเทศไทยนั้นกลับคืนสู่สถานะก่อนวันที่8ธันวาคม2484นะเป็นประเทศอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจของประเทศใดนะโดยใช้ทุกวิถีทางเลยที่ทำให้มิตรประเทศเนี่ยเชื่อว่าประเทศไทยที่รักชาติเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการประกาศสงครามนะอันนำมาสู่การประกาศนะโคกรรมนะแห่งการประกาศสงครามเมื่อวันที่25มกราคม2485ในเวลาต่อมาแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็จะได้หลุดรอดพ้นจากสถานะของการเป็นหนึ่งในผู้แพ้สงครามนะซึ่งอาจจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมหาศาลเลยเป็นค่าปฏิกรสงครามอาจจะต้องถูกยึดเป็นเมืองขึ้นแล้วก็สูญเสียดินแดนบางส่วนก็เป็นได้ นะซึ่งกระบวนการเสรีไทยเนี่ยเขาได้ติดต่อโดยพยายามแสดงให้เห็นถึงความจริงใจนะแล้วก็ที่มีต่อฝ่ายสัมพันธมิตรโดยให้ความร่วมมือทั้งการด้านของการทหารแล้วก็การให้ข้อมูลข่าวกรองต่างๆอย่างลับสุดยอดท่ามกลางการสอดส่องปากปามของฝ่ายญี่ปุ่นนะอย่างเข้มงวดแล้วก็โหดเหี้ยมด้วยนะซึ่งนับเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะต่อชีวิตของสมาชิกในกระบวนการเสรีไทยนะคะซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญนะที่ทำให้ประเทศไทยนั้นไม่ตกอยู่ในสถานะของผู้แพ้สงครามก็คือเมื่อสงครามยุติลงในวันที่15สิงหาคม2488หลังจากญี่ปุ่นนั้นโดนระเบิดปรมาณู2ลูกนะไทยก็ได้ตัดสินใจประกาศสันติภาพและก็ประกาศโคกกรรมนะแห่งการประกาศสงครามต่อฝ่ายพันธมิตรวันที่16สิงหาคม2488นะโดยนายปรีดีพนมยงค์เนี่ยหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8เนี่ยก็ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลนะฮะให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและมิตรใหญ่เมื่อวันที่25มกราคมพ.ศ. 2485เป็นโมฆะนะคะเนื่องจากเป็นการกระทำอันขัดต่อเจตจำนงของประชาชนแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศได้ร่วมมือการแสดงเจตจำนงไม่ยอมรับคำประกาศดังกล่าวด้วยการจัดตั้งกระบวนการเสรีไทยช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรนะในการต่อสู้กับญี่ปุ่นการเป็นการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยโดยยึดครองประเทศไทยอยู่ในระหว่างสงครามตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2484นะโดยที่ประเทศไทยประกาศว่าจะร่วมมือกันเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้ประกาศสันติภาพซึ่งการประกาศนี้เนี่ยนายทวีบุญยเกตรัฐมนตรีนะเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการนะเพื่อที่จะเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จึงได้ตั้งชื่อถนนภายในศูนย์ท่าพระจันทร์นะที่เชื่อมระหว่างประตูถนนพระอาทิตย์และกับประตูท่าพระจันทร์ผ่านหน้าโดมหน้าตึกโดมว่าถนน16สิงหานะเพราะนั้นก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะคือวันที่16สิงหาคมของทุกๆปีนะฮะเป็นวันสันติภาพไทยนะก็ซึ่งปีนี้เนี่ยปี2569นะก็จะครบรอบ81ปีนะฮะเพื่อที่จะรำลึกถึงนายปรีดีพนมยงค์นะก็ประกาศที่ประกาศสงครามเป็นโมฆะทำให้ไทยนั้นไม่เป็นผู้แพ้สงครามโรคครั้งที่สองนะคะนี่ก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะว่าวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2488เนี่ยก็เป็นวันที่ออกประกาศสันติภาพนะแล้วก็ปีนี้ปี2569ก็ครบรอบ81ปีแห่งสันติภาพนะ แน่นอนบุคคลสำคัญก็คือนายปรีดีพนมยงค์แล้วก็สมาชิกกระบวนการเสรีไทยนะซึ่งกิจกรรมนะคะกิจกรรมเขาก็จะมีการมีพิธีวางช่อดอกไม้สดุดีวีรกรรมเสรีไทยแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะก็จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะวันที่16สิงหาคม2569นี้นะก็นำเรื่องนี้มาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะว่าเรามีวันนี้ด้วยนะวันสันติภาพของไทยเรานะที่หลายๆท่านไม่เคยรู้ไม่เคยทราบนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังนะว่าบ้านเราเขามีนะวันสันติภาพนะซึ่งแน่นอนค่ะในสมัยก่อนสมัยโบราณมาแล้วหลายๆปีมาแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะที่บางทีเนี่ยเราเองเราไม่เคยรู้เลยว่าประเทศไทยของเรานั้นผ่านอะไรมาบ้างนะรู้แต่ว่าโอ้ยช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะซึ่งเหมือนกับเป็นการกอบกู้เอกราชของไทยด้วยนะที่ให้พ้นจากการรุกรานนะจากประเทศญี่ปุ่นของประที่มาลุกรานประเทศไทยในสมัยนั้นนะโดยการยกพลขึ้นบกในหลายท้องที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนะฮะซึ่งทำให้ชาวไทยที่รักชาติรักทหารตำรวจประชาชนต่างๆเนี่ยแม้จะแตกต่างกันด้วยกำเนิดฐานะอะไรต่างๆก็มีการมาผลึกกำลังรับใช้ชาติต่อสู้เพื่อที่จะขับไล่ผู้ที่ลุกลามแล้วก็กอบกู้เอกราชแล้วก็อธิปไตยของชาตินะก็คือกระบวนการเสรีไทยนั่นเองนะก็เลยนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเอาเป็นว่าเดือนวันที่16เนี่ยนะก็จะเป็นวันสันติภาพวันสันติภาพของไทยเรานั่นเองค่ะนะฮะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะแน่นอนช่วงท้ายของรายการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพที่จะมีมาฝากคุณฟังนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอมขออนุญาตเป็นเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในหลายหลายที่นะคะมีเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายของรายการนะคะเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะร่วมกับเรากาชาดและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3จังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาขอเชิญนะคะร่วมบริจาคโลหิตอบจ.ชลบุรีร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ค่ะในวันอังคารที่18สิงหาคม2569ที่จะถึงนี้นะคะก็เปิดลงทะเบียนค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นนะคะที่ห้องแก้วเจ้าจอมแล้วก็ห้องเฟื่องฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคโลหิตเชิญได้นะคะวันอังคารนี้นะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีหรือว่าอบจ.ชลบุรีที่ห้องแก้วเจ้าจอมแล้วก็ห้องเฟื่องฟ้านั่นเองการเตรียมร่างกาย ให้พร้อมที่จะไปบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะอย่างแรกก็คือการเตรียมกายเตรียมใจนะคะเขาเรียกว่าเตรียมกายเตรียมใจมาเป็นผู้ให้ด้วยกันนะคะนอนหลับให้สนิทนะก่อนที่จะไปบริจาคเนี่ยนอนหลับให้สนิทไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงสุขภาพต้องแข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคเลือดนะคะไม่อยู่ในระหว่างการรับประทานยารักษาโรคบางอย่างดื่มน้ำ 300-500 ซีซีก่อนบริจาคโลหิตนะคะจะช่วยลดอาการแทรกซ้อนเช่นหน้ามืดเวียนหัวเป็นลมอะไรต่างๆนะรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคเลือดหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่คองทอดนะแกงกะทินะของมันต่างๆก่อนที่จะบริจาคเลือด6ชั่วโมงนะงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาค1ชั่วโมงนะคะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงนะเพราะงั้นก็เชิญชวนนะเชิญชวนค่ะขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกันกับโครงการอบจ.ชลบุรีร่วมใจปั้นโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่4ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในวันอังคารที่18สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.นะที่ห้องแก้วเจ้าจอมนะคะแล้วก็ห้องเฟื่องฟ้าอาคารชั้น1แล้วก็ชั้น2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะก็เชิญชวนทุกๆท่านเลยนะมาร่วมกันนะบริจาคโลหิตก็เป็นเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาต่อกันที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาค่ะคุณผู้ฟังคะเขาเชิญชวนนะร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มหรือว่ากล่องนม USG เนี่ยเพื่อนำไปรีไซเคิลสร้างประโยชน์ต่อสังคมนะคะเทศบาลเมืองอ่างศิลาค่ะโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาชวนทุกคนมาบริคือมาบริจาคแล้วก็มาเปลี่ยนขยะให้เป็นค่าให้มีค่าเพียงแต่รวบรวมกล่องนมกล่องผลไม้หรือว่ากล่องเครื่องดื่ม USG เนี่ยที่ใช้แล้วเนี่ยนำมาบริจาคเข้ากับโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะนำไปแปรรูปให้เป็นของใช้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเบื้องหลังคาโต๊ะเรียนแผ่นอักษรเบลหรือว่าสมุดบันทึกให้กับน้องๆ นักเรียนนะคะซึ่งก่อนที่จะบริจาคเรามี3ขั้นตอนนะคะก็คือแกะล้างพับนะก็คือแกะแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายล้างกล่องออกกลางกล่องออกก็คือตัดหัวตัดท้ายตรงที่พับนะคะแล้วก็กลางกล่องออกล้างใช้น้ำเปล่าล้างคราบข้างในให้สะอาดนะเพื่อที่จะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นและก็ไม่เป็นที่ดึงดูดแมลงนั่นเองพับค่ะพับไว้แบนราบนะคะเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่จัดเก็บแล้วก็ขนย้ายได้สะดวกนะคะเชิญชวนนะจุดรับบริจาคก็คือด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลาตรงบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะเชิญชวนท่านใดที่มีกล่องนม USD กล่องน้ำผลไม้หรือว่ากล่อง USD ต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปรีไซเคิลนะถือเป็นการแยกขยะอย่างมีสไตล์นะเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นที่ระบายของเสียนะคะอย่าลืมนำไปบริจาคได้นะคะก็มีที่บริจาคให้ที่นั่นนะคะ
2: ปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จ สู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดด้านการคลังของประเทศโดยมุ่งปรับทั้งด้านกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากเมื่อเทียบกับภารกิจส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนสูงจึงจำเป็นต้องปฏิรูปราชการด้านกำลังคนอย่างจริงจังโดยมาตรการต่างๆผ่านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานกพ.สำนักงานกพร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางลดกำลังคนภาครัฐจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15% ภายในปี 2575 หรือในช่วง 6 ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี2567นิตยาคุณสิมรายงาน
2: คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเตรียมทำประชาพิจารณ์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทเพื่อส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเริ่มจัดเก็บทางอากาศต้นปีหน้าน
10: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้อนุมัติแนวทางและอัตราจัดเก็บเบื้องต้นที่450บาทต่อคนเพื่อนำไปทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักและนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนอกจากนี้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อนำรายได้นอกงบประมาณมาช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยแทนการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่มีจำกัดโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วยอติพลสัตตพรมมารายงาน
2: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซียทำให้ประชาชนหลายพันคนอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเล็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองเอ็นเดในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ68กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนเร่งอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิขณะเดียวกันมีรายงานอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวยังคงมีแผ่นดินไหวตามหลายครั้งโดยหนึ่งในนั้นมีขนาด 6.1 ขณะที่ทางการอินโดนีเซียตรวจพบคลื่นสึนามิสูงประมาณ 19-30 เซนติเมตรก่อนยกเลิกการเตือนภัยในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
11: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งพวกสู้อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10คนไทยยังคงร่วมกันสืบสานคุณค่าของการทำความดีความสามัคคีและการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์มีจิตอาสาและร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศสืบไป
4: ที่ส่งต่อกันได้โทรเลย039 325 987บ้านนี้มีสุขขึ้นเอาไทยบูรพา

0: สวัสดีครับต้อนรับน้องๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้อยู่กับพี่เฟรมปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟรมก็มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอีกแล้วนะครับมาฝากให้กับน้องๆซึ่งเป็นความรู้จากหมอประกิตนะครับออกมาเคลียร์นะครับว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าใกล้ลูกนั้นอันตรายของจริงนะครับแล้วก็ทำให้เด็กนั้นปอดพังนั่นเองนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตนะครับไวศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจนะครับประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยว่าขณะนี้นะครับก็มีคนสอบถามไปยังมูลนิธิอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับกรณีเห็นคุณพ่อหลายคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าขณะที่อุ้มลูกหรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่อยู่ในรถแล้วก็ลูกๆนั่งอยู่ด้วยนะครับเขาก็สอบถามไปนะครับบอกว่าเด็กจะได้รับอันตรายจากไอของบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่นะครับซึ่งหมอประกิตนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆเองยืนยันเลยนะครับหนักแน่นเลยบอกว่าการรับไอบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะในเด็กเล็กเนี่ยเป็นอันตรายแน่นอนเพราะอย่างที่เรารู้ก็คือมีนิโคตินที่เป็นสารเสพติดดังนั้นเด็กเล็กลูกๆของเราได้กินเข้าไปเนี่ยอันตรายแน่นอนมีฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กมากจำนวนมากแล้วก็มีสารเคมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ไปส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนอื่นในร่างกายเนี่ยในระยะยาวแล้วก็ยังมีสารให้ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเช่นเบนซินนะครับหรือว่าโลหะหนักอย่างที่บอกไปตะกั่วนะครับนิกเกิลสังกะสีนะครับก็จะทำให้ปอดนั้นอักเสบถูกทำลายถูกเปลี่ยนแปลงจนมีลักษณะเหมือนข้าวโพดอบนั่นเองนะครับทีนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตเขาก็มีการเปิดเผยนะครับสำหรับจากงานวิจัยที่มีการติดตามวัยรุ่นที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองแล้วก็เกิดอาการผิดปกติของทางเดินหายใจนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ 2,097 คนอายุเฉลี่ยนี่ 17.3 ปีนะครับระหว่างปี2014ถึง2019ก็พบว่ากลุ่มวัยรุ่นได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเนี่ยเพิ่มขึ้น 11.7% นะครับเป็น 15.6% ระหว่างการสำรวจทั้ง2ครั้งนะครับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเนี่ยมีอัตราการหายใจแล้วก็มีเสียงหวิดในปอดด้วยบ่งบอกไปถึงรูหลอดลมเล็กนะครับจากการเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลมอันจะเกิดการระคายเคืองนะครับจากสารเคมีในไอบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 12.3% นะครับเป็น 14.9%มีอาการหลอดลมอักเสบด้วยนะครับเพิ่มจาก 19.5% เป็น 26% มีอาการหายใจไม่สะดวกอีกนะครับจาก 16.5% เนี่ยตอนนี้เป็น 18.1 แล้วนะครับหากผู้ปกครองเองหรือน้องๆเองได้ฟังจะสังเกตว่าสถิตินะครับเพิ่มขึ้นทุกอย่างผลเสียทุกอย่างสถิติเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีและไม่ใช่เรื่องที่น่าสนับสนุนอยู่ในขณะนี้นะครับความสัมพันธ์ของการเกิดอาการผิดปกติของทางเดินหายใจจากการได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเนี่ยจะยิ่งชัดเจนในคนที่ไม่สูบบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าเลยแสดงว่าไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนใกล้ชิดอย่างแน่นอนซึ่งหลายประเทศนะครับก็รณรงค์ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับที่ปอดอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตหากได้รับอันตรายที่รุนแรงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าพังเลยนะครับระบบภายในของร่างกายของเด็กๆเนี่ยพังเลยนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตก็กล่าวว่าการสูบบุหรี่ธรรมดาเนี่ยจะรณรงค์ไม่ให้สูบใกล้เด็กการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องรณรงค์แบบเดียวกันนะครับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรสูบในบ้านหรือที่อื่นที่มีเด็กอยู่ด้วยเพราะไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีด้วย ทำให้เด็กนั้นเกิดทัศนคติของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงอยากรู้อยากลองนะครับดังนั้นเราเองนะครับผู้ปกครองเองหรือว่าน้องๆเองเนี่ยก็ไม่ควรนะครับที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับวันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าความผิดนะครับก็มีโทษเหมือนกันนะครับร้านต่างๆร้านจำหน่ายนะครับก็ถูกดำเนินคดีนะครับหลายร้านแล้วนะครับก็พยายามที่จะกวาดล้างให้หมดเลยสำหรับร้านหรือใครที่ขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับให้กับเด็กๆเยาวชนนะครับหรือใครมีเบาะแสนะครับแจ้งไปได้เลยนะครับหลากหลายหน่วยงานเลยนะครับจากทางภาครัฐก็ดีนะครับหรือแจ้งนะครับไปที่คนที่อาจเป็นผู้นำนะในหมู่บ้านของเราก็ได้นะครับให้เขาได้เป็นตัวกลางในการช่วยติดต่อในการช่วยประสานงานด้วยนะครับสำหรับแหล่งใหญ่ๆนะครับแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะครับแจ้งได้หมดเลยนะครับหลากหลายช่องทางเพื่อร่วมกันปราบปรามเอาจริงเอาจังนะครับกับผู้ที่จำหน่ายแล้วก็ผู้ที่ลักลอบนำเข้ามาแล้วก็ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากสสส.และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาน้องๆเนี่ยมาฟังนิทานกันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมกันผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูดรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกเลยครับ
1: รางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูม.1เนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่ม.ต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหนึ่งก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตีนมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตนเองผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบมาซื้อให้ได้อะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็น ก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
8: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
9: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเข้าไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านในมิสุกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานนะครับเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานเจ้าฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

แจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36มิจฉาทิฏฐิตอนที่6
1: ช้อย
2: การมาที่นี้สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริงๆ

ากรุณาต่อกันไม่ลักทรัพย์พอใจในสิ่งที่มีไม่ละเมิดสิทธิ์ใครทางตาหูจมูกลิ้นกายพูดแต่ความจริงพูดให้คนสามัคคีพูดเพราะสุภาพน่าฟังพูดมีสาระและสร้างสรรค์ไม่อยากได้ของของใครไม่ปองร้ายรู้จักให้อภัยมีความเห็นชอบคือส

ำลายชีวิตของเขาไม่ใช่ของเราก็ยังไปเอามาละเมิดสิทธิ์ไม่เกรงใครหลงไหลในกามคุณ5โกหกเป็นไฟไม่เคยพูดคำจริงพูดส่อเสียดทำร้ายใจยุคใครๆให้แตกแยกพูดแต่คำหยาบระคายหูเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดไร้

0: บ๊ายบายนะ
1: ไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่
0: ไว้เจอกันใหม่
2: สวัสดี
3: สวัสดีนะสวัสดีนะ
4: พูดคนเดียวอีกแล้วงั้นหรอก็ได้ใครสนกันล่ะชะ
5: แต่ไม่เป็นไรข้ามีรองเท้าเจ้าปันไว้ดูต่างหน้าแล้วเจ้าปันสุดหล่อของข้า
6: เอ้ยคำพีสันอีกแล้วอย่าบอกนะว่าท่านอาจารย์มา
7: ท่านอาจารย์อโมคะ
8: เก่งมากทั้งสองคนที่เอาชนะความเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิมาได
7: ้กว่าจะชนะได้ก็เกือบแย่เลยขอรับเพราะถ้าปันทำวุ่นแท้ๆ
6: อ
7: ้
6: าวไงโทษข้าคนเดียวล่ะ
8: พวกเจ้าคงได้เรียนรู้แล้วว่ามิจฉาทิฏฐิทำให้เกิดความเห็นผิดได้อย่างร้ายแรงแค่ไหน
7: ร้ายแรงมากขอรับเกือบทำให้ข้าเชื่อผิดๆว่าชีวิตนี้ไม่ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ได้น่ากลัวจริงๆขอรับ
8: ใช่แล้วศิลาความเห็นผิดยังแบ่งออกไปได้อีก3แบบคืออกิริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมคือเชื่อว่าการกระทำใดๆก็ตามไม่มีบุญไม่มีบาปดีชั่วเกิดจากคนอื่นตัดสินถ้าไม่มีใครรู้เห็นก็ไม่มีบุญบาปเกิดขึ้น
6: โหไม่จริงซะหน่อยบุญบาปอยู่ที่เจตนาต่างหากถ้าเจตนาทำดีก็เป็นบุญเจตนาทำชั่วก็เป็นบาป
8: ถูกต้องแล้วเจ้าปันต่อไปก็คืออเหตุกทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุคือไม่เชื่อว่าผลดีร้ายที่ได้รับมาจากเหตุที่ได้สร้างเอาไว้แต่ไปเชื่อว่าผลที่ได้รับมาจากโชคดีหรือโชคร้ายแทน
7: อ๋อเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยทีนี้

0: กะทิฐิความเห็นว่าไม่มีเช่นไม่มีพ่อแม่ไม่มีครูอาจารย์ไม่ต้องตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณหรือหมู่บ้านที่เราได้อาศัยเหมือนที่เจ้ากับตาหน่อยถูกหว่านล้อมให้หลงผิดตามยังไงล่ะ
1: น่ากลัวจริงๆขอรับดีนะที่ข้าไม่หลงเชื่อ
0: เอาล่ะพวกเจ้าถอดรหัสปริศนามาทั้ง10สำเร็จแล้วรีบเดินทางกลับหอธรรมแท้เถอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ข้าไปก่อนล่ะ
2: อ้าวท่านอาจารย์โถไปซะแล้ว
1: เอ๋อ้าวท่านยายกันมาส่งพวกข้าด้วยเหรอ
3: ใช่แล้วข้าน่ะมาส่งแต่กันน่ะจะไปกับพวกเจ้าด้วย
2: ฮะ
4: ถ้าเจ้าสองคนไม่มีข้าก็ทำภารกิจไม่สำเร็จหรอกเพราะงั้นให้ข้าไปด้วยนั่นแหละดีแล้วไปเร็วเข้าอย่าช้าข้าไปก่อนนะท่านยาย
1: เอ้ยกันรอด้วย
3: บายบายถึงไปก็คิดถึงซะแล้ว
4: บายบายนะท่านยาย
2: โอ้ยช้าช้าหน่อยสิ
4: ไปไป
1: ไปกันเถอะ

0: ไกลพี่เนี่ยกว่าจะออกจากเขตหมู่บ้านมายา
1: ไม่ไกลเท่าไหร่ยายเย็นคงถึงพอดี
0: ฮะนั่นมันเรียกไกลมากต่างหากโอ้ยแค่คิดก็ท้อแล้วข้าหิว
2: ท้องร้องดังขนาดนี้ท่าทางจะหิวมากจริงๆแฮะ
1: งั้นเราก็พักกินข้าวกันก่อนก็แล้วกันท่านยายฝากมาให้ด้วย
0: จริงรอดตายแล้วท่านยายใจดีที่สุด
1: เอ๊ะห่อข้าวล่ะห่อข้าวหายไปไหน
2: อย่าบอกนะว่าไม่เอามา
1: ข้าลืมหยิบมา
0: ว่าไงนะ
1: ข้าขอโทษข้ามัวแต่ดีใจจะได้ไปกับพวกเจ้าเลยลืมห่อข้าวไว้ที่บ้านนะสิ
0: ตายแน่ๆข้าต้องตายแน่ๆ
2: เฮ้ยช่างมันเถอะงั้นเราก็หาอาหารในป่านี่แทนก็แล้วกันต้องมีอะไรกินได้บ้างละ
1: ไม่ต้องห่วงข้าเก็บของป่าบ่อยๆรับรองได้อาหารมาแน่ๆ
0: คอยอย่างนี้ว่า

0: ขอบใจมากนะเจ้าหมอนทอง
1: ไหนไหนเอแถวนี้น่าจะมีเห็ดกินได้อยู่นะ
2: คำพี่เห็นแสงสว่างจะช่วยหาพิกัดของกินให้ได้ไหมเนาะกลิ่นหอมนี่มันนั่นอะไรนะเอ๊ะนั่นมัน
1: เฮ้ย
2: ซาลาเปาข้าเจอของกินแล้วข้าเจอของกินแล้ว
3: จำหม่ำแล้วนะครับ
2: เฮ้ยอะไรเนี่ย
0: เป็นอะไรไปกับมัน
4: เจ้าปั่นเจอปูยักษ์แทนซาลาเปาซะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำทำคำไทย
0: เจ้าปั่นข้าอ่านเจอคำยากๆอีกแล้วเจ้าช่วยแปลให้หน่อยสิ
3: คำว่าอะไรถามมาได้เลย
0: คำว่าสันตติแปลว่าอะไรหรอ
3: สันตติแปลว่าความสืบต่อความเกิดดับต่อเนื่องกันไปเหมือนลมหายใจที่ต้องมีเข้าและออกติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยังไงล่ะ
0: แปลว่าถ้าไม่มีสันตติความสืบต่อลมหายใจของข้าก็จะไม่มีเข้าไม่มีออกอีกต่อไปตายไปตรงนั้นเลยล่ะสิ
3: ถูกต้องแล้ว
0: บริโชคดีนะที่ตอนนี้ลมหายใจข้ายังมีสันติอยู่
3: ใช่แต่ก็อย่าประมาทตอนนี้หายใจได้แต่นาทีต่อไปอาจหยุดหายใจแล้วก็ได้ใครจะรู้
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดแล้วค่ะครู
5: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
2: ในตอนต่อไปศิลาจะปันกันเจอแม่ปูยักษ์ระหว่างทางกลับหอทำแท้เว้ยนึกว่าจะได้กินอาหารกลายเป็นต้องหนีปูยักษ์ซะนี่เรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาน้องๆไปรู้จักเกี่ยวกับห้องเรียนขนมอบนะครับที่มีน้องๆวัยประถมศึกษาใช้เวลาว่างนะครับมาเรียนรู้มาสร้างประสบการณ์กันนะครับช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีนะครับบุหรี่ไฟฟ้าจากสวท.จันทบุรีสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินามาลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัว เมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับเรียกคุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจและอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรทั้งหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับอย่างนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: ช่วงนี้นะครับกลับมาติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับเดี๋ยวพาไปรู้จักห้องเรียนขนมอบกันนะครับที่มีนักเรียนวัยประถมศึกษาสนใจนะครับใช้เวลาว่างมาเรียนรู้มาสร้างประสบการณ์แล้วก็หารายได้เสริมติดตามกันในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคัพเค้กมาร์ชเมลโล่กันนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตอกไข่คนละ1ฟองนะคะตอกลงไปในชามของตัวเองเลยค่ะ
1: ห้องเรียนทำขนมอบเป็นกิจกรรมเสริมที่เด็กๆวัยประถมสนใจเข้ามาเรียนรู้เป็นโอกาสที่จะได้ฝึกทดลองใช้อุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคยเปิดประสบการณ์ที่สนุกสนานตื่นเต้นรวมทั้งได้อิ่มอร่อยกับเบเกอรี่หลากหลายชนิด
0: อ่ะโอเคแข่งเอาไว้ไม่แข่งอีก
1: ด้านครูผู้ฝึกสอนไม่ได้คาดหวังกับพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อยให้ก้าวไปเป็นระดับเชฟมืออาชีพหรือทำขายสร้างเป็นรายได้เสริมแต่หวังให้น้องๆได้รู้จักกับอุปกรณ์และเรียนรู้วิธีการชั่งตวงวัดที่เป็นหลักการสำคัญของการทำขนมอบรวมทั้งการฝึกสมาธิและความใจเย็นการรอคอยซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของวิชาทำขนมในกลุ่มเด็กวัยประถม
2: ก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นแบบแซนด์วิชครับแบบมีทำแซนด์วิชครีมชีสอารมณ์ประมาณนี้บางครั้งก็ทำสเต็กไก่ครับมีชีสเค้กหน้าไหม้ช็อกหน้านิ่มมีบราวนี่คุกกี้เยอะเลยครับชอบขั้นตอนตีแป้งโรมันเนี่ยครับมันก็ได้ฝึกแบบจะได้ไม่เมื่อยมือครับเพราะเวลาต้องตีนาน
0: ๆพี่วานเอาโอเคกดไปเลยโอเคพอค่ะ
3: คัพเค้กมาร์ชเมลโล่หนูทำครั้งแรกค่ะหนูชอบตกแต่งค่ะมีชีสเค้กค่ะมีช็อกบอลค่ะ

0: พราะมันสนุกค่ะได้กินแล้วก็มีครูช่วยมีเพื่อนเพื่อนเล่นด้วยหลายคนค่ะหนูชอบขั้นตอนตกแต่งเค้กค่ะแล้วก็ตีเค้กแล้วก็มีตกแต่งได้อีกเยอะเลยแล้วก็กินของที่เอาไว้ตกแต่งได้ค่ะ
1: สำหรับ350
2: สำหรับเมนูคัฟเค้กมาร์ชเมลโล่เป็นขนมอบที่ใช้ความรู้พื้นฐานการทำขนมหลากหลายประเภทประกอบกันแต่นำมาย่อส่วนและสัดส่วนลดลงเพิ่มเติมในเรื่องของศิลปะการตกแต่งหน้าเค้กสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดขึ้นในวิชาเบเกอรี่
3: เมนูที่เลือกมาวันนี้นะคะจะเป็นเมนูคัพเค้กมาร์ชเมลโล่ค่ะก็คือมันเป็นเมนูยอดฮิตเลยอะค่ะตั้งแต่สอนมาอะไรเงี้ยมันมีสีสันที่น่ารักสวยงามเด็กๆได้แบบได้ตกแต่งได้อะไรเงี้ยคือเขาจะมีความสุขมากเลยอะค่ะถ้าแบบผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวาดรูปทำขนมหรือว่าจะเป็นวิชาอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะหาเวลาว่างให้น้องๆได้ทำใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อะค่ะ
2: กิจกรรมเสริมที่ช่วยผ่อนคลายจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่คือเมื่อทำแล้วเกิดความสนุกสนานเป็นช่วงเวลาคุณภาพช่วยให้ระหว่างช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ได้เติบโตรับประสบการณ์ที่หลากหลาย
3: ก็เหมาะสมกับเด็กๆนะคะเหมือนแบบว่าให้เขาได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำอาหารแล้วก็การฝึกแบบสมาธิจินตนาการนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เล็กๆน้อยๆอาจจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ปกครองอาจจะคาดหวังเกี่ยวกับให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างจากจอมือถือให้มาฝึกความคิดจินตนาการเพราะว่าการทำขนมมันก็เป็นเหมือนศิลปะอย่างนึงเหมือนกันค่ะ
2: ที่สำคัญคือกิจกรรมช่วยเพิ่มคุณค่าในแง่สังคมและการเรียนรู้ในเพื่อนกลุ่มใหม่ๆช่วยให้เด็กๆปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวออกสู่สังคมทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขในวันนี้อย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปนะครับติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้นะครับพี่เฟรมปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายเกือบทั้งหมดมีนิโคตินแม้แต่ยี่ห้อที่อ้างว่าไม่มีนิโคตินตรวจสอบแล้วก็พบนิโคตินการวิจัยพบว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินก็ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เยื่อบุหลอดลมและหลอดเลือดฝอยอันเป็นผลจากสารเคมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสสารละลายที่ทำให้เกิดละอองไอที่ใช้ในกระบวนการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นสารเคมีแปลกปลอมของทางเดินหายใจและต่อร่างกายข้อที่3บุหรี่ไฟฟ้าเลิกง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา
2: Oh no
1: งานวิจัยจากอเมริกาพบว่านักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าติดนิโคตินรุนแรงกว่าคนที่ปิดบุหรี่ธรรมดาและคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบมีแรงบันดาลใจที่จะเลิกน้อยกว่าเนื่องจากยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าและบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมมากเท่าบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มที่จะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาข้อที่4ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงไม่เหม็นการที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะบริษัทบุหรี่ใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสมากกว่า 16,000 ชนิดเพื่อทำให้บุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหอมซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กและเยาวชนคนอายุน้อยที่ไม่สูบบุหรี่เข้ามาเริ่มสูบจนติดบุหรี่ไฟฟ้าเด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดา 2-4 เท่าของเด็กที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่5บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษน้อยกว่าจริงหรือเป็นความจริงที่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาแต่ก็มีสารก่อมะเร็งโลหะหนักสารเคมีเหมือนที่มีในควันบุหรี่ธรรมดาที่สำคัญมีสารเคมีหลายชนิดที่ไม่มีในควันบุหรี่ธรรมดาทั้งที่รู้และยังไม่รู้ถึงอันตรายต่อสุขภาพการที่มีสารพิษน้อยกว่าไม่สามารถจะสรุปว่าอันตรายน้อยกว่าข้อที่6ไม่ต้องการให้เยาวชนสูบจริงหรือถ้าไม่ต้องการให้เยาวชนสูบทำไมบริษัทผู้ผลิตจึงคัดค้านการออกกฎหมายที่ห้ามเติมสารปรุงแต่งกลิ่นรสในอเมริกาห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าแก่เด็กอายุต่ำกว่า21ปีแต่ข้อมูลปี2021มีนักเรียนมัธยมสูบบุหรี่ไฟฟ้า 2.55 ล้านคนมีคดีที่รัฐต่างๆในอเมริกาฟ้องบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำการตลาดพุ่งเป้าไปที่เด็กนักเรียนและอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาดังนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่เด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะเกิดการเสพติดนิโคตินไปตลอดชีวิตถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมกันรณรงค์เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
3: เห็นวงเหลืองๆไหมครับอันนี้เป็นพื้นที่ปอดที่ยังปกติเหลือแค่หย่อมนั่นแหละปอดด้านซ้ายและขวาล่างนี้ไปหมดแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยป่วยแล้วมาหาผมไอแล้วก็เจอสภาพอย่างนี้น้องคนนี้เนี่ยไม่สูบบุหรี่ภูมิต้านทานไม่ต่ำไม่มีโรคอะไรทั้งสิ้นที่ซักไปซักมาว่าเป็นได้ยังไงสุดท้ายไปเจอว่าน้องเขาเนี่ยอยู่ในวงการที่เต็มไปด้วยบุหรี่ไฟฟ้าทุกคนสูบกันหมดทีนี้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ผมอยากให้เราดูเขาเอาเซลล์ของปอดมาดูในกล้องมันเชื่อมกันเป็นร่างหายอย่างนี้เลยแน่นเลยครับเหมือนใยแมงมุมเมื่อไหร่ที่เซลล์มันถูกทำลายร่างหายมันจะ ห่างไปเรื่อยๆมันจะจางไปเรื่อยๆเขาก็เอาเซลล์ของปอดเนี่ยแหละครับพ่นนิโคตีนเหมือนเราดูดบุหรี่ไฟฟ้าเลยแล้วก็ติดตามวัดความหนาแน่นของร่างแหและใช้กล้องเรืองแสงดูเลยครับว่าร่างแหมันยังอยู่เหมือนเดิมไหมจะเพิ่มจะเห็นว่า

0: ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบเหตุข่มขู่ก่อความรุนแรงเลียนแบบในหลายพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเรียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษคณะรัฐมนตรีจึงมีมติยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั้ง4กลุ่มทั่วประเทศทั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงอว.เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นสำคัญสำหรับแนวทางดำเนินการครอบคลุม5มิติได้แก่การคัดกรองและรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของพร้อมซักซ้อมแผนเอาตัวรอดการประสานงานด้านความมั่นคงกำหนดบทบาทฝ่ายความมั่นคงและสถานศึกษาให้ชัดเจนพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วการประเมินภัยคุกคามและดูแลสุขภาพจิตจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามประสานกรมสุขภาพจิตและเชื่อมโยงสายด่วนตรวจไซเบอร์1441และสายด่วนสุขภาพจิต1323การสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อความข่มขู่โดยเด็ดขาดพร้อมกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพิเศษ13วันหลังเกิดเหตุรุนแรงระดับชาติและการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายระยะยาวเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้ครอบคลุมภัยคุกคามผ่านช่องทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปประเทศไทยได้รับแจ้งว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนหน้าก
2: ระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS โดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้โดยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ที่ประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เห็นชอบเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดระหว่างกันและไทยขอรับการสนับสนุนเพื่อผลักดันเจรจา FTA ไทยยูเรเซียให้สำเร็จ
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวร่วมกับนายอเล็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกภายหลังการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการพบกันของผู้นำของไทยและรัสเซียในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นในปัจจุบันโดยเฉพาะ เรื่องที่สำคัญคือไทยขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายรัสเซียเร่งการเริ่มต้นการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEU FTA เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันซึ่งไทยพอใจกับผลการหารือในวันนี้และจะตั้งตารอการประชุม JC ครั้งถัดไปซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้านนายอเล็กเซย์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าพลังงานปุ๋ยและสินค้าเกษตรรวมถึงร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนอกจากนี้รัสเซียพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ประจำปี2026ที่เมืองวลาดิวอสต็อกและขอเชิญไทยเข้าร่วมการประชุมเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก International Economic Forum ซึ่งจะครบรอบครั้งที่30ในปีหน้าปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติม
4: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ครอบคลุมการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันพร้อมย้ำว่าข้อมูลการลงทุนเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของภาคเอกชนไทยเป็นข้อมูลที่สะท้อนผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศไม่ใช่เงื่อนไขที่นำไปแลกเปลี่ยนกับการได้รับข้อยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับแผนลงทุนเพิ่มเติมมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นแผนการลงทุนในอนาคตของภาคเอกชนไม่ใช่เงินลงทุนใหม่ของรัฐบาลหรือเม็ดเงินที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดนันภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า สถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,300 ล้านบาทแต่การส่งออกจะชะลอตัวลงจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบและการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนอย่างข้าวโพดในตลาดโลกกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026ขึ้นและมีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อมันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมเปิดประตูสู่โอกาสการค้าเพื่อเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการ SME ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและคู่ค้าจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและมุมมองด้านการตลาดช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยมีผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดีอาระเบียตุรกีและฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพในการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเข้าร่วมและมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจำนวน60คู่ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 2,600 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังมีแผนต่อยอดแผนส่งเสริมตลาดเชิงรุกในตลาดสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งการเจรจากับผู้นำเข้าณเมืองฟุกุโอกะและกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการจับคู่ธุรกิจณนครฉงชิ่งประเทศจีนการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเยอรมนีการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งสินค้าแป้งมันสำปะหลังไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0%ตลอดจนการผลักดันการใช้มันสำปะหลังไทยในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานความช่วยเหลือคนดีของแผ่นดิน
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยตลอดไม่เฉพาะข่าวการเมืองเศรษฐกิจหรือการต่างประเทศหากยังรวมไปถึงข่าวเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในสังคมและสภาพการดำรงชีวิตของคนไทยบ่อยครั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์ไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวที่เป็นเรื่องสะเทือนพระราชหฤทัยเช่นข่าวเด็กถูกทอดทิ้งการถูกทารุณกรรมหรือผู้ที่ประสบข้อกรรมเดือดร้อนจากการช่วยเหลือผู้อื่นจะทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการให้กำลังใจคนดีและส่งช่วยเหลือจนกว่าจะมีกำลังพอที่จะดำเนินชีวิตได้เองแม้ต้องใช้เงินจำนวนมากคริสโตเฟอร์เบนจกุลดารานักแสดงอนาคตไกลวัย20ปีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลังถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ บนเส้นทางหัวหินกรุงเทพเมื่อปี2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วรับสั่งให้เชิญพระราชสวนีพร้อมกับของพระราชทานเยี่ยมไปที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมและแจ้งแก่ครอบครัวของคริสโตเฟอร์ว่าทรงซาบซึ้งและชื่นชมพ่อแม่ของคริสที่อบรมลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้อย่างดีทรงรับคริสไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมรับสั่งว่าทรงสวดมนต์ให้คริสฟื้นกลับคืนเหมือนเดิมเพราะคนดีของแผ่นดินต้องมีอยู่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเบญจกุลอย่างหาที่สุดมิได้4ปีต่อมาคริสโตเฟอร์เบญจกุลสามารถนั่งรถเข็นและใช้ไม้เท้าพยุงกายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีรับสั่งพระราชทานกำลังใจว่าคราวหน้าคงไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วทุกวันนี้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังคงได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลหลายแห่งของรัฐและยังมีโรงพยาบาลหน่วยงานทางสาธารณสุขของภาคเอกชนบางแห่งร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ขาดโอกาสเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทุกปีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิตรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
10: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางวิภาอารมณ์อายุ62ปีกล่าวว่าเดินทางมาเป็นครั้งที่2เพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยช่วยสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชนและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติอย่างครบวงจร
11: ครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะลูกทั้งสองพระองค์ค่ะตามโครงการท่านอยู่ตลอดจ้ะโครงการของท่านผ้าไหมไทยของพระปันปีหลวงขององค์พาเพื่อนพึ่งพาลูกชอบมากไปทุกงานทำไม่ติดงานแป้ก็อยากมาหลายครั้งนะ
10: ขณะที่นางสาวเขมจิราวิทยารัตน์อายุ49ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีพร้อมครอบครัวเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆมาโดยตลอดทั้งการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
12: มากราบทั้งสองพระองค์เลยค่ะคือของพระพันปีคือทุกคนก็รักพระองค์เป็นแม่ก็คืออยากจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนพระองค์พระองค์น่ารักเด็กที่อยู่เป็นลูกของนักโทษที่พระองค์ช่วยคือบ้านพี่รักพระองค์ก็เลยพาพ่อกับแม่มาเป็นโอกาสที่จะเข้ามากราบครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นกุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้เพื่อสร้างโอกาสอาชีพและสวัสดิการอย่างครบวงจร
13: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมจัดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ที่พาราไดซ์เพสชั้น2ถนนศรีนครินทร์เขตประเวศกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือแรงงานอิสระซึ่งมีทั่วประเทศกว่า20ล้านคนและในกรุงเทพมหานครกว่า1ล้าน5แสนคนให้เข้าถึงงานรายได้สวัสดิการและการพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงทั้งนี้ภายในงานมีบริการจากหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศให้คำปรึกษาด้านสิทธิแรงงานและประกันสังคมพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงกิจกรรมสำหรับไรเดอร์จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าขายออนไลน์พร้อมแพลตฟอร์มอินดี้รีจิสเตอร์สำหรับจับคู่งานระหว่างนายจ้างกับแรงงานอิสระนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถตรวจสอบและสมัครประกันสังคมมาตรา39และ40ขอคำปรึกษาด้านสิทธิรวมถึงรับบริการตรวจสุขภาพคัดกรองสายตาและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีขณะที่ผู้ต้องการเงินทุนประกอบอาชีพสามารถขอคำปรึกษาแหล่งเงินสินเชื่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได
14: ้ไฮไลท์ของงานสำหรับผู้ประกันตนมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาเรานำแพทย์มาในบูธของประกันสังคมและก็แนะนำในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให
13: ้สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Codeหรือลงทะเบียนหน้างานได้ฟรีโดยกระทรวงแรงงานคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คนจึงขอเชิญชวนแรงงานอิสระผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเพื่อรับบริการด้านแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
15: จังหวัดนราธิวาสปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลเสริมความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
16: ชุดคุ้มครองตำบลหรือชคตเป็นหนึ่งในกลไกความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่มาช่วยให้ชุมชนสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นอาสาสมัครประจำถิ่นที่มีความเข้าใจบริบททางสังคมศาสนาและประเพณีในพื้นที่โดยเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังสถานที่สำคัญในพื้นที่แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสจึงปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลให้มีความเข้มแข็งและบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเล่าว่าปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีชุดคุ้มครองตำบลทั้งหมด51ชุดแต่ละชุดมีกำลังพลรวม33นายครอบคลุม13อำเภอโดยมีปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลและได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานเชิงรุกมอบหมายให้ปลัดอำเภอเข้าปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการเพื่อให้สามารถสั่งการและประสานงานร่วมกับทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
17: ให้ปลัดหัวหน้าชกตเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกตเพียงหน้าที่เดียวอำเภอตัดขาดไปเลยแล้วก็จะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ให้ไปปฏิบัติโดยมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อสปฏิบัติในพื้นที่ประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารตำรวจในพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด
16: สำหรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนายรุษฎีปูริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าได้มอบหมายภารกิจให้ปลัดอำเภอเข้าประจำการณฐานปฏิบัติการแบบเต็มเวลาซึ่งในระยะแรกจะเน้นการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมทางกายภาพของฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงปลอดภัยสอดรับกับตัวชี้วัดด้านความมั่นคงควบคู่กับการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในการปรับปรุงฐานปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่
18: ช่วงเริ่มต้นเองก็ต้องเดินอำเภอประจำชุดกตก็ไปดูแลสภาพความพร้อมของชุดกตแต่ละพื้นที่ทั้งด้านกายภาพแล้วก็ฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัย ซึ่งปกติแล้วมันก็มีตัวชี้วัดทางเกี่ยวกับมั่นคงเนี่ยมาประเมินชุดชกตในช่วงนี้เนี่ยปลัดชกตก็จะทำหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานปฏิบัติการชกตโดยการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ช่วยนำหน่วยในปรับปรุงฐานแล้วก็การทำงานมวลชนในพื้นที่ครับ
16: การปรับแผนการปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลไกการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งไม่เพียงช่วยป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีแต่ยังเป็นการวางระบบการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
15: จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยเฉพาะอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี
19: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโครงการชลประทานอุบลราชธานีนายอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่อำเภอวารินชำราบโดยที่วัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องและเทศบาลเมืองวารินชำราบเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ชุมชนเบญจมะมหาราช1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบไฮดรอลิกจำนวน4เครื่องขณะที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้พร้อมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
15: ที่จังหวัดอำนาจเจริญระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุด
20: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากรายงานสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงที่อำเภอชานุมานพบว่าระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ริมแม่น้ำโขงตำบลชานุมานและตำบลโคกสารส่งผลให้ต้นข้าวและพืชผลทางการเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ประสานอปท.ในพื้นที่จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงหากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องพงศ์สิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
15: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเปิดเวทีสรุปและทบทวนแนวทางป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองเพื่อรับมือฤดูฝนนี้
21: ที่ห้องประชุมมูลนิธิเจ้าพ่อพวที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปทบทวนแนวทางการจัดการน้ำท่วมเขตเมืองแม่สอดในฤดูฝน2569การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ตามโครงการเสริมประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในลุ่มน้ำขนาดเล็กด้วยการสื่อสารความเสี่ยงและแผนบูรณาการเชิงรุกทั้งนี้การประชุมมุ่งเน้นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเสี่ยงภัยพิบัติตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในระดับชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนากลไกการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
15: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค
22: ่
15: ะ
22: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
15: ขณะนี้เวลา12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ

0: เสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงเดินหน้าปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซต่อไปตราบใดที่สหรัฐยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเร็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนอกจากนี้อาคารหลายแห่งยังได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่อง BNPB ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานกำลังใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในอินโดนีเซียรับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลบหนีออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารแสดงความยินดีกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้รับเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายแพ้ภายในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัฐบาลรัสเซียและเกาหลีเหนือกำลังร่วมมือกันในทุกด้านรวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือจะยังคงร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปทั้งในประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศด้านนายคิมจองอึนกล่าวว่ามรดกแห่งความผูกพันและมิตรภาพจากการร่วมรบระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาเลื่อนการอนุมัติแต่งตั้งนายดาเนียลเปเรสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำบราซิลคนใหม่อย่างเป็นทางการจนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลในเดือนตุลาคมนี้จะเสร็จสิ้นพร้อมกันนี้ผู้นำบราซิลยังอ้างว่ารัฐบาลสหรัฐเร่งรัดให้เขาดำเนินการรับรองเจ้าหน้าที่ทางการทูตรายนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างบราซิลกับสหรัฐที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลบราซิลกล่าวหาว่าสหรัฐพยายามแทรกแซงกิจการภายในประเทศและให้การสนับสนุนนายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งคนสำคัญของประธานาธิบดีลูลาดาซินวาและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีผลปรากฏว่าเป็นมหาวิทยาลัยธนบุรีที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานีไป 2-0 คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ได้สำเร็จขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฉือนชนะวิทยาลัยพิชยบัณฑิต 1-0 คว้าอันดับ3ไปครองศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026 FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลส์ U17 World Championship 2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ8ทีมสุดท้ายนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่เล่นได้อย่างสูสีก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป 2-3 เซต 25-15 24-26 27-29 25-22และ75ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเล่นรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะรอพบกับทีมผู้แพ้ระหว่างตุรกีกับเกาหลีใต้ในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 1:00 น. การแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1รายการ Thailand Ranking สนามที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเด

0: สิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์รอบรองชนะเลิศแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่งแจ้งออกคิวได้อย่างคมกริบและเด็ดขาดเอาชนะขวัญชลบุรีมงคลจูยิ้มไปได้อย่างขาดลอย4ต่อ1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับซียาวอดโมซายานีนักสอยคิวฝีมือดีจากอิหร่านที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะไบรท์ศรีราชานันทพงษ์ชัยกุลมาได้4ต่อ2เฟรมสมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพยู17รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
1: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพยู17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปโค้ชรังชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนานักเตะเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การติดทีมชาติไทยในอนาคตนอกจากนี้ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะด้วยซึ่งจะเป็นการฝึกให้เด็กมีความคุ้นชินกับแรงกดดัน
2: ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการยิงลูกโทษในขณะที่เสมอกันก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ฝึกเรื่องของการยิงลูกโทษและจุดเตะโทษไปด้วยฝึกเด็กตั้งแต่ณวันนี้เนี่ยจะทำให้โอกาสที่เขาก้าวขึ้นไปสู่ในระดับนานาชาติเนี่ยเขาจะมีความมุ่งมั่นในการยิงลูกโทษจุดโทษมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอสภาพที่กดดันจริงๆในการแข่งขัน
1: สำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่านPPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุม
3: คือโดยปกติแล้วปืนที่ใช้ในสนามซ้อมมันก็ต้องเป็นลูกซ้อมเพราะงั้นก็ต้องตรวจสอบกันให้ชัดว่าการใช้ลูกปืนสนามปืนใช้อย่างถูกต้องไหมส่วนเรื่องการที่จะต้องนำปืนไปฝึกซ้อมหรือนำปืนไปแข่งขันก็จำเป็นจะต้องมีการอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกโดยมีพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ได้เดินทางมาส่งและให้กำลังใจเหล่านักแบดมินตันที่คว้าสิทธิ์ตีตัวเข้ารอบการแข่งขันรวม19คนพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาแบดมินตันที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกันกับที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในเดือนกันยายนการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการลงทดสอบฝีมือทางสมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งความหวังว่าทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายหลักคือการให้ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดเนื่องจากต้องพบกับนักกีฬาที่มีอันดับโลกสูงจึงกำชับให้นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจและห้ามประมาทคู่แข่งเด็ดขาด ด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ2ของโลกและอดีตแชมป์เมื่อปี2023กล่าวว่าตอนนี้โดยรวมสภาพร่างกายถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ปีที่แล้วได้เป็นรองแชมป์ปีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยที่ผ่านมาได้เน้นการฝึกซ้อมในเรื่องของความเร็วและความคล่องตัวเป็นพิเศษซึ่งปัจจุบันทำได้ค่อนข้างดีพร้อมทั้งมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความทนทานเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกจะจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ที่ห้องแถลงข่าวจาลันเบซาสเตเดียมโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีมาตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามีโค้ชที่ดีทำงานหนักและเล่นร่วมกันได้ดีถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญอีกทีมทีมชาติไทยจึงต้องเน้นทั้งเกมรับและเกมรุกแม้ว่านักกีฬาแต่ละคนจะมีแรงกดดันส่วนตัวอย่างมากทั้งกระแสต่างๆรวมถึงการปรีซีซั่นแต่ทุกคนก็พยายามเร่งความฟิตขึ้นมาให้ทันซึ่งการที่ทีมชาติไทยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวในรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องให้เครดิตนักเตะทุกคนที่ทุ่มเททำงานเต็มที่ในทุกการซ้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่จาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คัดหน้ารายงาน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าใยคำที่ออกเสียงว่าใยในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก กคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากอง บัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99-1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตท่านผู้ฟังคะการบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินของร่างกายที่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ก่อนจะบริจาคโลหิตนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังบริจาคดังนี้ก่อนบริจาคโลหิตในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิตนั้นควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะใดๆเช่นยาแก้อักเสบต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย7วันรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทไขมันสูงภายใน6ชั่วโมงเพราะจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้การดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต30นาทีประมาณ 3-4 แก้วซึ่งเท่ากับปริมาณโลหิตที่เสียไปในการบริจาคจะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นและช่วยลดภาวะการเป็นลมจากการบริจาคโลหิตได้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีหลังบริจาคโลหิตพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่เจ้าหน้าที่จัดไว้บริการและนั่งพักผ่อนอย่างน้อย15นาทีให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา1วันไม่ควรรีบร้อนกลับควรนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติหากมีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือรู้สึกผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีหลีกเลี่ยงการขึ้นลงลิฟต์บันไดเลื่อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนและเป็นลมได้ถ้าโลหิตซึมออกมาจากรอยผ้าปิดแผลให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อซกดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาทีหากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาลหลีกเลี่ยงการทำซาวน่าหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆไม่ใช้กำลังแขนที่เจาะบริจาคเช่นย
9: กของหนักเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังการบริจาคโลหิตควรพักผ่อนและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาทิการเดินซื้อของอยู่ในบริเวณที่แออัดหรืออากาศร้อนอบอ้าวเป็นต้นผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลควรหยุดพัก1วันหลังจากบริจาคโลหิตให้รับประทานอาหารตามปกติไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยโลหิตที่บริจาครับประทานธาตุเหล็กวันละ1เม็ดจนหมดชดเชยเหล็กที่เสียไปจากการบริจาคโลหิตและป้องกันการขาดธาตุเหล็กเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสม่ำเสมอการรับประทานธาตุเหล็กบำรุงโลหิตพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูงเช่นน้ำส้มน้ำฝรั่งหรือน้ำมะเขือเทศจะทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียกเว้นชาเขียวเพราะจะไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กจบบทความประจำวันเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดลยาวารีเดชใจค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงเกษตรผสมผสานหลายๆคนต้องเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันว่าเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็เกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกันโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงแดดใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเกษตรผสมผสานเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดในพื้นที่เดียวกันนะคะโดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดเนี่ยจะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรอย่างเช่นอาหารแร่ธาตุอากาศแล้วก็พลังงานแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณสกาวเดือนจิ้มศูนย์เกษตรผสมผสานแบบครบวงจรนครสวรรค์ค่ะคุณสกาวเดือนหรือว่าคุณพึ่งเนี่ยเป็นเกษตรกรหญิงเก่งหัวก้าวหน้าแห่งเมืองนครสวรรค์นะคะใช้เวลาลองผิดลองถูกเริ่มต้นพัฒนาผืนนามรดกของพ่อแม่เปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสานช่วยให้ครอบครัวหลุดพ้นจากปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำให้กลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งจนได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณสกาวเดือนถึงเรื่องราวการทำเกษตรผสมผสานรวมถึงแรงบันดาลใจในการทำเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ท่านผู้ฟังคะด้วยสถานการณ์ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้เกษตรกรหลายรายมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำไร่ทำสวนแบบใหม่จากเดิมปลูกพืชเชิงเดียวก็ปรับเปลี่ยนหันมาปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนนะคะอย่างเช่นคุณสกาวเดือนหรือว่าคุณพึ่งค่ะที่เป็นเกษตรกรหญิงเก่งที่ได้ปรับผืนนาให้กลายเป็นสวนผสมผสานปลูกพืชผักผลไม้มากกว่า30ชนิดเลยเพื่อสร้างระบบนิเวศและความมั่นคงทางอาหารค่ะและนอกจากผลผลิตคุณภาพสร้างรายได้ไม่ขาดมือแล้วนะคะยังมีผลพลอยได้ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาให้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณสกาวเดือนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำเกษตรตามแบบฉบับของคุณสกาวเดือนเองก่อนที่จะมาเป็นศูนย์เกษตรผสมผสานแบบครบวงจรนครสวรรค์ที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะรวมทั้งจะได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดดีๆในการน้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะตอนนี้คุณสกาวเดือนอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันเลยค่ะคุณสกาวเดือนคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณพึ่งได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณพึ่งช่วยแนะนำตัวให้ผู้ฟังได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อพึ่งนะคะชื่อจริงชื่อสกาวเดือนจิ้นปุ๋ยค่ะเป็นเกษตรบ้านๆค่ะก็คือทำทุกอย่างที่ขายได้แล้วก็กินค่ะ
0: คุณพึ่งคะทำไมถึงได้เลือกที่จะมาทำเกษตรกรรมคะจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรเป็นมายังไงช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะก่อนอื่นก็คือเพิ่งเป็นลูกชาวนาค่ะก็คือพ่อแม่ทำไร่ทำนาค่ะก็คือทำมันสำปะหลังด้วยแล้วก็ทำข้าวด้วยค่ะก็เลยตามพ่อกับแม่ค่ะหลังจากที่เรียนจบก็ออกมาทำไร่ทำนากับพ่อกับแม่ค่ะ
0: เริ่มแรกที่บ้านก็คือทำนาอยู่แล้วทำเกษตรกรรมอยู่แล้ว
3: ค่ะ
0: สมัยนั้นทำอะไรบ้างคะปลูกอะไรบ้างคะ
3: เมื่อก่อนเลยก็คือทำนาค่ะก็เป็นอาชีพหลักของที่บ้านค่ะแล้วก็ทำไร่เสริมก็คือทำไร่มันสับปะหลังค่ะก็คือจะมีรายได้จากข้าวแล้วก็มันค่ะแต่จะเป็นรายได้จาก1ปีค่ะก็คือปีนึงจะมีรายได้สักทีนึงค่ะ
0: ทำไมคุณพึ่งถึงได้เลือกทำเกษตรผสมผสานคะ
3: ก็หลังจากที่อยู่กับพ่อกับแม่มาก็คือพอได้อายุเกือบ20ปีก็ได้แต่งงานค่ะก็มาได้แฟนค่ะก็คือก็เขาก็ทำนาค่ะแต่ก็ไม่ได้ทำไร่แต
0: ่
3: ตอนนี้พออยู่กับแฟนแล้วก็คือได้พลิกผันค่ะก็คือทำก็มาได้ทำไร่ทำนาเหมือนเดิมก็คือเหมือนเราชอบทำไร่ทำนาชอบทำการเกษตรก
0: ็
3: คือก็ได้ทำไร่เหมือนเดิมค่ะก็คือชวนแฟนมาทำไร่เพราะเรามีพื้นฐานการทำไร่อยู่แล้วแล้วก็ทำนาเหมือนแฟนก็จะไม่ค่อยได้ทำก็คือจะเป็นไร่นาของพ่อกับแม่แฟนก็เลยชวนเขามาทำและพอวันนึงเราเกิดวิกฤตค่ะก็คือข้าวโซนที่เราทำคือท่วมบ้างแล้งบ้างก็คือเรามีรายจ่ายเรามีต้นทุนที่สูงก็คือทั้งปุ๋ยทั้งยาที่มันแพงแล้วปีนึงเราถึงจะได้ตังค์สักครั้งนึงก็คือ1ปีจะได้ตังค์ครั้งนึงผลผลิตแต่ในช่วงที่เรายังไม่ได้ผลผลิตอะค่ะใน1ปีที่เราจะต้องหาทุนมารองค่าปุ๋ยค่ายาค่าลงทุนต่างๆที่เราต้องเอามาลงทุนในนาในไร่ตอนนี้มันก็เลยทำให้พลิกผันในเรื่องสัตว์พระราชาค่ะเศรษฐกิจพอเพียงคือตอนนั้นรัชกาลที่9พระเจ้าอยู่หัวคือตอนนั้นดังมากก็คือด้วยลูกเนี่ยก็คือไปหาหมอบ่อยแล้วตอนนี้เราชอบเวลาเศรษฐกิจพอเพียงมันทำยังไงนะทำไมเขาถึงทำเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเหมือนเราไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแต่สิ่งที่เราทำก็คือเหมือนเราทำสวนเราปลูกผักพืชผักอะเราทำกินอยู่แล้วแล้วก็เราก็แจกจ่ายแบ่งบันชาวบ้านเพื่อนบ้านด้วยเหลือจะกินเราก็มาขายแต่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำอะเราทำเศรษฐกิจพอเพียงทำศาสตร์พระราชามันก็เลยทำเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้เราก้าวขึ้นที่เราเริ่มจริงจังก็คือช่วงนั้นคือน้ำท่ว
0: ม
3: บ่อยเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวท่วมก็คือเราเสียหายผลผลิตได้ไม่เท่าที่ควรคือทำแล้วขาดทุนค่ะพูดง่ายๆว่าทำแล้วขาดทุนเพราะว่าพืชที่นาของเราอ่ะขึ้นอยู่กับฟ้ากับฝนค
0: ือ
3: จะไม่ได้มีคลองชลประทานไม่ได้มีน้ำประปาไม่ได้มีน้ำที่มาเอื้อในเวลาแล้งหรือท่วมก็คือระบายน้ำก็ไม่ทันมันก็เลยเป็นจุดประกายค่ะก็คือก่อนที่เราจะทำมันเนี้ยเราจะมีรายได้ยังไงค่าครองชีพยังไงเพราะเรามีภาระรายจ่ายมีลูกมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องจ่ายในแต่ละวันค่ะก็เลยเข้าไปซื้อหนังสือทุกอย่างค่ะที่เป็นศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนเราเริ่มดูใน YouTube
0: ค่ะ
3: อ๋อก็คือแล้วก็ดูอันนี้ปลูกยังไงอันนี้ยังไงก็คือเหมือนเราชอบมาในด้านนี้อยู่แล้วค่ะก็คือเราก็ไปค้นหาว่าเราชอบแบบถนัดแบบนี้เราก็เริ่มไปเอาในความถนัดของเราแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ให้พ่อจะเป็นแนวทางเดียวกันก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: พ่อก็จะชอบพ่อปลูกแบบนี้สิพ่อตอนแบบนี้พ่อลงแบบนี้อันนี้ใช้เวลาไม่กี่เดือนนะอ
0: ัน
3: นี้แบบนี้แบบนี้คือเราจะเอามาดูแล้วก็ศึกษาก็จะมีหนังสือเยอะมากค่ะไปที่ไหนก็ซื้อมาฝากพ่อแล้วก็เราชอบด้วย
0: ก็คือทั้งคุณพึ่งแล้วก็คุณพ่อที่มีความสนใจเรื่องเกษตรผสมผสานถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือชอบเลยค่ะก็คือชีวิตจะอยู่กับหนังสือกับโทรศัพท์ค่ะจะมีตอนนั้นก็จะเริ่มมีโทรศัพท์ที่สามารถเริ่มดูได้ว่าใครปลูกยังไงตัวอย่างยังไงการตอนการทำก็คือเราเอาแนวทางของแต่ละอันอะแต่ละที่แต่ละสวนเอามาประยุกต์ว่าการทำกิ่งกอการตอนการทำแบบนี้แบบนี้ปลูกกล้วยแบบนี้เทคนิคแบบเนี้ยเอามาผสมผสานกับที่เราทำก็คือก็จากพื้นนาค่ะก็เริ่มเลยค่ะว่ามีนาอยู่ประมาณที่เราอยู่ก็คือ25ไร
0: ่
3: 25ไร่ที่เราเลี้ยงหมูด้วยเลี้ยงไก่ด้วยก็เหมือนเป็นจุดแรกที่พ่อสร้างบ้านให้แล้วเราก็มาทำสวนจากเนื้อที่15ไร่ก็ถมปีละงานค่ะขุดตักก็จะเป็นแนวสะท้อนตอนนั้นก็เจอรอบด้านเยอะมากค่ะและคนรอบข้างกระทั่งคนในครอบครัวก็เหมือนแม่เห หมือนครอบครัวพึ่งก็เขาก็จะไม่ชอบในด้านนี้ก็เหมือนมาเก็บอะไรทีละ10บาท20บาทท ำไมไม่ทำไร่ทำนาล่ะทำอย่างอื่นที่มันได้เป็นเงินกอบเป็นกำเราก็เลยบอกว่าแม่มันต่างกันความชอบเราได้ในแต่ละวันที่เราได้เหลือจะกินเราก็ได้ขายถึงมันจะเงินไม่มากแต่มันเป็นความสุขที่เราได้กินของที่เราปลูกเองปลอดสารแล้วเราก็ได้ส่งต่อกับสิ่งที่เราทำเนี่ยให้กับคนอื่นได้กินเหมือนกับของเราที่ไม่ได้ใส่สารใส่ยาเหมือนกับของคนอื่นค่ะ
0: ก็คือค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนกับการทำนาปีหรือว่าทำไร่มันสำปะหลังที่ได้แบบปีนึงเราจะได้เป็นเงินก้อนถูกไหมคะแต่พอเรามาทำเกษตรผสมผสานแบบนี้มันแต่ว่ามันได้ทยอยได้เรื่อยๆได้ทุกวันถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะแค่เปลี่ยนแนวคิดค่ะอย่างสมมติวันนี้เราปลูกอันนี้ได้นิดนึงคือทุกอย่างมันจะเป็นการทดลองปลูกอันนี้ได้เท่านี้ปลูกอันนี้ถ้าวันนี้เราเพิ่มปริมาณที่ปลูกขึ้นแล้วเราเพิ่มที่มันหลากหลายขึ้นเหมือนทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยบางอย่างปลูกแล้วตายบางอย่างปลูกแล้วใช้เวลาบางอย่างปลูกแล้วจะต้องดูแลว่าจะต้องทำยังไงอันนี้ยังไงมันเป็นประสบการณ์ที่มันสอนให้เราเรียนรู้ไปกับเขาว่าเราจะแก้ไขยังไงเราจะใส่อะไรดีเราจะทำดินแบบไหนเราจะฉีดฮอร์โมนยังไงเราจะช่วยเขายังไงเมื่อเจอศัตรูพืชมากวนถ
0: ึ
3: งขั้นก็คือมันก็จะเหมือนสิ่งเหล่านี้จะสอนเราไปเรื่อยๆก็คือเป็นบททดสอบที่ฉันจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงฉันจะทำอย่างนี้ไปได้ยังไงด้วยที่เราทำเองค่ะ
0: ค่ะ
3: คือเริ่มเลยค่ะเริ่มจากตอนนี้25ไร่ตอนนี้เหลือที่นาไม่ถึง5ไร่ค่ะก็จะเป็นสระเป็นที่แล้วก็เป็นปลูกผักปลูกป่าปลูกของต่างๆนานาชนิดที่เราได้จากซื้อเข้ามาแล้วก็ขยายกิ่งตอนแล้วก็ไปจากที่อื่นก็มีเครือข่ายมีพี่น้องมีญาติมีเพื่อนฝูงที่แต่ละคนที่มีแตกต่างกันเราก็ไปขอไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ไปเอาของเราไปแจกจ่ายแล้วก็ซื้อแม่พันธุ์เข้ามาปลูกเองพอให้ผลผลิตเราก็ขยายจนทุกวันนี้ก็เราทำกิ่งขายเองเราทำพันธุ์ขายเองก็คือจะขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดที่เราเคยซื้อเขาต้นหนึ่งหลายบาทค่ะ500มี200มี300 400มี100กว่าบาทก็มีแต่ทุกวันนี้เรามาทำเองขายเองก็คือในราคาที่ทุกคนจับต้องได้50 40 3ต้น100 150 100นึงซื้อแล้วเราก็มีแถมมีให้ค่ะ
0: คุณพึ่งแล้วที่ศูนย์เนี่ยจัดสรรพื้นที่ยังไงคะแล้วก็ปลูกอะไรบ้างคะ
3: ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดเป็นจัดสรรเป็นระบบแบบนี้แบบนี้ก็เหมือนมีทีมเนี่ยปลูกหน้าบ้านปลูกบ้านแล้วก็จะมีคลองอยู่หน้าบ้านมีถนนที่ผ่านแล้วก็จะมีฝักล้าหมูที่มีอยู่แล้วที่เราต่อเติมตอนนี้เราก็จะเริ่มจากที่ขุดสระค่ะข
0: ุ
3: ดสระมาผมเพราะว่าที่ของที่บ้านทั้งนั้นมันเป็นนาค่ะแล
0: ้
3: วจะเป็นนาที่เวลาน้ำมามันก็จะท่วมเลยคือท่วมก็จะแบบข้าวก็จะเสียหายถ้าท่วมไม่นานข้าวก็จะได้บ้างแต
0: ่
3: ถ้าท่วมนานแล้วข้าวก็จะเน่าแล้วก็เสียเพราะว่าน้ำปีนึงมาหลายรอบมาช่วงต้นยังไม่สูงเสร็จแล้วก็ฝนตกแรงตอนปลายที่เราจะได้เก็บผลผลิตก็คือก็มีตกซ้ำตรงช่วงนั้นอีกแล้วก็ช่วงพัดเกสรอีกคือเหมือนภัยธรรมชาติที่เขาจะมาเรื่อยค่ะก็คือเราไม่รู้ว่าปีนึงเราจะโดนกี่รอบค่ะ
0: อืมค่ะ
3: เราก็เลยถมค่ะก็เลยถมเพราะว่าน้ำอ่ะก็จะท่วมแล้วก็ถมปีละงานได้สระปีนึงก็ได้สระหนึ่งลูกสระหนึ่งลูกเราก็ได้ใช้น้ำแล้วก็เราจะไม่ค่อยได้ใช้น้ำประปาเพราะว่าจะใช้น้ำตรงนี้ลดผักลดของก็คือเลี้ยงปลาไปด้วยแล้วก็ได้ปลูกผักค่ะ
0: ปลานี่เลี้ยงเป็นชนิดไหนคะ
3: ก็จะเป็นปลาดุปลาถวายค่ะปลานิลปลาทับทิมที่เราเลี้ยงปนๆกันค่ะแต
0: ่
3: ช่วงนั้นที่เราเลี้ยงก็คือปลาดุจะเลี้ยงไว้ในกระชังค่ะ
0: ก็เลี้ยงปนๆกัน
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้มีกี่สระแล้วคะ
3: ตอนนี้10กว่าลูกค่ะในเนื้อที่เดียวกันค่ะมี5ลูก1ลูกค่ะแล้วก็เป็นทำเป็นโคกหนองนาแล้วก็ทำเป็นคลองไส้ไก่ค่ะก็คือจะมีชั้นนอกแล้วก็มีชั้นกลางแล้วก็เป็นมีคลองที่พ่วงกับนาตัวอื่นที่เข้ามาในสระใหญ่ของเราที่เหมือนรับปลาค่ะก็คือเหมือนนาคนอื่นอ่ะเหมือนเขาระบายน้ำไม่ได้เราก็ขุดเป็นคลองไส้ไก่เพื่อให้เขาปล่อยน้ำมาปลามันก็จะเข้ามาในนาของเราที่เวลาหนึ่งปีเราจะมีปลาเราได้จากปลาค่ะปลาธรรมชาติเราปีนึงจะได้เป็นตันค่ะบางทีก็ตันกว่า
0: ก็คือขุดคลองไส้ไก่ จากพื้นที่ของเพื่อนบ้านด้วยพอเขามีปัญหาก็ระบายน้ำมาที่สระของเรา
3: ใช่ค่ะก็คือเหมือนของพึ่งมีความโชคดีตรงที่บ้านและสวนนะคะก็คือจะอยู่ติดคลองเวลาน้ำมาเขาก็จัดระบายเข้ามาที่นี่เราก็เพียงแค่จกล้อถนนค่ะไล่เข้ามาแต่อยู่ในเนื้อที่ของเราทั้งหมดก็คือเป็นที่นาของเราทั้งหมดแต่เพียงแค่เราขุดพอมันเกิดประโยชน์ก็คือเราได้น้ำที่อื่นก็ช่วยเขาระบายลงปกติมันก็จะไหลแค่ข้ามนาแต่ตอนนี้เราขุดเพื่อให้น้ำมาไหลผ่านได้แล้วก็ลงคลองแต่ก่อนที่จะลงคลองอ่ะเราจะมีสระใหญ่อยู่ที่ถ้าเราได้ความลึกปลามันก็จะอยู่ตรงนี้มันก็จะแค่น้ำในส่วนที่เลยสระไปอ่ะก็เข้าคลองไปค่ะม
0: ัน
3: จะก็คือเหมือนเราอ่ะปีนึงเราจะได้จับปลาหน้าน้ำอะค่ะมันจะไหลผ่านเราก็ดักได้ปลาสดแล้วก็เวลาหน้าแล้งเราก็ขุดเราก็จะได้ปลาเยอะค่ะ
0: แล้วก็ได้ปลาจากธรรมชาติด้วยแล้วก็ปลาจากที่เราเลี้ยงด้วย
3: ไม่ค่ะปลาจากที่เราเลี้ยงจะเป็นคนละบ่อค่ะ
0: อ๋อคนละบ่อเลย
3: ตรงนี้จะเป็นบ่อที่รับน้ำอย่างเดียวที่เราจะมาเลี้ยงเป็นปลาธรรมชาติล้วนๆค่ะ
0: ค่ะโอ้ปลาธรรมชาติล้วนๆได้แบบเป็นตันเลยนะ
3: ใช่ค่ะก็คือได้เยอะค่ะมันเปลี่ยนไปมันแยกไปค่ะจะเป็นปลาเล็กปลาต้อยมีกระดูกปลาขาวปลาตะเพียนปลาช่อนปลาเนี้ยค่ะที่เป็นปลาธรรมชาติแล้วเวลาที่หน้าน้ำเยอะน้ำไม่ไหลน้ำนิ่งเหมือนคลองของเราอะคลองที่สายอะค่ะที่ตรงหน้าบ้านอะคลองของหมู่บ้านอ
0: ะ
3: เขาจะไม่ปล่อยให้มันแห้งก็คือจะไม่คนทำนาปังเขาก็จะไม่ให้วิตมันจะมีระดับปลาในนี้มันก็เลยสมบูรณ์ที่มันมีทั้งแม่พันธุ์ที่ขยายมันก็จะเหมือนจะขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงที่อยู่ในคลองเราได้ที่มันจะขยายได้ค่ะก
0: ็
3: คือต้องมาใส่บ้างอะไรบ้างก็คือเราก็จะได้ในส่วนนี้ที่บ้านจะไม่ขาดปลาค่ะในหมู่บ้าน
0: ดีจังเลยค่ะแล้วพืชผักล่ะคะคุณพึ่งปลูกอะไรบ้างคะที่ศูนย
3: ์ที่ศูนย์ค่ะเป็นพืชผักก็จะเป็นพวกบัวพวกผักสลัดพวกมะเขือพวกผักยาวผักบุ้งปลูกต่างๆคะน้ากวางตุ้งก็กระเจี๊ยบชะอมปลูกทุกอย่างค่ะพริกมะเขือก็หลายๆชนิดปอกผักแล้วก็เยอะมากค่ะก็คือแล้วก็จะมีพวกผักสาบต
0: ่
3: างๆค่ะเขือเทศราชนีก็คือเหมือนเราปลูกหมุนเวียนไปค่ะอันไหนที่ปลูกดีแล้วก็เก็บแล้วก็เหมือนอย่างบางอย่างมะเขือเนี่ยอยู่ได้เป็นปีเวลาที่เราก็แต่งสาวส่วนพริกเราก็อยู่ได้นานเป็นปีหรือข้ามปีหรือ2ปีแล้วก็แต่งสาวมะเขือก็เหมือนกันแต่งสาวได้แต่ถ้าจะเป็นพวกคะน้ากวางตุ้งน่ะเราก็หมุนเวียนไปค่ะก็คือปลูกไปเรื่อยสลับไปเรื่อยอันนี้ยังไม่ได้ปลูกแล้วก็ปลูกบางก็คือเหมือนมันหมุนเวียนไปค่ะ
0: ก็สลับกันไป
3: ใช่ค่ะมันก็จะมีทั้งปีแต่เพียงแค่ถ้าช่วงไหนที่เรายุ่งเข้านาเข้าไร่เราก็จะพักเหมือนหน้าแล้งเราก็จะพักไปพักนึงแล้วก็จะดูอันไหนที่มันปลูกแล้วเข้ากับหน้าแล้งปลูกแล้วอันไหนที่อยู่กับทนแล้งทนโรคได้แต่ก็จะมีพ่อเป็นตัวหลักที่จะคอยอยู่ที่ศูนย์เพราะเหมือนพึ่งอ่ะงานมันก็จะเยอะหน่อยเวลานั่งคิดมันก็จะขุดจะปลูกจะต้องดูแลต้องฉีดข้าวอีกก
0: ็
3: ถึงจะทิ้งระยะไปค่ะก็คือแต่จะมีพ่อที่คอยอยู่ในสวนเพราะว่าเหมือนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกผักทำเห็ดอยู่แล้วก็คือจะต้องเข้าเช้าเข้าเย็นก็เหมือนถ้าเราทำอะไรในสวนเสร็จช่วงทำธุระเสร็จในสวนแล้วก็จะเข้าไร่เข้านาต
0: ่อ
3: แล้วพอเย็นกลับมาก็จะมาเข้าสวนแต่จะมีพ่อที่อยู่ในสวนน่ะทำเป็นประจำอยู่แล้วค่ะก็จะอยู่ดูแลดูต้นไม้ทำต่อค่ะ
0: แล้วมีผลไม้มีปลูกบ้างไหมคะ
3: ผลไม้ก็จะมีค่ะหลักๆก็คือจะเป็นมะม่วงค่ะมะม่วงนานาชนิดที
0: ่
3: เราทำกิ่งตอนกิ่งก็คือเหมือนที่บ้านเพิ่งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
0: ้
3: ก็คือเราทำแล้วประสบความสำเร็จก็คือมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ให้เราเปิดสิทำแบบนี้สิเพราะว่าเหมือนเราทำของเราเป็นประจำอยู่แล้วไม่ได้เอาหน่วยงานมาเป็นตัวตั้งแต่เพียงแค่เราทำแล้วเราเกิดผลเราเกิดรายได้เราทำแล้วเราไม่ได้ทิ้งในจุดตรงนี้มันก็เลยทำให้หน่วยงานต่างๆที่เขาเห็นว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นจริงเขาก็เลยบอกให้เปิดศูนย
0: ์
3: เปิดเป็นกลุ่มเราก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจมีกลุ่มแปลงใหญ่แล้วก็มีสมาชิกก็คือเราก็เลยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะก็เราก็จะทำให้เรามีความตั้งใจมากขึ้นที่เวลาที่เราไปไหนหรือมีอะไรเนี่ยเราก็จะซื้อเพื่อที่จะมาปลูกในสวนให้มันมีอย่างกล้วยเรามีเขามีกัน2ชนิดมีกล้วยไข่กล้วยหอมเราก็จะมีมากกว่า10ชนิดก็คือกล้วยไข่กระเตดกล้วยไข่กำแพงกล้วยหอมหน้ากล้วยหอมเขียวกล้วยหอมทองก็คือเราจะสะสมที่อ กล้วยเนี่ยนะชนิดที
0: ่
3: มาเป็นศูนย์แล้วคนเราชอบไม่เหมือนกันเราเป็นคนที่ต่างจากคนอื่นแต่วันนี้เราให้มันมาอยู่ในสวนเราเนี่ยเรามีทั้งจำหน่ายต้นแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็มีลูกขายก็คือเราชอบที่ความหลากหลายที่มันสามารถปลูกในเนื้อที่เราได้มีกล้วยน้ำว้ามีมะลิอ่องยักษ์มีมะลิเกษตรมีกล้วยร้อยหวีกล้วยหน้ากล้วยหักมุกเกษตรเนื้อเหลืองก็คือเราจะชอบคือเหมือนเราเป็นการตลาดด้วยก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: เรามีลูกค้าหลายกลุ่มที่ขายทั้งปีกแล้วก็กินแล้วก็บริโภคแล้วก็แปรรูปคือมันก็ทำให้เรามีช่องทางที่เยอะที่เราไม่ต้องมารอแต่พวกลูกค้าที่พร้อมกินแต่เรามีลูกค้าที่เขาไปต่อยอดที่ไปแปรรูปจำหน่ายเราก็เลือกที่จะทำหลากหลายค่ะแล้วก็ให้ชาวบ้านอ่ะหรือพี่น้องในเครือญาติให้เขาปลูกแล้วเราก็รับของเขาไปขายเพื่อให้เกิดรายได้ค่ะ
0: นอกจากตัวเองจะมีรายได้แล้วยังช่วยส่งเสริมให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนได้มีรายได้ด้วย
3: ใช่ค่ะแล้วก็พอเราทำมาได้ระยะหนึ่งเรามีการตลาดที่มั่นคงก็คือมีตลาดแทบทุกวันก็คือจะมีตลาดวันจันทร์ก็ที่ทกส.ที่เขาสนับสนุนที่เราเป็นศูนย์วันอังคารก็ที่โรงพยาบาลวันพุธก็ที่หน้าอำเภอค่ะที่เราจะมีตลาดอาหารปลอดภัยและทุกวันเราก็จะขายทาง Facebook แล้วก็จะมีลูกค้าประจำที่เขาสั่งในเฟซเราแล้วก็โทรมาสั่งแล้วเราก็จะมีแม่ค้าที่เราส่งด้วยก็คือเราก็จะให้ชาวบ้านน่ะที่เขาพร้อมที่มากับเราที่ช่วยปลูกให้เราด้วยที่คุณไม่ใช้สารเคมีที่มีระดับให้ใช้ก็คือมีระยะให้ใช้ในเริ่มต้นแต่ช่วงในเวลาถึงเนี้ยก็คือคุณสามารถใช้ได้แต่จะต้องใช้ในระยะนี้จะต้องปลอดภัยในระยะนี้แบบนี้เราจะมีมาตรฐานให้เขาใช
0: ้ก็คือให้ความรู้เขาด้วย
3: ใช่ก็แล้วก็จะมีพันธุ์ให้มีเมล็ดให้มีอันนี้ให้ปลูกแบบนี้แบบนี้เราก็รับเขาค่ะแล้วก็สิ่งที่เขามีอยู่แล้วเราก็รับเขาไปขายด้วยต่อยอดค่ะต่อยอดให้เขามีรายได้แล้วถ้าเขาอยากมาขายกับเราเราก็ให้เขามาขายด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณพึ่งคะเมื่อสักครู่คุณพึ่งพูดถึงเรื่องของแมลงศัตรูพืชเหล่าศัตรูพืชต่างๆช่วงนี้ค่ะปัญหาศัตรูพืชที่ศูนย์ของคุณพึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอะไรคะ
3: ก็จะเป็นพวกเพี้ยค่ะเป
0: ็
3: นเพี้ยที่เพี้ยแป้งแล้วก็พวกไรพวกไรแดงแล้วก็พวกหนอนค่ะที่เข้ามากวนพืชผักค่ะทำให้ใบก้อนใบหยิกก็คือแต่ที่ศูนย์ของพึ่งอ่ะจะทำน้ำส้มขอนไม้ใช้เองค่ะก็คือเราขอฝั่งค่ะใช่เราเหมือนที่สวนน่ะจะมีต้นไม้เยอะแล้วเราทำไร่ที่เราปลูกยูคาปลูกสะเดาปลูกอะไรเนี่ยต่างๆแล้วก็ที่สวนพึ่งอ่ะจะมีหลายสองสวนก็คือแล้วก็ที่นาของเราก็จะปลูกต้นไม้พวกสะดาวพวกอะไรเงี้ยคือเหมือนอันไหนที่มันกิ่งเกะกะอันไหนที่มันต้นมันใหญ่เกินมันคุมเราก็จะตัดในสวนก็เราก็จะตัดมาค่ะจากที่เราเลื่อยแล้วมาทำบ้านบ้างทำไม้แปรบ้างส่วนที่ไม่ได้ใช้เราก็มาขอถ่านจากก็เป็นรายได้ตอนนี้ก็มีรายได้จากถ่านก็ได้อยู่ค่ะได้เยอะค่ะ
0: แล้วก็มาทำน้ำส้มควันไม้ด้วย
3: ใช่ค่ะที่สำคัญเราได้น้ำส้มควันไม้ที่เราแบบไม่สกัดแล้วก็สกัดด้วยค่ะแล้วก็ทำจำหน่ายด้วยแต่ของเราที่ปลูกกว่าที่อื่นค่ะก็คือใช้กับผักสลัดกับพวกเครือข่ายที่เราเอาเขาไปใช้อ่ะคือเขาตอบโจทย์ตรงที่มันเอาแมลงอยู่เอาหนอนอยู่ก็คือจากที่เพิ่งไม่รู้ว่าที่อื่นจะทำเหมือนเราหรือเปล่าแต่ของเราใช้ความเข้มข้นก็คือเราสกัดแล้วก็ใช้ส่วนผสมต่างๆที่เพิ่มเข้าไปก็คือตะไคร้หอมแล้วก็ใบกับเสือที่มันช่วยไล่แมลงด้วยได้ดีค่ะ
0: เราก็แค่ไล่เขาไปเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะเราไม่ได้ฆ่าแต่เพียงแค่เราหาส่วนผสมที่มีอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วอะเอามาสกัดค่ะเพิ่มนอกจากเป็นแค่น้ำส้มขวัญไม้แล้วแต่เราเอาส่วนอื่นอะที่มันเพิ่มกลิ่นไล่แมลงไล่ยุงไล่เงี้ยก็ทำเอามาใส่เพิ่มมันก็เลยทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: นอกจากนำมาใช้ไล่แมลงศัตรูพืชแล้วไม่ได้สร้างค่าใช้จ่ายเพิ่มแถมยังได้รายได้เพิ่มด้วย
3: ใช่ค่ะแล้วผลผลิตก็มากขึ้นด้วยค่ะทำให้ใบงามทำให้นอกจากไล่แล้วมันก็ทำให้ผลผลิตอ่ะมีใบเขียวนานแล้วก็ชอุ่มแล้วก็สดคือใบมันสดชื่นอ่ะ
0: มัน
3: กว้างขึ้นค่ะนอกจากการไล่แมลงเราก็ยังทำสังเคราะห์แสงทำฮอร์โมนไข่เองค่ะเพราะว่าเวลาที่เพิ่ง ทำแล้วเราเกิดประโยชน์จริงอ่ะพึ่งก็จะเอาใบสอนจากที่ข้างนอกด้วยเหมือนอาจารย์ให้เราไปเป็นวิทยากรตามอำเภอต่างๆในที่ต่างๆที่แต่ละหน่วยงานที่ให้เราไปเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยเขาจ้างเราเท่านี้ให้ทำพูดแค่เนี้ยในนี้เราก็จะแบ่งเวลาว่าเราก็จะไม่พูดในหัวข้อนั้นเป็นหลักแต่เราจะเอาส่วนอื่นที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จเอาป้ายไวนิลเอาของต่างๆที่เราทำแล้วมันเกิดประโยชน์พึ่งก็จะเอาไปโชว์ไม่ได้พูดแค่ให้จินตนาการตามที่เราพูดแต่พึ่งมีภาพและส่วนประกอบอื่นๆน่ะให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นแบบนี้นะมันสามารถทำในเวลาเดียวกันได้ทำในหลายๆอย่างได้ที่ไม่จำเป็นต้องทำจับนากับไร่แต่เราแบ่งเวลาได้ที่นอกจากทำนาทำไร่เนี่ยเรายังมาสามารถทำตรงนี้ได้เลี้ยงตรงนี้ได้สามารถละได้ไม่ต้องดูแลทั้งวันแต่เราสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ก็คือนอกจากเราเอามากินแล้วลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วเรายังสามารถเอาไปขายจำหน่ายลดค่าน้ำปลาค่าน้ำมันค่าของต่างๆช่วยค่าน้ำค่าไฟได้อีก อยู่ที่เราจะทำก็คือบางคนตั้งกลมค่ะว่าฉันมีเนื้อที่น้อยฉันทำอะไรได้เราก็พึ่งก็จะมีแนวหลายๆอย่างที่ให้ดูว่าจริงๆไม่ต้องทำแปลงก็ได้ใส่ถุงใส่ถุงมะเขือใส่ถุงพริกใส่ถุงกวางตุ้งใส่ถุงกะเพราโหระพาใส่ถุงที่ใช้ถุงขนาดใหญ่ถุงดำอ่ะแล้วเราก็แค่ทำดินสามารถถ้าเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เราเริ่มไม่ได้ได้ทำอ่ะแต่หมู่บ้านที่มันจะหาง่ายก็คือเลี้ยงคนเลี้ยงงัวเยอะคนเลี้ยงไก่เยอะก็คือเป็นเราสามารถใช้แค่มูลสัตว์แทบไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเราแค่ผสมดินอ่ะมันก็จะอยู่ได้นานค่ะ 4-5 เดือนเวลาถ้าดินมันหมดสภาพเราก็แค่เอาพวกมูลสัตว์เนี่ยเข้าไปใส่แล้วก็น้ำขี้เถ้าจากชั้นเตาถ่านเราลดได้แล้วก็มีปุ๋ยเหลือจากไร่จากนาเราก็ไปใส่ได้เราสามารถย้ายได้ในเดือนที่แค่นิดนึงไม่กี่ตารางวาเราปลูก10อย่าง20อย่างที่เราไม่ต้องไปซื้อจากข้างนอกแต่วันนี้เราเริ่มจากการปลูกแถวนี้ปลูกแค่กินในเนื้อที่นิดเดียวอ่ะพอถ้าเราทำแล้วอ่ะมันเกิดประสบความสำเร็จที่มันก็ทำให้พีทเวลาที่เพิ่งไปไหนอ่ะพึ่งจะเอาของที่พึ่งไปขายอ่ะทำให้คนมองเห็นว่าฉันจะไปปลูกตรงไหนได้พึ่งก็จะทำแบบไอ้ที่ถุงละ10บาท20บาทถุงละ40บาทที่ถุงใหญ่เลยเหมือนเท่ากับกระมังใหญ่ๆที่ใส่ถุงดำแล้วคุณเอาไปตั้งคุณก็เก็บกินได้ตลอดเราก็จะไปปลูกเขาแล้วก็พึ่งก็จะมีถุงที่ถุงมูลสัตว์อ่ะถ้ามันหมดแล้วก็ทำแบบนี้เอาไปใส่เติมให้เขาเพราะเป็นขาดสารอาหารแล้วถ้ามันอายุเยอะเพราะพวกนี้มันอยู่ได้ข้ามปีแล้วชอบสาวคุณก็ยังแต่งคุณก็ตัดและแต่งเพียงแค่คุณเอามูลสัตว์หรือปุ๋ยใส่ไปเติมให้เพราะว่ามันก็ต้องการอาหารไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวเวลาที่มันกิน

0: ค่ะเพราะว่าพ่อจะพูดอยู่เสมอก็คือเหมือนพึ่งเนี่ยทำนาเป็นร้อยไร
1: ่
0: ทำมันเป็นร้อยไร่คือเราไม่มีเวลาที่มาปลูกกะเพราแล้วมีการรดน้ำเหมือนเช้ามาเราหุงข้าวทำกับข้าวเสร็จอะไรเสร็จเราก็จะเข้าไร่เข้านาละกลับมาทีก็เย็นมืดคือเราไม่มีเวลาที่ไปทำสวนตอนนี้ก็รับข้าวมาค่ะคำว่า5บาท10บาทของพ่อมันสะกิดเราตรงที่กะเพรา5บาทหัวละพร้อม5บาทตะไคร้5บาทความง่ายที่ซื้อแค่เครื่องต้มเครื่องยำเนี่ยพวกพริกเนี่ยรวมแล้ว20กว่าบาท
1: อ่ะ
0: พวกโอ้ไม่รวมหมูรวมไก่แต่เราซื้อทุกวันพ่อบอกว่าพึ่งลองปลูกเองสิลูกหนูซื้อทุกวันเนี่ยหนูลองคิดดูซิวันละแค่เครื่องปรุงเฉยๆวันละ20 30น่ะคูณอาทิตย์นึงคูณ10วันคูณเดือนนึงอ่ะเฉพาะค่าเครื่องปรุงรอบเท่าไหร่ละปีหนึ่งรอบเท่าไหร
1: ่
0: มันก็เลยทำให้เราคิดเลยว่าเรามาเริ่มทำจริงจังก็คือจนทุกวันนี้เพิ่งมาอยู่ที่สวนรดกับข้าวไม่เข้าแล้ว5 ปี
1: เหมือนมีสวนเป็นครัวเลยนะคะ
0: ก็คือเราก็จะถามว่าวันนี้รดกับข้าววันนี้พี่มีเห็ดนะเอาไหมวันนี้เตียนนี้เอาไหมอะไรเงี้ยก็คือเราจะบอกเขาละก็เปลี่ยนจากซื้อเป็นส่งค่ะ
1: คุณพึ่งคะโดยส่วนตัวของคุณพึ่งเองค่ะการทำเกษตรเนี่ยมันมีความยุ่งยากมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมคะ
0: มีเยอะค่ะมีเยอะมากแต่ก็ไม่เคยท้อค่ะเริ่มจากคำว่าชอบค่ะ
1: มัน
0: การทำเกษตรมันต้องมาจากความว่าชอบและใจรักต่อให้เราเจอปัญหามันจะมองว่าอันนั้นมันคือบททดสอบที่เราจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้คือมันมาจากความตั้งใจมันเป็นความใส่ใจที่วันนี้มันเราเจอปัญหานะนอนจริงหมดเลยไม่เป็นไรใช้คำว่าไม่เป็นไรก็แค่นี้เองเราคือเราเจอแบบเนี้ยก็แค่ตัดและแต่งอันนี้ปรุงใหม่อันนี้ใส่ใหม่อันนี้ฉีดใหม่เดี๋ยวมันก็งามถ้าวันนี้เราก้าวผ่านตรงจุดตรงนี้ไปได้เราไม่ท้อเราไปต่อได้ค่ะแต่ถ้าเราวันนี้เรามาเจอที่ปลูกแล้วตายนะปลูกแล้วตายฉันจะปลูกยังไงฉันไม่ปลูกแล้วปลูกอันนี้ยากอันนี้ทำยากฉันไม่เอาละนั่นก็คือจะทำให้เราจุดประกายมันจะทำให้เราคิดเลยว่าเราทำไม่ได้แต่เราเปลี่ยนคิดไงว่ามันตายเพราะอะไรมันตายเพราะขาดน้ำหรอมันตายเพราะว่าเราใส่ที่ไก่เยอะหรอมันมีแก๊สหรอเราจะต้องมาเปลี่ยนแนวใหม่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเราผิดตรงไหนพลาดตรงไหนมันเป็นอย่างนี้ยังไงเราก็ดูจากตรงนี้ศึกษาตรงนี้แล้วมาทำแบบนี้ใช้คำว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จค่ะแค
1: ่
0: เพราะมันค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วคุณพึ่งยังมีแผนที่จะทำอะไรอีกไหมคะที่ศูนย์จะมีการปลูกพืชอะไรเพิ่มหรือว่าจะพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ตอนนี้ก็มีแนวเพิ่มค่ะเพราะว่าเราปลูกตอนนั้นเราปลูกไปเรื่อยค่ะปลูกไปหลายๆอย่างแค่ปลูกแล้วได้กินได้ขายแต่ตอนนี้พอมองหลักแล้วพี่อันนี้มันเกิดประโยชน์กว่าอันนี้6เดือนได้อันนี้ปีนึงเก็บได้ทั้งปีก็คือตอนนี้ก็เหมือนส้มของพึ่งอ่ะมีไม่เยอะส้มโออ่ะแต่เรามองว่าปีนึงมันออกถึง3ครั้งแล้วออกดกมากส้มโอขาดจนกว่าเราก็เลือกสายพันธุ์นี้สายพันธุ์อื่นก็จะไม่หวานเหมือนกับอันนี
1: ้
0: เพราะว่าเนี้ยไม่ค่อยมีโรคกวนไม่แก่มากมันก็อร่อยแล้วเนื้อมันก็ไม่ฉ่ำน้ำแต่คือมันปลูกในพื้นที่เราได้แล้วก็ต้นนึงให้ผลผลิตเป็นร้อยกว่าลูกพึ่งกันเลยตอนนี้ก็แต่ก็ปลูกเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะแต่มาจริงจังก็คือตอนนี้เอามะนาวออกเอามะม่วงออกเพราะว่ามะม่วงของเรามีปลูกล้อมรอบของที่สวนในแนวกันชนในเนื้อที่25ไร่
1: อ
0: ่ะเราปลูกรอบๆอยู่แล้วตรงที่ปลูกเป็นร้อยกว่าต้นนะคะอยู่ในคลองไส้ไก่รอบนอกที่เรากันจากพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าที่มันจะปลิวเข้ามาในสวนเราอ่ะเรามีแนวกันชนจากเป็นต้นมะม่วงก็คืออันนั้นเราพอละก็จะเริ่มมาที่ในสวนที่เราปลูกเป็นแนวเป็นแถวอ่ะเราเริ่มด้วยราคามันตกเราก็เลยเริ่มตัดค่ะตัดมาเผาถ่านแล้วก็จะใส่อะไรไปอีกมะนาวเราปลูกเยอะ 40-50 ต้นเราก็จะไว้อยู่แค่ประมาณ10ต้นก็คือก็เริ่มตัดออกเหมือนเราแต่งในสวนแล้วก็แก้มังกรอีกเหมือนมันอายุเยอะเราก็เริ่มทำใหม่ค่ะแต่เรามีวางแผนใหม่ก็คือเราทำกิ่งตอนมาอยู่แล้วเรามีส้มพึ่งก็จะลงส้มเยอะหน่อยค่ะก็จะทำเป็นละกำลังจะลงส้มใหม
1: ่
0: แล้วก็ลงเงาะเพิ่มค่ะเพราะว่าเราปลูกเงาะได้2ปีอ่ะเขาให้ผลผลิตมาให้ผลผลิตให้เราเห็นผลผลิตค่ะเหมือนเราปลูกเงาะเกือบ3ปีให้ผลผลิตมา2ปีค่ะปีแรกเริ่มติดปีที่แล้วติดปีนี้ก็ติดอีกเยอะก็คือมันไม่ต้องดูแลเยอะแล้วก็ไม่มีโรคศัตรูพืชกวนมันก็เลยทำให้เราคิดเลยว่าในพื้นที่ของเราอ่ะมันปลูกเงาะได้นะนอกจากทุเรียนทุเรียนยากโรคเยอะแล้วก็ปัญหาเยอะขาดน้ำ

0: ความอยากปลูกแต่ตอนนี้เราปลูกแล้วมันมีหลายอย่างที่มันยากจะเอาที่มันง่ายแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับมันเราก็เลือกที่จะปลูกเงาะปลูกฝรั่งเพราะฝรั่งของเราอ่ะขายดีทั้งปีก็คือปีนึงมันไม่พอขายค่ะมีไป50โล40โลก็หมดค่ะขายทับเหลือที่ตลาดตอนนี้เราก็เหมือนรับชาวบ้านด้วยแล้วปลูกเองด้วยมันไม่พอทำไมเราไม่ขยายล่ะแล้วปีนึงมันก็ออกผลผลิตเยอะแต่เราเพียงแค่แล้วแทบไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยค่ะแต่เพียงแค่เราต้องห่อมันห่อลูกค่ะตอนเล็กๆเพื่อไม่ให้แมลงวันต่อทองเข้าไปเจาะก็คือจะเริ่มปลูกฝรั่งที่เยอะขึ้นปลูกฝรั่งมีแผนที่จะปลูกฝรั่งเยอะค่ะก็คือที่สวนจะมีหลายสายพันธุ์ก็จะชีจะมีกิมจูแล้วก็มีไลท์เมทแล้วก็จะมีอันนั้นนะคะที่ข้างนอกแบบเป็นสีม่วงข้างเนื้อข้างในเนื้อสีแดงค่ะใช่ข้างนอกจะเป็นสีออกแดงๆม่วงเหมือนกันต้นก็จะม่วงทั้งต้นค่ะเขาปลูกผลผลิตเขาก็ให้เยอะเนื้อมันก็กรอบคือเราปลูกไว้หลายต้นอยู่แล้วแต่เนี้ยเราก็จะขยายจากกิ่งที่เราปลูกอ่ะเอามาลงใหม่เพราะเหมือนตอนนั้นอ่ะเราห่วงขายค่ะตอนได้ขายทำกิ่งได้ขายคือเราทำได้ประสบความสำเร็จแล้วมันอร่อยเราก็ทำใส่ถุงพอแข็งแรงเราก็ออกขายเอาไปขายเราซื้อต้นนึงมาแพงมากแต่เราขายแค่50แต่คืออยากให้ทุกคนน่ะเขาได้จับต้องได้ทุกคนได้ซื้อได้แล้วก็คือแค่คุณมีใจอ่ะวันนี้คุณสามารถได้ของตามท้องตลาดแต่ในราคาที่จับต้องได้ที่เรามันมีใจรักอยู่แล้วเราอยากแบ่งปันที่เราเท่านี้เราอยู่ได้ไม่จำเป็นที่ต้องขายในราคาที่เราไปซื้อมาที่ต้นละ200ละ250 300 150เราไม่เอาราคาตรงนั้นเป็นตัวตั้งแต่วันนี้เราอยากให้คนที่เขามีใจรักอ่ะเราได้ปลูกอย่างเราเอาเท่านี้เราอยู่ได้เราค่าถึงค่าดินค่าดูแลในระยะเวลาเกือบ2เดือนที่เราจะขายเราเอาค่าเสียเวลาตรงนี้เอาแค่ตรงนี้เราอยู่ได้ค่ะ
1: ถ้ามีคนที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจอยากจะลองสั่งมาปลูกดูที่สวนของตัวเองที่บ้านของตัวเองสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook ชื่อพึ่งค่ะใช้ขอพึ่งค่ะก็คือของพึ่งก็จะมีลงเพจไปหลายเพจค่ะที่เขามาทำรายการค่ะมาถ่ายทำรายการหลายๆอย่างก็จะมีหลายรายการค่ะก็คือเราทำแล้วเราประสบความสำเร็จก็คือของเราเหมือนในศูนย์เนี่ยเราบริหารจัดการได้ก็คือเราทำทั้งด้านประมงปศุสัตว์แล้วก็พืชผักและผลไม้ไร่นาด้วยแล้วก็ที่การันตีก็คือส่วนเราเคยได้ที่1ของระดับจังหวัดก็คือเกษตรค่ะเกษตรดีเด่นค่ะก็คือมีแฟนค่ะที่เราทำใจเรามาทั้งคู่ค่ะที่เราจะไม่ได้ขัดกันแล้วก็จะมีพ่อของแฟนที่เรามาทางทิศทางเดียวกันที่เราเหมือนเราจะสนับสนุนปลูกแบบนี้สิถ้าไปข้างนอกซื้ออันนี้มาให้พ่อด้วยนะซื้อปุ๋ยนี้มาให้ด้วยนะคือเราจะไปที่ไหนแล้วเราก็จะอะไรที่ในสวนเรายังไม่มีอะไรที่ในสวนเรามีอยู่แล้วเอ้ยมันดีนะเราไปแบบเนี้ยเราก็จะซื้อมาเติมในสวนอันนี้ทำแล้วดีก็คือเราเวลาที่เราไม่มีเวลาดูแลพ่อก็จะอยู่แฟนก็จะอยู
1: ่
0: ท
1: ุ
0: กคนจะใครว่างอะไรก็จะช่วยกันทำค่ะ
1: ค่ะได้พูดคุยกับคุณพึ่งถึงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรแล้วก็แนวคิดการทำเกษตรผสมผสานไปบ้างแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับคุณพึ่งถึงเรื่องราวของการทำเกษตรกันต่อค่ะ

0: คนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ท่านผู้ฟังคะอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะคะเพราะเกษตรสมัยใหม่ที่ปรับมาให้เข้ากับยุคปัจจุบันช่วยให้การทำการเกษตรมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเป็นอาชีพที่จะทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหากรู้จักบริหารจัดการค่ะอีกทั้งการทำเกษตรในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีให้ประยุกต์ใช้ถือว่ามีความสะดวกสบายกว่าการทำเกษตรสมัยก่อนเป็นอย่างมากเลยนะคะทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายที่ทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้แม้จะมีพื้นที่การทำเกษตรไม่มากก็ตามนะคะคุณสกาวเดือนหรือคุณพึ่งเองค่ะก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรื่องของการทำเกษตรด้วยตนเองและศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงจากผู้เชี่ยวชาญบวกกับการวางแผนงานคิดค้นทดลองพัฒนารูปแบบการทำเกษตรให้ทันยุคทันสมัยนะคะแต่ก็ยังยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตอนนี้คุณพึ่งยังอยู่ในสายกับเรานะคะไปพูดคุยกับคุณพึ่งกันต่อเลยค่ะคุณพึ่งคะตั้งแต่เริ่มรายการมาเลยคุณพึ่งได้พูดถึงเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนตัวของคุณพึ่งค่ะมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ
3: ก็คือทำแล้วมันดีค่ะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เรารู้จักการให้ค่ะการไม่เอาเปรียบใครแล้วก็การรู้จักให้เป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนอกจากที่เราได้กินของดีๆแล้วเรายังไม่ต้องให้จากคนนอกก็ได้เราให้จากคนใกล้ตัวกับคนที่เรารักให้พ่อให้แม่ให้ญาติให้พี่น้องของเราที่เราทำเราเริ่มแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านที่ทำแล้วมันดีนะแล้วเราก็บอกเขาว่าสิ่งที่เราทำอ่ะบางคนก็ไม่ชอบในสิ่งที่เราทำบางคนว่าทำไมทำแล้วได้อะไรได้เงินมาแค่เศรษฐกิจพอเพียงได้แค่กำได้ทีละ10บาทถึงละ10ถึง20บางทีก็ไม่ได้เนี่ยไม่ได้เยอะอย่างก็คนอื่นที่เขาก็จะมาคุยว่าโอ๊ยฉันไม่ทำเงินแกหรอกเสียเวลาแต่ถามว่าสิ่งที่เราได้คือเราได้สุขภาพแต่ได้ของที่เราปลูกแล้วเราได้กินเราได้รอยยิ้มจากสิ่งที่เราเห็นที่มันมีเขียวชอุ่มต้นไม้มันได้สดมันสดชื่นค่ะเราไม่ต้องไปไขว่คว้าข้างนอกที่จะต้องไปแสวงหาที่เสาร์อาทิตย์วันหยุดฉันจะต้องไปเที่ยวที่ธรรมชาตินะเราแค่เดินไปข้างหลังบ้านเดินไปแค่ในสวนเราเห็นผลพืชผักและผลไม้ต้นไม้ที่เราปลูกเขียวชอุ่มหน้ามะขามเทศฉันก็มีหน้ากระท้อนฉันก็มีหน้าส้มก็มีหน้าละไมฉันก็มีละไมแก้วมังกรฉันหน้าผลไม้ต่างๆฉันก็มีกินพืชผักฉันก็มีไม้ดอกไม้ผลที่เดินเข้าไปเราได้ความสดชื่นเราได้ไอของธรรมชาติของการทำเกษตรค่ะเราทำเกษตรอยู่เราไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเกษตรพอเพียงเราเป็นศาสตร์ของพระราชาแต่สิ่งที่เราตั้งใจทำก็คือเรารู้แค่เราทำเกษตรทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยคนอื่นมองว่ามันเหนื่อยมันไม่มีวันหยุดมันไม่มีวันพักแต่เพียงแค่เราว่างตอนไหนเราก็ไปทำเหมือนกับทุกคนเวลาเลิกงานแค่สี่โมงห้าโมงทุกคนนอนละแต่สำหรับออกมาจากไร่จากนาบางทีก็ห้าโมงหกโมงทุ่มนึงเราก็ยังกลับมาที่บ้านแล้วเราก็เข้าไปในสวนหลังบ้านบางทีเราอยู่ยันสามทุ่มสี่ทุ่มเราทำรดน้ำดูไก่ดูของเพาะกล้าทำลงผักลงถุงคือมันเป็นความสุขที่เราไม่มีเวลาที่จะต้องทำเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่แต่มันอยู่กับความสุขที่วันนี้ฉันมีความสุขฉันมีรอยยิ้มฉันว่างตอนนี้ฉันเหนื่อยมาจากตรงนู้นแต่ฉันมาทำตรงนี้มันไม่ได้มีความเหนื่อยแต่มันมีความสุขตรงที่ฉันมาปลูกตรงนี้ฉันมาทำกิ่งตรงนี้ฉันมาเห็นสิ่งตรงนี้มันมีความสุขค่ะ นะคะดูปอดดูเป็ดดูนกยุงที่เราเลี้ยงมันดูไก่แจ้ดูในสิ่งที่เราทำอ่ะมันมีความสุขค่ะ
2: อยากทำตอนไหนก็ทำตอนนั้นแต่ว่าเราได้ความสุขกลับมาทุกเวลา
3: ใช่ค่ะก็คือเหมือนพรุ่งนี้เรามีแผนว่าเราจะไปนี่เดี๋ยวเราจะไม่มีเวลานะเราก็เลยมานั่งทำตรงนี้ก่อนตรงนี้คือเราก็จะมองว่าถ้าพรุ่งนี้เราว่างเราก็จะอยู่กับมันแต่ถ้าสมมติวันนี้เราจะมีแผนที่เราจะออกไปข้างนอกหลายวันเราจะไม่มีเวลาอยู่ตรงนี้เราก็ทำก่อน อะไรแบบ
2: ค่ะค่ะคุณเพื่อนคะหากว่ามีผู้ที่อยากจะทำเกษตรแบบคุณเพื่อนเขาจะต้องเริ่มจากตรงไหนพอจะมีคำแนะนำไหมคะ
3: ใจรักค่ะ
2: ใจมาก่อน
3: ใจมาก่อนค่ะถ้าวันนี้เราไปบังคับให้เขาทำเขาไม่ทำหรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่มีใจแต่ถ้าวันนี้คุณมีใจไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินที่เยอะเพราะคนที่เข้ามาหาพึ่งอ่ะส่วนมากจะมีใจรักจะเริ่มจากไหนแล้วเขาก็จะเข้ามาถามว่ามีเนื้อที่ประมาณนี้แต่ว่ายังทำข้าราชการอยู่ยังไม่มีเวลามีสระอะไรเงี้ยเราก็จะบอกแนวทางที่เขาปัญหาของเขามาเล่าให้ฟังของพึ่งจะมีพวกครูอาจารย์ต่างๆที่เข้ามาศึกษาเยอะบางคนรอเกษียณก่อนแล้วค่อยพึ่งเข้าไปดูให้บางคนเกษียณแล้วแล้วพึ่งจะทำก็มีเยอะค่ะแล้วบางคนที่เข้ามาเขาอยากทำเกษตรเขาอยากทำสัตว์พระราชาเขาก็จะเข้ามาศึกษาพึ่งก็คือเหมือนเราอ่ะเป็นสิทธิ์ของเขาบางคนมาดิวกับพึ่งอ่ะเป็นปีก็มีแล้วพึ่งไม่มีที่ให้จนบางทีเขารอจนเขามารับพึ่งจากที่ตลาดบ้างมาดูให้ครูหน่อยครูปลูกกันคือเริ่มจากคุณครูเขาปลูกเขาไม่รู้จักขายไม่รู้จักการตลาดคือเหมือนเราเป็นอยู่แล้วปลูกแล้วอย่างนี้จะทำยังไงแล้วจะปลูกยังไงบ้างอันนี้บ้างเราก็ไปดูไปเสริมให้ปลูกแบบนี้ตรงนี้ข้างล่างสามารถปลูกข้างล่างได้อีกพืชนึงนะคะอันนี้สามารถปลูกด้วยกันได้อันนี้ได้แล้วเขาก็แล้วครูจะขายใครหนูก็เลยบอกว่าเราเป็นคนที่ตรงครูลดความหน้าบางลงการที่จะเป็นเกษตรหนูเข้าใจว่าหัวขวนที่คุณครูมีอาจารย์ที่เป็นครูมีคือฉันเป็นครูฉันไปทำเกษตรปั๊บฉันไปขายปั๊บคนอื่นจะมองฉันเลยว่าโอ้โหดูมันไม่มีตังค์มันไม่มีเงินคือมันจะมีคำดูถูกต่างๆนานาที่เกิดจากคนที่มองเราเป็นอีกมุมนึงว่าหันมาทำตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรแล้วมันอันนี้ละคือเพิ่งจะบอกกับเขาตรงๆว่าลดความหน้าบางลงคุณครูเข้าไหมคุณครูอายไหมที่คุณครูจะโพสต์ขายวันนี้คุณครูมีกล้วยหนึ่งเครือคุณครูมีมะขามเทศคุณครูมีผักหวานคุณครูมีเนื้อหนาคุณครูอายเขาไหมว่าคุณครูจะขายเนี่ยคุณครูบอกอายสิแล้วครูจะทำโมจิฝากเธอขายเนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวหนูขายให้เราก็เริ่มรับของคุณครูมาขายที่เราจะแต่บางคนคุณครูเขาก็อายแต่ก็ยอมค่ะก็คือทำตามเราคุณครูมีโทรศัพท์ใช่ไหมคุณครูมีเพื่อนคุณครูมีกลุ่มคุณครูลงโพสต์ไปสิคะว่าวันนี้ฉันมีกล้วย1เครืออันนี้จากคุณครูประสบการณ์ที่เราเจอกับคุณครูที่มีระดับเขาก็จะปลูกแล้วเขาก็ขายค่ะก็คือเหมือนเขาก็จะมีแนวทางที่เขาก็โพสต์ว่าฉันนี้มีกล้วยนะ2เครือ3เครือฉันมีมะขามเทศ2โลใครจะซื้อบ้างอันนี้พร้อมส่งอะไรเงี้ยหรือมารับแจ้ที่หน้าบ้านเขาก็เริ่มจับเงินได้ครั้งนึง400 500 300เขาเริ่มมีกำลังใจที่เฮ้ยวันนี้กล้วยนึงอ่ะฉันขายเครือนึงได้หวีละ50 30ตามขนาดไปแล้วเขาขายแล้ววางไว้ที่โต๊ะเนี่ยเขาเห็นตังเขาก็เริ่มเป็นประกาศใสเออเขาเริ่มมันมาให้เราขายละเขาเริ่มจะขายเองฉันมีมะม่วงกูจะขายยังไงดีพึ่งอะไรเงี้ยตั้งราคาที่เท่าไหร่คุณครูก็จะมาถามว่าครูขายราคานี้แต่ถ้าคุณครูไม่ยึดติดกับราคาแล้วทุกคนจับต้องได้คุณครูก็ทำเป็นถุงแล้วขายราคาเบาๆขายแบบนี้คุณครูก็เขาก็เริ่มมีรายได้ค่ะ
2: ก็เริ่มสนุกนะเริ่มสนุกแล้วก็เริ่มจะทำได้เอง
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะคุณเพื่อนคะหากว่ามีคนสนใจอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรกับคุณเพื่อนค่ะจะต้องทำยังไงติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
3: ก็เบอร์โทรได้ค่ะโทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะ080-12-888-75ค่ะก็โทรมาปรึกษาถามได้ค่ะว่าแนวทางจะทำยังไงอันนี้ยังไงหรืออาจจะไม่มีเงินที่อยากทำเห็ดอยากทำขายแค่กินแล้วก็จำหน่ายตามที่เวลาเราไปขายในสำนักงานเงี้ยทำเท่าไหร่ถึงจะพอเราก็สามารถให้แนวทางได้ค่ะที่ใช้เงินที่ไม่เยอะค่ะ
2: ค่ะก็โทรไปได้โทรไปนัดแนะก่อนนะคะโทรไปหาคุณเพื่อนก่อนแล้วค่อยเข้าไป
3: ก็ได้ค่ะ
2: ค่ะค่ะจะได้เวลามีน้อยสุดท้ายนี้ค่ะคุณเพื่อนอยากฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไหมคะ
3: ก็อยากฝากถึงคนที่รักในการทำเกษตรค่ะไม่มีคำว่ายากแล้วก็ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ค่ะถ้าเราตั้งใจทำค่ะมันอาจจะมีบททดสอบที่เข้ามาให้เราผ่านเยอะแยะมากมายทั้งคำถามและคำพูดและคนรอบข้างที่เยอะแต่วันนี้ถ้าเรามีใจรักแล้วมันคือบททดสอบที่เราทำได้ค่ะบอกตัวเองว่าเราทำได้ค่ะ
2: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างที่ทำการเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มีประโยชน์มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนรวมถึงแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความสนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้อีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจอยากเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานนะคะสามารถติดต่อไปที่คุณพึ่งศูนย์เกษตรผสมผสานแบบครบวงจรบ้านห้วยน้อยตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ได้เลยนะคะไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่รู้จริงทำจริงและเห็นผลจริงจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพึ่งสกาวเดือนจิ้มปุ๋ยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้คนไทยเมื่อ30กว่าปีก่อนมีความทันสมัยแล้วก็ใช้ได้ผลดีตลอดเวลาค่ะเพราะว่าการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยให้คนไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะอีกทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงยังได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่เกษตรกรไทยแล้วนะคะว่าพระราชดำริของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถและสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่คุณพึ่งสกาวเดือนพูดหลายครั้งเลยถึงเรื่องของความพอเพียงความรักความอดทนไม่ทำอะไรที่เกินตัวนะคะอยู่ในความพอประมาณตามกำลังที่สามารถทำได้สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้นำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำเองทุกขั้นตอนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาและยังต่อยอดไปถึงการพัฒนาคนในชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ทำให้คุณพึ่งสกาวเดือนเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: นคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนและขุดลอกแม่น้ำน่านลดความเสี่ยงอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้ววิชาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนและขุดลอกแม่น้ำน่านลดความเสี่ยงอุทกภัย
12: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานเร่งด่วนด้านการป้องกันอุทกภัยโดยมีนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยจุดแรกติดตามแผนปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงซึ่งพบปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างกรมชลประทานจึงจัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินวงเงิน26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการเสร็จแล้วคาดว่าจะช่วยป้องกันอุทกภัยให้5หมู่บ้านรวม674ครัวเรือนและพื้นที่กว่า 2,900 ไร่ จากนั้นลงพื้นที่ติดตามแผนขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ถึง4อำเภอภายใต้งบประมาณ 97.5 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลประโยชน์กว่า 13,700 ครัวเรือนนายพระดอนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการตาม9มาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างทันท่วงทีดลดานาเกลือวิทยุสวทน่านรายงาน
3: กรมการค้าภายในร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Farm Outlet Market 2026คัดสินค้าเกษตรผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งตรงถึงผู้บริโภคคาดกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่า20ล้านบาท
13: นายเจรวัฒน์สุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Farm Outlet Market 2026เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนโดยนำสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากศูนย์ฟาร์มเอาท์เล็ตมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงในราคาที่เป็นธรรมภายในงานรวบรวมสินค้ากว่า30ร้านค้าทั้งผักปลอดภัยผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิมังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราชทุเรียนจังหวัดชุมพรลำไยจังหวัดเชียงใหม่หมูยอกุนเชียงผักสลัดและแหนมเห็ดพร้อมกิจกรรมแจกชิมผลไม้และเวิร์กช็อปทำแยมผลไม้ลูกชุบและไอศกรีมผัดผลไม้ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคโดยปัจจุบันกรมการค้าภายในส่งเสริมฟาร์มเอาท์เล็ต49แห่งใน34จังหวัดทั่วประเทศและคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างมูลค่าการจำหน่ายและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสำหรับงานฟาร์มเอาท์เล็ต2026จะจัดขึ้น2ครั้งได้แก่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าวันที่13ถึง19สิงหาคมนี้และเซ็นทรัลพระราม9วันที่27สิงหาคมถึง3กันยายน2569ระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นบริมประสภาภาครายงาน
3: สหประชาชาติเรียกร้องนานาชาติไม่ลดงบประมาณสำหรับช่วยเหลือสตรีในอัฟกานิสถานนางซูซานเฟอร์กูสันผู้แทนพิเศษขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติประจำอัฟกานิสถานเรียกร้องให้ผู้บริจาคและรัฐบาลประเทศต่างๆไม่ลดงบประมาณสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสตรีและเด็กผู้หญิงในอัฟกานิสถานหลังพบว่าองค์กรด้านสตรีมากกว่าครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด74แห่งจากการสำรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอาจต้องระงับการดำเนินงานหรือปิดตัวลงภายในปีหน้าเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณทางนี้ตอลิบานออกคำสั่งจำกัดสิทธิสตรีมากกว่า100ฉบับครอบคลุมเกือบทุกด้านของชีวิตประจำวันโดยเด็กผู้หญิงถูกห้ามเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาขณะที่ผู้หญิงจำนวนมากมีโอกาสออกจากบ้านเพียงเดือนละ 1-2 ครั้งและ7ใน10ของผู้หญิงในอัฟกานิสถานมีสุขภาพจิตอยู่ในระดับแย่หรือแย่มากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

ีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกรายการที่เติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยวนำมาพูดคุยนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะไปในเรื่องราวต่างๆนะคะก็มีสิทธิดีๆนะคะจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะฉลอง20ปีรายการสะสมคะแนนไฟเออร์โบนัสสมาชิกรับความคุ้มครองตลอดปี2569กับโปรโมชั่นพิเศษสุดถึง3ต่อต่อที่1เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกของปีรับโบนัสคะแนนเพิ่ม 20% และรอรับโบนัสใหญ่ 20,000 คะแนนเมื่อบินครบ20เที่ยวในปีนี้ค่ะต่อที่2ฉลองเดือนเกิดของสมาชิกรับคะแนน2เท่าบนทุกเที่ยวบินที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ภายในเดือนเกิดอย่าลืมลงทะเบียนที่เว็บไซต์ firebonus.com เพื่อรับสิทธิ์จากกิจกรรมก่อนการเดินทางต่อที่3คุ้มที่สุดในรอบ20ปีกับ Firebonus Point Travel Sale ให้สมาชิกใช้คะแนนจากบัตรโดยสารรางวัลลด 20% ตลอดทั้งปีถ้ามีคะแนนไฟเออร์โบนัสไม่พอสมาชิกสามารถติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณเพื่อโอนคะแนนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมาเป็นคะแนนไฟเออร์โบนัสเพิ่มได้เพราะทุกการเดินทางของคุณมีความหมายให้เราดูแลคุณให้พิเศษกว่าที่เคยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ firebonus.com ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะที่ตอนนี้ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ทุกเส้นทางของการเดินทางนะคะอุ่นใจปลอดภัยเดินทางไปกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะ

0: ระเจดีย์กลางน้ำ
1: สมุทรปราการ
0: ไทยตรงหวานคู่เมืองผลไม้หลือเลือก
1: ปราจีนบุรี
0: ย่านการค้าชายแดนไทยเขมร
1: ตะแก้ว
0: ภูเขางามน้ำตกสวย
1: นครนายก
0: พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
1: ฉะเชิงเทรา
0: ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสุวรรณภูมิ5จังหวัดภาคกลาง
1: เดินทางไม่ไกลเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู
2: ้ข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของต่างประเทศที่มีชื่อว่า Boost and All ได้นำเสนอเหตุผลที่ควรไปเที่ยวเมืองไทยนายสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอาหารอร่อยขั้นเทพให้เลือกรับประทานมากมายเต็มไปด้วยชายหาดและเกาะสวยๆท่องเที่ยวผจญภัยได้สารพัดรูปแบบเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำมีสินค้าดีราคาถูกใจสบายกระเป๋ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นมิตรสุดๆสมกับที่ได้รับฉายา The Land of Smile
1: มาร่วมกันรักษาพระพจน์ที่ดีแบบนี้ให้ปรากฏในสายตาของชาวต่างชาติต่อไปเราเชื่อว่าคุณ

0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ที่จังหวัดตราดนะคะต้องบอกว่ามีกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆมากมายนะคะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวและช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนนะคะก็เป็นช่วงของกรีนซีซั่นนะคะสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะเที่ยวหน้าฝนนี่ก็สนุกสุดๆไปอีกแบบนึงนะคะอีกได้คนละบรรยากาศได้คนละฟิลค่ะจังหวัดตราดเขาก็มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการจัดงานคลาดหอยคอยเธอต้อนรับวันแม่นะคะชวนสัมผัสวิถีชุมชนบ้านตะหนึกลิ้มรสเมนูเด็ดจากหอยขาวเนี่ยซึ่งผู้สื่อข่าวของเรานะคะเดินทางไปกับกิจกรรมนี้เราบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเขาทำมีหลายเมนูเลยนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นค่ะล่าสุดนะคะชาวบ้านตะหนึกร่วมกับตราดนะคะภาคีเครือข่ายรองรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมคลาดหอยคอยเธอในช่วงของวันแม่แห่งชาติเขาชูจุดเด่นภูมิปัญญาท้องถิ่นและความอุดมสมบูรณ์ของชายหาดฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของอำเภอคลองใหญ่ไฮไลท์มีกิจกรรมที่สำคัญสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านรังสรรค์เมนูเด็ดนะคะกับหอยอาหารพื้นที่พื้นถิ่นนะคะที่ได้ดำเนินการอาการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านในการที่หาอยู่หากินใช้คลาดมาคลาดหอยหาหอยนะคะซึ่งในทะเลชาวตราดเนี่ยก็มีทั้งหอยขาวและก็หอยขาวลายไทยซึ่งปัจจุบันมีอยู่ตามพื้นทรายปนเลนบริเวณชายหาดบ้านตะหนึกในช่วงเวลาน้ำลดหาดทรายก็จะกว้างขวางเหมาะแก่การทำกิจกรรมอย่างยิ่งหลังจากคลาดหอยได้แล้วนักท่องเที่ยวสามารถนำหอยที่เราคลาดแล้วเก็บมาสดๆนำไปปรุงอาหารเป็นเมนูเด็ดตามใจชอบคณะกรรมการเขาก็จะมีการจัดเตรียมเต็นท์อุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบประกอบอาหารไว้รองรับบริเวณชายหาดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆได้ทั้งความสุขสนุกสนานร่วมเล่นกิจกรรมด้วยกันนะคะก็ถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจของอำเภอคลองใหญ่นะคะเพราะว่าจะว่าไปทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดนะคะรวมถึงสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะคะมีการผลักดันโครงการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจนณขณะนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตราดมากขึ้นให้ความสนใจกลับมาเที่ยวอีกครั้งนะคะแต่ส่วนใหญ่บางคนก็จะไปทางเกาะช้างเกาะหมากเกาะกรูดเนาะหรือไม่ก็ไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่ประเด็นหลักนะคะล่าสุดเนี่ยทางพื้นที่ชายแดนเองก็ขาดแคลนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวอาจจะเงียบเหงาซบเซากันสักนิดหน่อยนะคะซึ่งทางนี้เองก็หากิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาในพื้นที่ค่ะและช่วงนี้พื้นที่ทะเลอำเภอคลองใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์สูงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของฤดูฝนด้วยมีกุ้งมีหอยมีปูมีปลาชุกชุมนะคะโดยเฉพาะหอยขาวแล้วก็หอยขาวลายไทยมีอยู่ดาดดื่นในบริเวณหาดบ้านตะหนึกนะคะซึ่งเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ติดต่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้นะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งงานเนี่ยนะคะล่าสุดเมื่อวันที่12สิงหาคมเนี่ยในช่วงของวันแม่แห่งชาติเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเลยทีเดียวนะคะซึ่งใครพลาดเมื่อวันแม่นะก็สามารถติดต่อได้เรื่อยๆนะคะเข้ามาทำกิจกรรมได้ไปจนถึงเดือนกันยายนเลยค่ะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวกันค่ะช่วงนี้เรามีเสียงของผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดด้วยนะคะที่มาโปรโมทกิจกรรมคลาดหอยคอยเธอจะเป็นอย่างไรไปรับฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการค่ะ
2: ฟีลวิถีเลเสน่ห์คลองใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรม สำคัญที่เป็นไฮไลท์ก็คือ2กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เราได้ไปสัมผัสกันมาแล้วก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่าคราดหอยคอยเธอการคราดหอยนี่ก็เป็นวิถีประมงชุมชนพื้นบ้านของบ้านตาหนึกของผู้คนในละแวกนี้นะครับแต่ว่านักเที่ยวทั่วไปเนี่ยไม่สามารถมาคราดด้วยตัวเองได้นะครับเนื่องจากเป็นทรัพยากรด้านอาหารที่ทางชุมชนทางท้องถิ่นเนี่ยก็สงวนรักษาไว้เฉพาะท้องถิ่นเท่านั้นนะครับทสำนักตราดก็เลยเล็งเห็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นะครับก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าสนใจที่จะมาลองคราดหอยบริเวณนี้นะครับกิจกรรมคราดหอยคอยเธอก็คือคอยนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับลองมาสัมผัสลองมาทำกันดูที่หาดตาดึกแห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถมาคราดหอยกันได้ฟรีนะครับในช่วงนี้ของการเปิดตัวซึ่งกิจกรรมคราดหอยคอยเธอเนี่ยทางทสำนักงานตราดก็ได้ร่วมกับภาคีท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอคลองใหญ่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่นะครับแล้วก็ทางโรงเรียนบ้านตาเหนือโรงเรียนคลองใหญ่พิทยาคมนะครับก็ได้จัดงานอันนี้ขึ้นมาซึ่งก็น่าจะจัดในช่วงที่เป็นช่วงของกรีนซีซั่นเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับเนื่องจากการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ก็เป็นการเที่ยวที่มีเรื่องของฤดูกาลเป็นปัจจัยสำคัญนะครับนักเที่ยวก็สามารถติดต่อสอบถามได้มาทางทรสำนักตราดก็ได้นะครับหรือทางติดต่อมาทางโรงเรียนบ้านตาหนึกก็ได้นะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับจะนำทุกท่านไปคราดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการคราดหอยคอยเธอเนี่ยก็มีเวลานะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยน้ำก็จะลงในช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายน้ำก็จะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็นักเที่ยวก็ต้องเตรียมตัวมากันให้ดีๆนะครับนักเที่ยวที่มาพักคลองใหญ่มาพักที่อำเภอเมืองเนี่ยก็สามารถมาคราดหอยก็ได้ในช่วงเช้านะครับโดยเตรียมเรื่องของชุดเรื่องของหมวกเรื่องของสิ่งป้องกันต่างๆเนี่ยมาคอยผัดมาคอยเปลี่ยนด้วยเพราะว่าในช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับแล้วก็ฝนก็ตกแทบทุกวันนะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ดีหน่อยนะครับอากาศก็ดีนะครับคลองใหญ่ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวนะมีสิ่งดึงดูดใจอีกหลายแห่งมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงศาสนานะครับเรามีสัตว์จำแนกท่องเที่ยวคลองใหญ่นะครับมีผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับมีร้านของที่ลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมบันดุกก็ดีหรือจะเป็นของที่ลึกจากศาลเจ้าแม่ท่าพิงคลองใหญ่เรื่องของสายลูกปัดร้อยข้อมือก็ดีนะครับเรามีของทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ครบนะครับตั้งแต่ปลายช่วงกลางปีที่แล้วที่เราประสบปัญหาเรื่องของสถานการณ์ชายแดนเนี่ยคลองใหญ่นี้ก็เงียบนะครับเศรษฐกิจก็ซุดตัวลงไปเยอะนะครับทางภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคของธุรกิจท่องเที่ยวก็เลยคิดจัดกิจกรรมอันนี้กันขึ้นมานะครับเพื่อดึงดูดและเพื่อกระตุ้นให้โดยเฉพาะชาวตลาดเองชาวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้เข้ามาท่องเที่ยวอำเภอคลองใหญ่เพื่อให้เศรษฐกิจของอำเภอคลองใหญ่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับ
3: โอ้ค่ะแล้วหอยที่คาดได้ที่นักเที่ยวมาจะเอาไปทำอะไรได
2: ้กิจกรรมคาดหอยคอยเธอนี่นะครับนักท่องเที่ยวที่มาลองสัมผัสประสบการณ์เนี่ยสิ่งที่ได้จะพบจากการคาดหอยก็คือหอยขาวนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นที่หาได้ในแห่งนี้นะครับเมื่อท่านคาดหอยขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมีชาวบ้านนะครับรอทำเวิร์กช็อปนั่นคือทำเมนูที่ปรุงมาจากเมนูหอยขาวนะครับที่เราอาจจะชอบกันก็คือหอยขาวผัดโหระพาโอ้โหกลิ่นนี่โชยมากนะหรือจะเป็นหอยขาวนึ่งจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสดๆนะครับของฝีมือชาวบ้านนะครับอันนี้ก็ถ้ามาในช่วงที่ทรสำนักงานตราดจัดกิจกรรมโปรโมทเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่อย่างใดครับ
4: สังเกตของเราคือแล้วก็ขาดไปเรื่อยๆเนี่ยตรงไหนถ้ามันว่าถ้ามันมีหอยนั่นมันจะดังแก๊กแล้วเราก็ค่อยๆดุนมันแล้วขึ้นมาเงี้ยจะเป็นแบบนี้วิธีการขาด
3: กับกิจกรรมท่านดีไหมคะ
4: ดีมากเลยจ้ะ
5: ดีมากเลย
3: แล้วหอยที่เราฆ่าเรา
4: ทำได้ไหมมันทำได้หลายเมนูเลย
5: ผัดโหระพาผัดพริกโหระพาแล้วจะเอาไปจื้อเอาไปลวกทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะอร่อยมาก
4: อร่อยมาก
5: ใช่
3: ว
5: ัน
3: ปกติใช้เวลาว่างหรือว่าเป
5: ็
3: นอาช
5: ี
3: พ
5: เป็นอาช
3: ี
5: พ
3: เป็นอาชีพแล้วจ้ะวันได้เยอะไหม
4: มันก็แล้วแต่ว่า
5: ช่วงนี้หน้ามรสุมไม่ค่อยเยอะจ้ะ
4: มันก็เดือนนี้เดือนสิงหากับกันยาเนี่ยมันจะเยอะแล้วมันจะอ้วนหอยอ่ะเพราะมันได้น้ำฝนมันจะหวานแต่ทีนี้ว่ามันก็ไม่ชุ่มจนเกินไปแต่มันจะกระจายไปทั่วง่ายๆหอยอ่ะใช่เราต้องรู้จุดไงคือถ้าเราครูตรงนี้มีเราก็เดินขาด
5: ย้ายที่
4: ให้มันเหตุขาดแล้วดังแก๊กที่ได้ต้องหาหอยให้เจออ่ะพอเจอปุ๊บเราก็จะวนอยู่แถวนั้น
5: แหละ
4: ม
5: ัน
4: ก
5: ็
4: จะเจอเรื่อยๆใช่
3: เราทำเป็นอาชีพเนี่ยเราไปทำอะไรบ้างหนึ่งเอาไปนอกจากเอาไปกินเองกับเอาไปขาย
4: ขาย
5: ได้จ้ะ
3: ขายเท่าไหร่คะ
4: ขายกิโลละ50
3: จ้ะแต่แล้วช่วงที่มันชุกๆเนี่ยมีรายได้ดีไหมแต่วัน
4: มันก็ดีนะนอกวันอย่าง
5: ที่
4: น
5: ั่
4: นก็
5: เพราะหอยกิโลนะมันจะนิดเดียวไง
4: มันน้อยไงมันหนักหอยเนี่ย
5: มันหนัก
4: ใช่
3: วันได้มากกว่าพัน
4: ไม่ถึงจ้ะ
5: อย่างนี้ก็500
4: เขาขุดกันเยอะไง
5: ใช่เขาถูกขุดกันเยอะใช่ทั้งหมู่บ้านลงมาขุดกันเยอะ
4: จะทำเป็นอาชีพ
5: เป็นอาชีพเสริมจะเป็นอาชีพเสริมของหมู่บ้าน
4: จะ
5: เ
4: วลา
5: ที
4: ่เราออก
5: ช่วงน้ำแห้งช่วงน้ำแห้งจ้ะน้ำแห้งเช้าก็ไปเช้าน้ำแห้งเย็นก็ต้อง
4: ขุดตอนเย็น
5: ใช่
4: แล้วอย่างอุปกรณ์เนี่ยเราทำขึ้นมาเอง
5: บางครั้งบางคนก็ทำเองแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะกินตื้นถ้าซื้อจะสั่งทำอันละ150-250เป็นคาดเลสอ่ะก็จะมีขายโรงกึ่งจะทำขาย
4: ใช่
5: แล้วก็ซื้อมาอัน250จ้ะ

0: help you
1: มาเที่ยวหรอคะมีอะไรให้ช่วยไหม
2: เดี๋ยวผมเป็นไกด์ให้คุณเอง
1: ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีรอยยิ้มสยามสร้างความห่วงใยให้เขาอุ่นใจเพื่อเมืองไทยได้เป็นที่น่าจดจำ

0: ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นทะเลหรือภูเขาความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองไทยก็ยังคงรอนักท่องเที่ยวมาเยือน
1: ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นมีไมตรีงามวัฒนธรรมงามน้ำใจงามอย่างไทยที่ใครๆต่างชื่นชมท่องเที่ยววิถีไทยปลอดภัย

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกนะคะช่วงนี้อยู่ที่ตราดนะคะกับกิจกรรมคลาดหอยคอยเธอของอำเภอคลองใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังคะพูดถึงคลองใหญ่นะคะก็มีหลายสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็มีชายทะเลที่สวยงามมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเมืองตราดแล้วก็ยาวไปจนถึงคลองใหญ่นะคะที่หลายๆคนให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นหาดบานชื่นที่อำเภอคลองใหญ่หาดทรายขาวสะอาดเงียบสงบนะคะชาวกัมพูชาเองนะคะที่เคยมาทำงานในฝั่งไทยเวลาข้ามมาจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่มาท่องเที่ยวนะคะก่อนที่จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันระหว่าง2ประเทศเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่หลายๆคนเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะอย่างหาดบานชื่นเองเนี่ยก็มีที่พักริมหาดไว้รองรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่ต้องการบรรยากาศสงบเงียบและอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองตราดด้วยนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งสถานที่สำคัญในพื้นที่ของจังหวัดตราดนะคะเพราะว่าจังหวัดตราดเราก็เป็นจังหวัดที่มีการบริหารจัดการเรื่องของการท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยมนะคะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแทบทุกแห่งในจังหวัดตราดนะคะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แล้วก็พัฒนาไปสู่กระบวนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะครับณที่หนึ่งสามารถเชื่อมโยงไปได้อีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีการจัดรูทในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายสายไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะก็เรียกว่ามีหลายกิจกรรมเลยทีเดียวนะคะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเลือกสรรได้ตามความพึงพอใจและเลือกสรรได้ตามความนิยมของตนเองนะคะในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดตราดเองไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ำตกนะคะหรือแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และท่องเที่ยวเชิงชุมชนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็หล่อล้อมส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านมาเยี่ยมเยือนค่ะมีท่องเที่ยวโบราณสถานของจังหวัดตราดด้วยแต่ละพื้นที่นะคะในเรื่องของการเยี่ยมชมนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะให้เที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องดูสถานที่ดูสิ่งรอบข้างด้วยนะคะอย่างการรับชมโบราณสถานนะคะสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงก็คือเรื่องของความเคารพสถานที่และลึกถึงคุณค่าของโบราณสถานซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและเป็นมรดกของโลกซึ่งภูมิปัญญาและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะที่สั่งสมมาเป็นเวลาช้านานแสดงออกทางรูปแบบจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมรวมทั้งเป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถนำมาพัฒนาเทียบเคียงกับเอกสารทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้อีกด้วยดังนั้นโบราณสถานทุกแห่งซากปรักหักพังทุกชิ้นล้วนแล้วแต่เป็นคุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่งจึงไม่ควรทำร้ายทำลายไม่ควรเคลื่อนย้ายไม่ควรไปเติมไปแต่งหรือขโมยโบราณวัตถุที่อยู่ในโบราณสถานแห่งนั้นนะคะก็ต้องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแล้วก็มีความเคารพนอบน้อมในสถานที่ไปนะคะไม่ควรจับต้องโบราณวัตถุหรือภาพจิตรกรรมฝาผนังเนื่องจากเหงื่อที่ประกอบด้วยสารประกอบทางโปรตีนน้ำและไขมันของเราเนี่ยนะคะก็จะไปเกาะติดอยู่บริเวณที่เราจับหรือแตะต้องทำให้โบราณวัตถุและจิตรกรรมฝาผนังต่างๆเหล่านั้นเสื่อมสภาพรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะไม่ควรถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยใช้แฟลชโดยไม่จำเป็นนะคะหากมีผู้เยี่ยมชมโบราณสถานเข้ามาถ่ายภาพเป็นจำนวนมากแล้วก็มาถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องแสงแฟลชดังกล่าวก็จะมีผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมโดยตรงเนื่องจากทำให้สีที่ใช้เขียนบนจิตรกรรมซีดลงแล้วก็จะเลือนหายไป ในที่สุดนะอันนั้นก็เป็นข้อควรระมัดระวังในการเที่ยวโบราณสถานนะคะไม่ควรจุดธูปเทียนหรือก่อให้เกิดควันไฟโบราณสถานที่พระพุทธรูปเก่าแก่หรือมีจิตรกรรมฝาผนังเก่านะเราก็ไม่ควรจุดธูปจุดเทียนก่อให้เกิดควันไฟโดยไม่จำเป็นเนื่องจากควันที่เกิดจากการเผาไหม้ธูปเทียนมีทั้งความร้อนฝุ่นละอองและน้ำมันก็จะไปเกาะตามโบราณวัตถุหรือภาพจิตรกรรมทำให้เกิดการเสื่อมสภาพได้นะอันนี้ก็เป็นผลกระทบไม่ควรนำทองคำเปลวติดตามวัตถุโบราณทั้งพระพุทธรูปโบราณหรือโบราณวัตถุอื่นๆนะคะที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์รวมถึงการขูดขีดหาเลขหาหวยหาหวยรวยเบอร์อันนี้ก็ไม่ควรทำนะคะหรือการบดทำลายเพื่อทำพระผงโดยเชื่อว่าหากนำมาผสมแล้วจะปลุกเสกก่อให้เกิดมหามงคลต่างๆอันนี้ก็ไม่ควรทำนะคะซึ่งหากคำนึงถึงคุณค่าทางวิชาการและการกระทำเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นการทำลายโบราณวัตถุประวัติศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดีที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะคะการนำทองคำเปลวไปติดลงบนโบราณวัตถุหรือโบราณสถานนั้นหากมากจนไม่สามารถที่จะมองเห็นรูปแบบศิลปะเพื่อการศึกษาได้อีกต่อไปนะคะต่างคนต่างติดเอา10คน100คน 1,000 คนนะคะติดเข้าไปก็ถมหนามองไม่เห็นลวดลายใดๆนะคะทั้งนี้หากเรามีคติว่าวัตถุเหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องปิดทองก็ขอให้คำนึงถึงคุณค่าที่แท้จริงว่าคติการสร้างพระพุทธรูปนั้นสร้างขึ้นเพื่อสืบต่อพระศาสนาไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัตถุมงคลหากมีจารีตการปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณเหตุใดพระพุทธรูปเก่าแก่ที่พบเจอจึงไม่มีร่องรอยการปิดทองมาตั้งแต่โบราณดังนั้นการปิดทองบนพระพุทธรูปเก่าแก่จึงอาจเป็นการทำลายคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมที่คาดไม่ถึงนะคะวิธีปฏิบัติในปัจจุบันจึงนิยมทำพระพุทธรูปหรือวัตถุจำลองขึ้นเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ปิดทองคำที่องค์จำลองเท่ากับเป็นการอนุรักษ์ของเดิมไว้และไม่เป็นการขัดศรัทธาของพี่น้องประชาชนด้วยนะก็ถือว่าหาทางออกอย่างสันติร่วมกันนะคะไม่ผิดทั้งหลักความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ไม่เป็นการทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุด้วยนะคะนอกจากนี้ในการเที่ยวอย่างรับผิดชอบเนี่ยนะคะไม่ควรนำผ้าไปห่มโบราณวัตถุสถานเพราะจะทำให้เกิดความชื้นนำไปสู่การผุพังการขึ้นราเชื้อราเนื่องจากพื้นที่แถบนี้มีฝนตกชุกและมีความร้อนชื้นหากนำผ้าไปห่มให้เกิดการอับชื้นก็จะเกิดการอับชื้นใต้ผืนผ้าก่อให้เกิดเป็นเชื้อราและดูแลรักษายากขึ้นนอกจากนี้หากบริเวณใต้ผ้ามีลวดลายปูนปั้นเก่าแก่เมื่อกระแสลมพัดผ้าที่ผูกทับอาจสะบัดเสียดสีกับชิ้นส่วนต่างๆส่งผลให้รูปปั้นเหล่านั้นหลุดล่วงง่ายขึ้นจนอาจกลายเป็นการทำลายหลักฐานโบราณคดีอันทรงคุณค่าและเมื่อหลักฐานเหล่านั้นผุพังไปแล้วก็จะไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้นะคะก็อย่าทำเลยนะคะนอกจากนี้หากจำเป็นต้องปลูกสร้างสิ่งใดใกล้โบราณสถานหรือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของภูมิทัศน์เช่นสร้างอาคารให้มีรูปแบบลักษณะสอดคล้องกับสถานที่ดังกล่าวหรือว่าไม่บังทัศนวิสัยนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นนะคะก็อยากจะให้คำนึงถึงชุมชนที่เราต่างๆนะคะไปเยี่ยมไปเยือนไปท่องเที่ยวไปทัศนศึกษาเราควรที่จะต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ของเขานะคะควรที่จะศึกษาวัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆที่เราจะไปเยี่ยมชมนะคะศึกษาเพื่อที่จะเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ไปโดยเรียกว่าไม่ได้ศึกษาก็อาจจะไปทำผิดกฎผิดระเบียบไม่ได้คำนึงถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจนเกินไปกลายเป็นการทำลายวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆโดยที่เราไม่ตั้งใจนะอันนี้ก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนบางทีก็ ไปขัดแย้งทั้งนั้นที่เราเป็นนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ทางที่ดีก็ควรที่จะศึกษาระเบียบแล้วก็ความชอบความเชื่อศิลปวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะควรส่งเสริมสนับสนุนแต่ละชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของตนโดยต้องเรียนรู้และยอมรับซึ่งกันและกันเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์อย่างแท้จริงค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะที่เราจะต้องสนใจใส่ใจแล้วก็เที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยนะคะเพราะว่าการมีหัวใจอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเป็นสิ่งที่ทุกคนควรคำนึงถึงเพราะสิ่งเหล่านี้คือมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่เก็บสะสมจากรุ่นสู่รุ่นและเมื่อเราเห็นคุณค่าของตัวเราแล้วก็ต้องให้เกียรติชุมชนอื่นเมื่อไปท่องเที่ยวควรไปอย่างมีหัวใจอนุรักษ์ศึกษาความรู้และไม่ทำลายสถานที่หรือวัตถุเหล่านั้นทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเพื่อส่งต่อคุณค่าที่เราได้มีโอกาสสัมผัสสู่คนรุ่นต่อไปในสภาพที่ดีที่สุดค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการท่องเที่ยวและเที่ยวอย่างรับผิดชอบค่ะเอาล่ะค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสุนทรยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กคมมีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเร่งดับไฟป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเครงบริเวณบ้านโคกเหลาหมู่ที่6ตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นหลังเกิดลมกระโชกแรงทำให้ไฟลุกลามขยายเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลังและรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งปภ.จังหวัดอบต.เทศบาลหน่วยควบคุมไฟป่าเข้าฉีดน้ำสกัดและควบคุมแนวไฟเพื่อป้องกันการลุกลามพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟนอกจากนี้ยังประสานไปยังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมาร่วมสนับสนุนทำฝนเทียมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเครงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิงได้เปิดช่องทางติดต่อฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าในพื้นที่พรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสกัดไฟปะทุใต้ดินป้องกันการลุกลาม
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าในพื้นที่พรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพบไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11สิงหาคมและยังมีไฟปะทุซ้ำในหลายจุดกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่เร่งควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุที่มีระดับน้ำต่ำทำให้มีความเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินอาจลุกลามเป็นวงกว้างจึงให้นำเฮลิคอปเตอร์เข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทั้งการบินตรวจสอบสภาพพื้นที่และทิ้งน้ำเพื่อควบคุมไฟโดยย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการบินได้จัดส่งอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ หมายเลขทรัพยากร1106จำนวน1ลำลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนภารกิจบินตรวจสอบและทิ้งน้ำควบคุมไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและอากาศยานเพื่อเร่งควบคุมไฟป้องกันการลุกลามและลดผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางจากเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช
8: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากเกิดไฟไหม้ต่อเนื่องเป็นวันที่2และยังคงลุกลามเป็นบริเวณกว้างจากกระแสลมแรงโดยเฉพาะบริเวณป่าเสม็ดขาวในพื้นที่ป่าพรุก่อนลุกลามเข้าสู่สวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและเข้าใกล้โรงเรียนสะอวดเคร่งธรรมวิทยาซึ่งอยู่ห่างประมาณ150เมตรเบื้องต้นพบประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คนจึงมอบหมายให้ทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่11นครศรีธรรมราชประสานทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะอวดลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
10: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
11: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
12: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
13: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
14: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
15: รักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
16: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดด แสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVAซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไรประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
17: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
18: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน

0: ประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะไปชมผลงานของน้องๆไปฟังเสียงจากอาจารย์ผู้สอนที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้กันครับ
1: ก็ต้องเริ่มต้นก่อนเนาะชุมนุมเราอ่ะมันเพิ่งเปิดมาได้3ปีแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราพาเด็กไปทำหนังประกวดศิลปหัตถกรรมก่อนประมาณก็ประมาณรวมปีนี้ก็10ปีละเสร็จแล้วก็มันหาเด็กยากพอหาเด็กยากก็เลยจัดตั้งเป็นชุมนุมขึ้นมาก็รับสมัครเอาเด็กที่เขาสนใจสมัครพอถึงเวลาจะไปแข่งขันเนี่ยก็จะมีเด็กเป็นชุมนุมเขาก็จะรวมตัวกันเองอะไรกันเองแล้วก็โรงเรียนก็จะมีกล้องให้มีกล้องให้2ตัวแต่ก็เป็นไปตามสภาพระยะเวลามันก็พังอะไรบ้างทุกวันนี้ก็ใช้กล้องมือถือนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนก็คือในการซื้อไมค์ให้แล้วก็หาเทคนิคหาอะไรต่างๆมาบอกเขาสอนอบรมเขาในช่วงคาบชุมนุมครับก็คือให้เขารู้ว่าถ่ายฉากนี้ต้องทำยังไงตัดเสียงแบบไหนอันไหนควรมีอันไหนไม่ควรมีอะไรเงี้ยครับช่วง2ปีหลังเนี่ยก็คือเด็กเขาจะชอบมากเพราะว่าเขามีความมุ่งหวังของเขาเลยว่าเขาอยากจะไปต่อมหาลัยในด้านสาขาของการแสดงของนิเทศอย่างเงี้ยครับเขาเลยมาการเข้าอยู่ชุมนุมคือเขาหวังเพื่อที่จะออกรายการต่างๆไปแข่งขันนู่นนี่นั่นเพื่อเก็บพอร์ตของเขาเพื่อเข้าพอร์ตนั่นคือเขามีจุดมุ่งหมายของเขาเบื้องต้นตอนนี้ก็คือหวังว่าอยากให้เขาได้มหาลัยที่เขาต้องการเพราะเราเป็นแรงผลักดันแรงหนึ่งเนาะที่ทำให้เขาได้มีประสบการณ์มีพอร์ตมีต่างๆผู้ประกอบในการสอบเข้าอะไรครับ
0: หลังจากที่ได้ฟังอาจารย์ผู้สอนผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับน้องๆนักเรียนกันแล้วขอพาท่านผู้ชมไปดูผลงานการทำงานของน้องๆกันบ้างครับ
2: มันต้องมีตัวละคร2ตัวเป็นตัวหลักแล้วก็ตัวที่เป็นตัวกระดาษอะทุกคนอ่านในเรื่องมาแล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมโอเคโอเคมันจะต้องมีตัวที่เป็นตัวของปีศาจกระดาษแล้วก็ตัวของคนทำงานทุกคนก็ใครเหมาะสมกันดีนี่ย้อยอยากได้แบบว่าฟิลเหมือนผู้ชายรู้จักอัตมกรปะแต่มาก่อนที่แบบแบบไอติมพูดได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันฟิวนั้นอันนี้เราค่อยคิดละกันแต่ว่าเราอยากได้พ็อปฝ่ายพ็อปมีใครเป็นฝ่ายพ็อปไหมในนี้อยากได้พวกของกระดาษอยากได้กระดาษแบบเยอะมากๆตัวที่เป็นสแตนด์อินอยากได้แบบว่าสีดำๆหน่อยเหมือนชุดบอดี้สูทอะไรประมาณนี้ก็มีประมาณนั้นแล้วก็เรื่องเวลาถ่ายทำเราถ่ายทำช่วงเช้าจะไปถ่ายที่ห้องสมุดแล้วก็ห้องศิลปะตรงตึกโรงอาหารเขียนบทตอนนี้บทได้แล้วอยากได้ฝ่ายจัดแสงมีใครจัดแสงไหมในนี้จัดแสงได้โอเคมันเรามีสปอตไลท์อยู่ไฟจับกบเป็นสปอตไลท์เนาะเป็นไฟสีเหลืองแล้วก็มีใครแต่งหน้าเป็นไหมแต่งหน้าให้นักแสดงอะไรอย่างนี
3: ้แต่งไปก็หมด
2: อ่ะเดี๋ยวช่วยแต่งให้หลิวหน่อยเอาแบบสวย
3: ๆ
2: 19คนต่อ1ใช่ถูกต้องมีประมาณนี้แล้วมีอะไรมั้ยคะมีใครข้อเสนออะไรมั้ยคะ
3: ตะกล้องมีใครนะ
2: ตะกล้องเมื่อกี้มีเลมี
3: เราเป็นสแตนด์อินแล้วไงไม่เลยทํา2อย่างเลย
2: ทําหลายอย่างได้เพราะว่า
3: ตะกล้องมันก็เป็นสแตนด์อิน
2: ใช่ได้เพราะเรามีหลายตะกล้องไงเรามีหลายมุมกล้องอะไรงี้สยองขวัญแฟนตาซีเฮ้ยเก๋มันแบบโดดเด่นไงคนเขาอาจจะอยากดูอะไรอย่างนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเรื่องเนี้ยประมาณเกือบ5นาทีแต่ว่าถ่ายจริงประมาณ10ชั่วโมงอะไรเงี้ยโอเค
0: หลังจากที่น้องๆได้แบ่งหน้าที่และภารกิจในการทำงานอย่างราบรื่นรวมถึงการเตรียมการถ่ายทำหนังสั้นอย่างพิถีพิถันก่อนที่จะได้ลงมือไปในพื้นที่จริงเรามาฟังแนวคิดและมุมมองในการผลิตหนังสั้นจากน้องๆกันก่อนครับว่าพวกเขาได้นำความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้มาปรับใช้ในการทำงานครั้งนี้อย่างไรกันบ้างครับ
4: หลังจากที่เรานะคะให้โจทย์น้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการทำหนังสั้นนะคะโจทย์ก็คือเป็นหนังสั้นเกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหม
5: ค่ะพี่นิวค
4: ่
5: ะ
4: เห็นบอกว่าที่โรงเรียนเราก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะพี่นิวโรงเรียนของเรานะคะเป็นแบบว่าเราใช้แบบว่ากระดาษเยอะมากเราก็เลยต้องหาวิธีแก้ปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องของขยะของกระดาษยังไงเราก็เลยคิดว่าเสร็จเกี่ยวกับเปเปอร์มาเช่ค่ะ
4: คือเอาพวกขยะที่เป็นกระดาษเนี่ยมาใช้ในการประดิษฐ์เป็นงานคราฟงานฝีมือ
5: ใช่ค่ะ
4: เป็นเปเปอร์มาเช่ทีนี้ ขั้นตอนในเรื่องของการผลิตหนังสั้นแน่นอนว่ามันก็จะต้องมี 3P เนาะอย่างที่เรารู้ก็คือ pre-production production แล้วก็ post production ใช่ปะทีนี้เนี่ยขั้นตอนนี้พอเราได้คอนเซ็ปต์มาแล้วว่าเราอยากจะทำหนังสั้นเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราก็ต้องขั้นตอนแรกควรจะมาทำอะไรก่อนสำหรับการทำหนังสั้น
5: เราต้องกำหนดหัวข้อเรื่องดีกว่าค่ะพอเราเสร็จปุ๊บเราต้องคิดพล็อตเรื่อง
4: อ้าวทีนี้วันนี้เราก็ต้องมาระดมการคิดพล็อตเรื่องว่าเราจะต้องนำเสนอออกมาเป็นหนังยังไงถูกไหมทีนี้ใครปกติใครจะเป็นคนวางพล็อตเป็นคนวางสคริปต์เป็นคนวางเนื้อหาของเรื่องคะ
5: ต้องเข็มเลยค่ะ
4: อ๋อนี่คนนี้คือเป็นคีย์สำคัญเลยในการที่ว่าจะวางว่าเรื่องแต่ละเรื่องจะดำเนินไปในทิศทางไหน
5: ใช่ค่ะ
4: เข็มพูดดังนิดนึงนะลูกนะจะถามว่าอย่างเข็มวางพล็อตเรื่องเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเปเปอร์มาเช่เนี่ยมันจะต้องนำเสนอยังไงให้แบบคนรู้สึกว่าเฮ้ยตระหนักในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อม
6: เราก็ต้องทำให้รู้สึกว่ามันใช้กระดาษมามันมีกระดาษเหลือเยอะใช่ไหมคะท
4: ี
6: น
4: ี
6: ้มันไม่ได้ใช้แล้วทีนี้มันพอไม่ได้ใช้ค่ะมันก็จะแบบว่ามันก็จะกลายเป็นขยะที่มันดูแบบว่ามันไม่ได้เอาไปใช้ต่อแล้วถ้าคือเราก็เลยคิดหาวิธีค่ะที่เราจะรีไซเคิลมันขึ้นมาเราก็เลยเอามาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ค่ะใช่
4: แล้วเราจะต้องนำเสนอในหนังของเรายังไงอ่ะ
6: เราจะมีการบอกวิธีการทำค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มมาด้วยเรื่องของการแบบว่ามันมีคนนึงอะค่ะเขาแบบว่าขีดเขียนกระดาษแบบว่าเขาใช้กระดาษเปลืองมากเลยอะค่ะแล้วมันจะทำให้โลกร้อนนะคะถ้าแบบว่าใช้เยอะเกินไปแล้วทีนี้ค่ะมันก็เลยมีเจ้าปีศาจกระดาษล่ะค่ะขึ้นมาค่ะใช่มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระดาษอะอย่าใช้เปลืองแล้วก็มันมีวิธีรักมันมีวิธีรีไซเคิลกระดาษที่ดีกว่านี้อยู่นะคะแล้วก็เลยตัดภาพไปที่ห้องนึงค่ะแล้วมันก็จะเป็นการเจ้าปีศาจกระดาษเนี่ยนะคะก็จะบอกวิธีการทำเปเปอร์มาเช่ค่ะใช่
4: เ
6: ป็
4: นขั้นตอนประมาณนี้ใช่ไหมลูก
5: ใช่ค่ะแล้วก็จะใส่ความแฟนตาซีเข้าไปในเรื่องของพล็อตเรื่องค่ะให้มันดูมีความน่าสนใจและมีความโดดเด่นค่ะให้มันว่าไม่ดูธรรมดาเกินไป
4: แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ฟังนะคร่าวๆนะต้องมีตัวละครหลักๆ2ตัวคือคนที่แบบขีดเขียนกระดาษที่แบบใช้กระดาษเปลืองมากกับเจ้าปีศาจกระดาษ
5: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้พอเราได้พล็อตเรื่องอย่างนี้แล้วมันก็ต้องส่วนของการแคสติ้งนักแสดงสิถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
4: เราแคสติ้งนักแสดงเนี่ยเราต้องแคสติ้งจากไหนอะคะโรงเรียนเรามีตั้งหลายพันคน
5: เราต้องส่วนใหญ่นะคะของทีมหนูเนี่ยเราจะหาจากคนที่เรารู้จักก่
4: อ
5: นต้องมีความแบบว่าความคาแรคเตอร์เนี่ยค่ะต้องมีความชัดเจนแล้วก็แบบว่าเราเนี่ยสนใจในตัวเขา
4: ทีนี้2ตัวหลักคนที่ขีดเขียนกระดาษแบบเละเทะมากกับอีกเจ้าตัวนึงก็คือปีศาจขยะคาแรคเตอร์แต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไง
5: แตกต่างค่ะคือตัวละครของที่เป็นคนขีดเขียนนะคะเป็นคนที่แบบยุ่งงานมากว่าทำงานหนักเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนผมว่าขยำแล้วขยำเล่าค่ะแต่ว่าทำให้กระดาษแบบมันเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้แบบว่าใช้สิ้นเปลืองต
4: ั
5: วปีศาจเนี่ยเขาก็จะว่าเป็นเหมือนครูมาสั่งสอนเด็กคนนี
4: ้
5: ว่าทำไมต้องเอ้ยใช้ขยะใช้แบบกระดาษเปลืองมากค่ะต้องหาวิธีแก้ปัญหากัน
4: คาแรคเตอร์2ตัวก็ต้องมีความแตกต่างกันคนที่เป็นปีศาจที่ลักษณะเหมือนครูก็ต้องแบบลักษณะคาแรคเตอร์ต้องแบบดูเจ้ากี้เจ้าการเก่งประมาณนี้ใช่ไหมเอ้าโอเคหลังจากที่น้องๆได้วางพล็อตเรื่องนะคร่าวๆให้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปสู่ขั้นตอนของการแคสติ้งนักแสดงค่ะว่าหนังสั้นของเรานักแสดงแต่ละตัวจะต้องมีความเหมาะสมกับบทมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวโกโก้แล้วก็เพื่อนๆพากันไปเนา
5: ะ
4: โอเคค่ะ

0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูการแคสติ้งตัวละครกันแล้วตอนนี้นะคะตัวละครเด่นของเราก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะน้องต้นหลิวสวัสดีค่ะทีนี้เดี๋ยวให้โกโก้อธิบายว่าคาแรคเตอร์ที่ต้นหลิวจะต้องได้รับตัวละครนี้มันมีคาแรคเตอร์ยังไงส่วนตัว
1: ค่ะสำหรับคาแรคเตอร์ของตัวละครหลิวนะคะคือตัวนี้ต้องมีความแบบว่าเป็นคนที่ขยันทำงานค่ะเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหมีความยุ่งในการทำงานมากอะไรประมาณนี้ค่ะดูที่หลิวของเราเนี่ยเป็นคนที่ไปหน้าแต่เขาก็สวยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นคนที่บ้างงานเหมือนกันอะไรอย่างนี
0: ้คือคาแรคเตอร์ไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆหลิวก็เป็นคนมุ่งมั่นการทำงานอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะก็เลยเลือกตัวละครหลิวมา
0: ได้ทีนี้ถามหลิวบ้างการที่เราได้แคสติ้งเป็นตัวละครในหนังสั้นเรื่องนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้าง
2: โอ้ตอนแรกอ่านบทแล้วตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยทำแนวนี้เลย
0: แต่ก็คือเคยรับบทอื่นๆมาเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะเคยมี MV ถ่ายหนังบ้างนี่แต่ว่าไม่เด่นถึงขนาดเป็นตัวจริงแบบนี้ค่ะ
0: เพราะว่าเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวหลิวจะต้องเป็นตัวที่แบบคุณยุ่งมากมุ่งมากในการทำงานฉีกกระดาษแล้วเขียนไม่ได้ขยำทิ้งแบบนี้เลยนะ
2: ถูก
0: อินเนอร์อย่างนี้เลยนะ
2: ถูก
0: เดี๋ยวเราไปติดตามผลงานของน้องหลิวนะคะว่าหนังสั้นเรื่องนี้น้องหลิวจะเป็นตัวเด่นมากมายแค่ไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงมุมมองในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมเอาเปเปอร์มาเช่มาช่วยเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการต่อไปกันเลยค่ะ
3: หลังจากที่น้องๆ นักเรียนได้ซ้อมบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนกันแล้วอย่างเต็มที่มาฟังความรู้สึกของน้องๆของแต่ละคนกันบ้างครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกับการทำงานในครั้งนี้กันบ้างครับ
0: ถามจริงๆบ้างเห็นบอกว่ามีเส้นทางในเรื่องของการหันมาสนใจหนังสั้นไม่เหมือนใคร
2: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูหนังเลยทั้งตัวหนังที่มันเป็นหนังในโรงใหญ
0: ่
2: ทั้งตัวซีรีส์หรือว่าละครเองก็ไม่ค่อยได้ดูเลยคือทั้งชีวิตดูไปไม่กี่เรื่องแต่ว่าเอิ้นว่าหนูขึ้นม.4มาแล้วมันมีความรู้สึกที่ว่าหนูอยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนด้วยความที่ว่าหนูเป็นคนที่แบบเงียบๆนิ่ง
0: ๆ
2: แล้วอะไรในหัวมันค่อนข้างที่จะสื่อสารออกมายากและนิเทศเป็นศาสตร์ของการสื่อสารค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูพัฒนาตัวเองในด้านนี้ได้มันจะทำให้ศักยภาพของหนูมันไปได้มากกว่านี้มากกว่าที่หนูเป็นแล้วหนูก็เลยลองตัดสินใจสมัครเข้าชุมนุมมาจริงๆแล้วหนูสมัครไม่ทันแต่ว่าเอิ้นว่าหนูรู้จักกับครูสมพรมาก่อนแล้วก็เลยขอทักไปหน่อยว่าขอเข้าไปหน่อยได้ไหมคะหนูอยากทำจริงๆหนูอยากลองทำหนูก็เลยได้เข้ามาค่ะแล้วคนแรกที่หนูเจอในชุมนุมเลยก็คือเป็นใบปอค่ะก็คือปัจจุบันก็เป็นผู้กำกับหนูก็อยู่ในกลุ่มนั้นซึ่ง
0: แล้วพอเราเข้ามาปุ๊บเป็นยังไงบ้างดีไหม
2: หนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนในการทำหนังไม่ใช่คนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตค่ะจริงๆแล้วเป็นอินโทรเวิร์ตซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำก็คือทุกคนก็เหมือนจะมาในฟิลเดียวกันว่าคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเอเนอร์จีพุ่งขนาดนั้นในการทำงานเราแค่มีไฟมีความอยากที่จะทำก็พอแล้วหนูเองก็ได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลายๆอย่างกับรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่ได้พูดคุยกันบ้างว่าน้องๆบางคนค่ะมีปัญหาเรื่องก็คือเพื่อนร่วมทีมบางคนก็อาจจะไม่ได้มีความรักในภาพยนตร์ขนาดนั้นหนูก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรถึงเขาไม่รักก็ไม่เป็นไรแค่เขาอยากทำก็พอแล้ว
0: คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบเรารักก่อนเนาะแล้วถ้าเกิด ส่วนที่มันรักเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปสู่การที่เราจะแบบไปหาแรงบันดาลใจนู่นนี่นั่นมาเติมให้หนังเราน่าสนใจมากขึ้น
2: ใช่
0: เอาโยนไปที่ใบปอว่าใช่ไหมใบปอพุ่มกับนะคะก็จะเห็นในการถ่ายทำวันนี้ว่าจะเป็นคนกำหนดว่าเอ้ยจะต้องเป็นฉากแบบไหนมุมภาพแบบไหน
2: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงก้าวมาสู่ตำแหน่งพุ่มกับในการทำหนังสั้นได
2: ้บอกก่อนว่าตอนแรกได้รับบทบาทเป็นตากล้องก่อนค
0: ่ะ
2: แล้วก็ดูพี่พุ่มกับเขาแบบว่ากำกับเขาดูมุมภาพมุมกล้องอะไรค่ะรู้สึกว่าน่าสนใจดีพอเรื่องที่สองก็เลยรู้สึกว่าอยากลองกำกับบ้างค่ะก็เลยเข้ามาเป็น
0: แล้วพอกำกับแล้วเราได้มุมภาพที่มันถูกใจเราแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
2: ดีค่ะรู้สึกว่าแบบนี้แหละที่ต้องการประมาณนี้ค
0: ่ะถูกใจวันนึงจากการที่เราได้ดูหนังแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อมุมภาพมันเป็นแบบนี้วันนี้เราได้มาทำหนังเองรู้สึกว่าเอ้ยมันได้ตามมุมภาพที่เราต้องการมันแบบมันเป๊ะมากมันฟินมากใช่ไหม
2: ฟินค่ะ
0: ทีนี้ถามจะถามสองสาวด้านหลังกันบ้างตำแหน่งอะไรลูก
2: เขียนบทค่ะ
0: เขียนบทโอ้โหเขียนบทแสดงว่าเราต้องมีความละเอียดละออในการแบบบอกเล่าเรื่องราวต่างๆทำไมถึงชอบเขียนบท
2: เพราะว่าจุดแรก
4: จุดเริ่มต้นเลยนะคือมันหนูอะค่ะเป็นคนชอบดูซีรีส์ดูหนังค่ะแล้วก็ชอบอ่านนิยายด้วยแล้วเวลาได้อ่านเรื่องไหนที่มันสนุกสนุกหรือว่าดูเรื่องไหนที่มันสนุกหนูก็จะรู้สึกว่าแบบทึ่งอะค่ะมันแบบว่าโอ้มันสนุกมากเลยไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไง
5: ลำดับเรื่องทำไมมันน่าติดตามขนาดนี้
4: ใช่ค่ะแล้วมันก็แบบคือการจะมีหนังเรื่องนึงใช่ไหมคะมันก็ต้องมีบทค่ะหนูก็เลยอยากที่จะเขียนบทของตัวเองขึ้นมาบ้างค่ะแ
5: บบดีได้มาเขียนบทแล้วเป็นไงบ้าง
4: รู้สึกดีค
5: ่
4: ะ
5: แล้วรู้สึกว่าได้กำกับทุกอย่างหมายถึงว่าได้ดูบททุกอย่างว่าใครทำอะไรที่ไหนเรื่องจะต้องเป็นยังไงมันอยู่ในกำมือเราแล้วนะ
4: ถูกต้องค
5: ่
4: ะ
5: ต่อไมค์มาตรงนี้บ้างค่ะตำแหน่งอะไรคะ
6: เป็นตากล้องค่ะ
5: โอ้โหสาวๆทำไมถึงชอบกันเป็นตากล้อง
6: อย่างเหมือนพี่โกโก้เลยค่ะก็หนูเคยชอบดูภาพยนตร์ชอบดูซีรีส์ค่ะก็รู้สึกว่าแบบภาพหนังที่จะดีขึ้นคือต้องมีแบบมุมมองหรือว่าอะไรที่สวยค่ะรู้สึกว่าใช่ภาพเหมือนแบบบทมันจะสื่อเหมือนเค้าเรียกอะไรแบ็คกราวด์จะสื่อบทมากขึ้นค่ะก็เลยแบบมาสนใจหน้านี
5: ้ยากมั้ยคะครั้งแรกที่มาจับมือถือถ่ายเพื่อนๆหรือว่าถ่ายพี่ๆในหนัง
6: จริงๆหนูทํามาหลายนาทีแล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันก็ยากอะที่จะคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
5: ก็เป็นการท้าทายแบบนึง
6: ใช่ค่ะก็มีพี่ปอสอนค่ะ
5: นี่นะคะก็คือเป็นระบบการสอนที่แบบว่าพี่สอนน้องอีกทีนึงใช่ไหมคะนางเอกของเราบ้างน้องหลิวนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างนอกจากนางเอก
4: ยังไม่เคยลองเลยค่ะ
5: แล้วทำไมหมายถึงว่าวันหนึ่งพี่เพื่อนๆมาติดต่อเฮ้ยต้นหลิวไปเป็นนางเอกให้หน่อยเป็นยังไงบ้าง
4: เพราะว่ารู้จักกับโกโก้ก่อนรู้จักตั้งแต่โรงเรียนเก่าแล้วค่ะแล้วเหมือนแบบว่ามันก็จะถึงงานละแต่ว่ายังหาตัวคนแสดงไม่ได้สักทีหนูก็โอเคช่วยเพื่อนแต่พอมาลองทำแล้วรู้สึกว่ามันเข้าทางอ
5: ่
4: ะ
5: มันก็ทำได้
4: มันทำได้มันไม่ได้ยากสำหรับหนูเลย
5: ก็เลยกลายเป็นว่าจากนางเอกจำเป็นในวันนั้นจ้าจนทุกวันนี้คือเป็นนางเอกเสมอมาหรือว่าเป็นคนที่แสดงในหนังเสมอมาไหม
4: เป็นค่ะเป็นตลอดถ้ามีโอกาสก็จะรับเป็นไปได้ก็รับทุกงาน
5: ก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เลยแบบง่ายหน่อย
4: ใช่
5: ง่ายหน่อยอะไรใช่ไหมทีนี้ถามคำถามสุดท้ายอาจจะแบบให้โกโก้เป็นตัวแทนเพื่อนๆละกันนะในฐานะที่ว่าวันนี้เราทำงานทางด้านแบบหนังสั้นของโรงเรียนค่ะเราอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันบ้างในเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือว่าความสนใจในสิ่งต่างๆที่พัฒนาไปสู่ความชื่นชอบ
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดใครมีความชอบมีความหวังอะไรให้ลองทำไปก่อนค่ะนะคะให้ลองทำไปก่อนอย่าคิดว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราทำไม่ได้ถ้าเราทำมุ่งไปเลย
5: มันก็จะได้อย่างที่เราต้องการ
1: ใช่ค่ะอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการแต่ว่าเป็นการลองฝึกประสบการณ์ใหม่ๆอย่างนี้ค่ะ
5: คือถ้าเกิดสมมติว่าวันนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าในใจเราเราชอบสิ่งนี้แหละอย่ากลัวที่จะลอง
1: ใช่ค
5: ่
1: ะ
5: ให้ลองทำไปก่อนแล้วเราจะค้นพบว่าสิ่งนั้นที่เรารู้สึกว่าอยากทำอ่ะชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบไปต่อเลย
1: ใช่ค่ะ
5: ถ้าไม่ชอบอย่างน้อยเราก็ได้ลองทำแล้วไม่ติดค้างแล้วในใจถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
5: ก็เหมือนกับน้องๆชุมนุมหนังสั้นที่โรงเรียนศรีอานิสอนนะคะว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่สนใจแล้วก็พัฒนาไปสู่สิ่งที่ชอบเนาะแล้ววันนี้เขาก็มีหนังสั้นเป็นของตัวเองและที่สำคัญก็คือว่าหนังสั้นได้รางวัลด้วยแล้วก็จะพัฒนาต่อยอดสู่ระดับอุดมศึกษาซึ่งก็วางแผนกันแล้วใช่ไหมว่าแต่ละคนอยากที่จะไปต่อที่ไหนล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสายนิเทศศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
5: เอาละค่ะวันนี้นะคะก็คือทั้งหมดของรายการคิดดีค่ะกับน้องๆกลุ่มนี้นะคะชุมนุมหนังสั้นโรงเรียนศรีอานุสรณ์ค่ะ
7: รู้แล้วเหรอแม่

0: ส่งครูเนี่ยมาจากไหนวะ
1: พอได้แล้วนะฆาตกร
0: เฮีย
1: ทางนี้ยังฉันอยู่นี่นะฆาตกร
2: แหมไหนโยซะเต็มยศเลยนี่ยะรู้ไหมว่ากระดานอย่างพวกเราน่ะทำอะไรได้ต้องเยอะตั้งใหญ่นะเบ้ยมันนี่เลยนะอย่าคนชั่วจะสั่งสอนเธอเอง
0: อย่าเข้ามานะ
3: ยินดีต้อนรับ
1: ที่นี่คืออาณาจักรกระดาษในเมืองสาวน้อยวันนี้ฉันจะมาสอนเธอว่าใช้กระดาษยังไงให้มันคุ้มค่าชีสเซอร์อย่างว่าเลยต้องเตรียมสีกาวกาวระมังแถมใส่น้ำด้วยแจ๊และกระดาษเหลือใช้ค่ะ
4: เริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกระดาษที่เหลือใช้นะคะมาฉีกเป็นชิ้นเล็ก

0: จากนั้นนะคะก็จะเอากระดาษนะคะมาผสมกับกาวจ้า
1: พอเสร็จแล้วก็ได้เจ้ายินเยกระดาษนี่นำมาปั้นขึ้นรูปได้เยอะมากเช่นรูปพวงกุญแจกรอบรูปหน้ากากและอีกเยอะแยะเลย
2: โอ้กระดาษแผ่นใหญ่ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ก็ใช่ดิเปเปอร์มาเช่คือผลงานที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมันสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเลยช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกนะตัว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ไม่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายและช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport ในการประชุมสภาสมัยหน้าโดยระบุว่าส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากการดำเนินโครงการยึดตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพราะมีการตรวจสอบภายในและเปิดให้ฝ่ายค้านเข้าตรวจสอบรวมทั้งได้ปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นจึงมั่นใจว่าสามารถชี้แจงต่อสภาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการในการชี้แจงอาจไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านก็ตามนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าโครงการ THAI Passport เป็นโครงการที่ดีและควรส่งถึงประชาชนเพราะช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยที่ผ่านมาได้นำโครงการไปนำเสนอในเวที World AI Conference ที่ประเทศจีนและได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีหลายประเทศซึ่งมองว่าแนวทางดังกล่าวสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในหลายประเทศได้ปุริมปราศโสภาภารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทงเพิ่มความจุแก้ภัยแล้งยั่งยืน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรในพื้นที่ปัจจุบันภาพรวมจังหวัดสกลนครมีปริมาณน้ำเก็บกักร้อยละ61อยู่ในเกณฑ์เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างไรก็ตามกรมชลประทานได้เสนอแผนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทงซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและระบบส่งน้ำชำรุดโดยเตรียมดำเนินโครงการพัฒนา4โครงการวงเงิน128ล้านบาทเริ่มต้นปีงบประมาณ2571เพื่อเพิ่มความจุอ่างเป็น 8.20 ล้านลูกบาศก์เมตรและขยายพื้นที่ชนประทานเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 ไร่พร้อมยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่กิจกรรมของชุมชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำคือหัวใจหลักของการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยมีคณะผู้บริหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดส.ส.ในพื้นที่และประชาชนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบริการบันเทิงในจังหวัดยกระดับความปลอดภัยป้องกันเหตุอัคคีภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
9: นายสุกิจมีพริ้งในอำเภอบ้านนาเดิมนำทีมบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการจำนวน8แห่งเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันเหตุอัคคีภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดซึ่งได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินมาตรการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเป็นจำนวนมากซึ่งข้อมูลล่าสุดสุราษฎร์ธานีติดอันดับ3ของประเทศจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสารัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะเวลาเดิมเลยนะคะ16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะภาคอุตสาหกรรมค่ะเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ข่าวสารชายแดนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาก็เนื่องจากมีเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็ตอนนี้เลยต้องมีการยกระดับความปลอดภัยกันสักนิดนึงค่ะรอติดตามกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันค่ะแล้วก็อีกหลากหลายมากมายประเด็นเลยนะคะที่วันนี้น้ำหวานก็จะนำมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันไปพร้อมๆกันนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นวันกันด้วยข่าวของสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ระบุว่าในช่วงวันที่15ถึง17และ21สิงหาคมนี้นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่18จนถึง20สิงหาคมนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะและในช่วงวันที่15ถึง18สิงหาคมนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่19จนถึง21สิงหาคมนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนสำหรับข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่18จนถึง21สิงหาคมนี้ขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเคล้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนสำหรับชาวเรือนะคะก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง ส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตอนนี้ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่15 16แล้วก็19จนถึง21สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ไปจนถึง21สิงหาคมนะคะก็ตอนนี้ยังไงก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักหรือว่าฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะคะอย่างเมื่อช่วงเที่ยงๆบ่ายๆที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ก็พึ่งฝนตกกันไปเองยังไงช่วงนี้ระมัดระวังอันตรายแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะใครที่ต้องทำงานออกนอกพื้นที่บ่อยๆหรือว่าต้องขับขี่รถนะคะก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เวลาเจอฝนตกหนักก็ไม่อยากให้ขับฝ่าฝนกันไปนะคะเพราะว่าภายภาคหน้าอาจจะเกิดเหตุอันตรายข้างหน้าได้ค่ะก็อยากจะให้หยุดพักหาร่มหาที่หลบฝนกันก่อนแต่ว่าการหลบฝนในบางพื้นที่ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้อันตรายจากฟ้าผ่าหรือว่าลมกระโชกแรงได้หรือบางทีอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้น้องหวานก็จะมาแนะนำ5จุดอันตรายที่ไม่ควรใช้เป็นที่หลบฝนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะโดยสถานที่แรกนะคะก็คือพื้นที่โล่งแจ้งค่ะเพราะว่าอาจจะได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าได้สองนะคะป้ายโฆษณาหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงเพราะว่าบางทีป้ายนั้นอาจจะหลุดปลิวหรือว่าล้มทับจนได้รับอันตรายได้เช่นกันนะคะสามค่ะอุโมงค์หรือว่าทางลอดเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและน้ำอาจจะเข้าท่วมอุโมงค์ได้นะคะ4ค่ะใต้ต้นไม้ใหญ่เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าได้ง่ายแล้วก็ต้นไม้นั้นอาจจะหักโค่นได้ด้วยเช่นกันนะคะและ5ค่ะบริเวณเสาไฟหม้อแปลงและโครงสร้างโลหะต่างๆนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการถูกไฟดูดได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเกิดเหตุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะก็ควรรีบเข้าไปหลบฝนในบ้านหรือว่าอาคารที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงปิดหน้าต่างให้มิดชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้จุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยมากที่สุดนะคะใครที่ขับขี่แล้วเกิดฝนตกหนักอย่างนี้ก็อยากจะให้แวะจุดพักนะคะอย่างเช่นบริเวณอาคารหรือว่าปั๊มน้ำมันแล้วจอดรถพักกันไว้ก่อนรอให้ฝนสายสักนิดแล้วค่อยเดินทางกันต่อก็จะปลอดภัยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ฝนตกหนักใหม่ๆนะคะน้ำฝนก็อาจจะทำให้พื้นผิวถนนมันเปียกลื่นประกอบกับมีพวกคราบน้ำมันแล้วก็ฝุ่นละอองที่สะสมบนถนนเมื่อผสมกับน้ำฝนแล้วมันก็จะทำให้ลื่นมากกว่าปกติแล้วก็ลดประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางรถนั่นเองค่ะและด้วยจากเหตุนี้นะคะทางผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์จะมีความเสี่ยงสูงที่จะลื่นล้มหากไม่ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ได้ออกมาแนะนำวิธีขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกลดเสี่ยงการลื่นล้มดังนี้ค่ะโดยผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะควรลดความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนแล้วก็ทัศนวิสัยโดยขับช้ากว่าปกติพร้อมกับเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีระยะเบรกที่เพียงพอหากเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงระวังพื้นถนนลื่นควรชะลอความเร็วเมื่อผ่านทางโค้งทางม้าลายจุดที่มีน้ำขังฝาท่อหรือว่าพื้นผิวถนนที่อาจลื่นหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันหรือว่าหักเลี้ยวรถอย่างฉับพลันเพราะอาจทำให้ล้อนั้นลื่นถลายและเสียหลักได้รวมทั้งให้เปิดไฟหน้ารถขณะขับขี่ในช่วงฝนตกเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่แล้วก็สวมเสื้อกันฝนสีสว่างหรือว่ามีแถบสะท้อนแสงนะคะเพื่อให้ผู้ขับขี่คันอื่นมองเห็นได้ชัดขึ้นตลอดจนให้ตรวจสภาพรถก่อนเดินทางหมั่นตรวจเช็คลมยางดอกยางแล้วก็ระบบเบรกกันด้วยนะคะรวมถึงไฟส่องสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอค่ะโดยเฉพาะยางรถที่ต้องมีดอกยางเพียงพอสำหรับรีดน้ำแล้วก็ยึดเกาะพื้นถนนหากฝนตกหนักจนทัศนวิสัยไม่ดีก็ควรหยุดพักในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนซาลงหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำที่ไม่ทราบระดับความลึกเพราะอาจจะมีหลุมหรือว่ามีบ่อหรืออาจจะมีสิ่งกีดขวางใต้น้ำที่เรามองไม่เห็นจนเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเอง นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะจากทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่ออกมาเตือนผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในช่วงฝนตกแบบนี้นะคะซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะคะจากเรื่องของฝนฟ้ากันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของด้านความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตอนออกกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะจะมีความคืบหน้าอย่างไรไปติดตามกันเลยนะคะสำหรับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคตอนออกนะคะโดยล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามตรวจสอบกรณีการลักลอบนำกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสักแก้วหลังปรากฏข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะในลักษณะที่ว่ามีดินแจกฟรีค่ะระบาดในภาคตะวันออกโดยกำชับให้ตรวจสอบแหล่งที่มาเส้นทางขนส่งและพื้นที่ปลายทางเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยค่ะว่านายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีแจ้งความดำเนินคดีกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียแล้วในหลายพื้นที่ได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัดตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์ซึ่งพบการลักลอบทิ้ง2จุดนอกจากนี้ก็ยังพบการลักลอบทิ้งเศษสายไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดู่และป่าวังตะเคียนตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนและอำเภอกบินบุรีแล้วค่ะและจุดหนึ่งนะคะก็คือในพื้นที่ป่าห้วยไคร้ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการของสปก.พบการนำขยะแล้วก็น้ำเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยมาทิ้งนะคะทั้งนี้ค่ะทางกรมควบคุมมลพิษได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีบริษัท MY Metal จำกัดหมู่ที่7ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์ซึ่งตั้งโรงงานแล้วก็ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตเอกสารสิทธิ์บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ได้ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้ยึดอายัดวัสดุสิ่งของเครื่องจักรรวมทั้งสั่งหยุดประกอบกิจการและดำเนินคดีต่อไปค่ะในส่วนของอบต.มาไผ่นะคะก็ได้ออกคำสั่งอายัดสิ่งของใดๆในพื้นที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ที่ดินหากพบว่ามีการกระทำความผิดหรือใช้เอกสารโดยมิชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะส่วนสำหรับจังหวัดสักแก้วนะคะก็พบการลักลอบนำกากขยะมาทิ้งบริเวณบ่อลูกลังเก่าบ้านห้วยโจดตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครซึ่งก็เป็นพื้นที่ดส.3และบริเวณบ้านใหม่ไพรวันตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสักแก้วก็พบการนำขยะที่อาจมีสารอันตรายมาทิ้งในบ่อดินเก่านอกเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็จะติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทางกรมป่าไม้และหน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มการลาดตระเวนและเฝ้าระวังพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการรับดินแจกฟรีน้ำหรือว่าวัสดุที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแม้จะอ้างว่าใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหากพบรถบรรทุกต้องสงสัยให้นำข้อมูลมาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะคะขณะที่ทางจังหวัดสระแก้วเองก็ได้ตั้งจุดตรวจรถบรรทุกที่เข้าแล้วก็ผ่านพื้นที่เพื่อสกัดการลักลอบนำของเสียมาทิ้งและเร่งแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางค่ะนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดสระแก้วเองก็ยังได้บูรณาการกำลังร่วมกันกับทางตำรวจสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วตั้งจุดตรวจนะคะตามเส้นทางต่างๆ พื่อตรวจสอบรถบรรทุกที่ขนส่งวัตถุอันตรายหากไม่สามารถแสดงเอกสารหรือว่าใบอนุญาตตามกฎหมายได้ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะทางนี้ทางจังหวัดสระแก้วเองก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบรถบรรทุกต้องสงสัยลักลอบนำกากอุตสาหกรรมหรือว่าของเสียมาทิ้งในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนสามารถแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าในอำเภอในพื้นที่เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นเข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างทันท่วงทีค่ะและจากเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมกันไปแล้วนะคะต่อไปเป็นข่าวสำคัญค่ะจากภาคชายแดนกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางองคมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็ที่จังหวัดตราดนะคะเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานและนำพระราชกระแสทรงห่วงใยมอบให้แก่กำลังพลในพื้นที่ชายแดนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือซึ่งสำหรับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วองคมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวต้อนรับและแม่ทัพภาคที่1กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นองคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาในครั้งนี้พร้อมเชิญของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมทั้งร่วมพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยมีนายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวต้อนรับและผู้บัญชาการกองกำลังบูรพากล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเชิญของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจอีกจำนวน60ชุดพร้อมพูดคุยให้กำลังใจอย่างเป็นกันเองพร้อมออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อในพื้นที่จังหวัดตราดซึ่งการได้รับพระราชทานสิ่งของและพระราชกระแสทรงห่วงใยในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นายทหารและกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างหาที่สุดมิได้และในขณะเดียวกันนะคะนอกจากจังหวัดสระแก้วพระราชกระแสทรงห่วงใยก็ยังส่งต่อไปถึงกำลังพลในพื้นที่ชายแดนตะวันออกด้านจังหวัดตราดค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังด้านจันทบุรีและตราดณฐานปฏิบัติการตักสินพิชิตภัยรีบ้านหนองรีตำบลชำแรกอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดโดยมีนายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวต้อนรับพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการกองป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งแสดงความห่วงใยและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ทุกนายพร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน60ชุดโดยมีผู้เข้ารับมอบประกอบด้วยนายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพลตำรวจตรีชูเกียรติภูกาพลอยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดนาวาเอกปรัชญาโพย้อยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดและกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังด้านจังหวัดตราดที่เข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆรวมถึงพระราชกระแสทรงห่วงใยในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นกำลังใจสำคัญแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเรื่องของด้านชายแดนจังหวัดจันทบุรีตราดและด้านจังหวัดสระแก้วค่ะและจากความห่วงใยแล้วก็การดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนกันแล้วต่อไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะก็คือด้านความปลอดภัยใกล้ตัว โดยเฉพาะในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุกราดยิงไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งในขณะนี้เองในหลากหลายพื้นที่ก็เกิดเหตุพฤติกรรมข่มขู่ใช้ความรุนแรงกันในหลายพื้นที่ทางรัฐบาลจึงได้เร่งออกมาตรการมานะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้นะคะก็มีพฤติกรรมเลียนแบบส่งข้อความขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลากหลายแห่งค่ะว่าเรื่องนี้ตนนั้นได้รับรายงานแล้วและเรื่องนี้เราได้ดำเนินการตั้งแต่ที่มีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสืบเนื่องมาจากที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้กับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องโดยมีโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดกลุ่มกระทรวงมหาดไทยกลุ่มของกระทรวงกลาโหมและกลุ่มของกระทรวงอว.โดยได้กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยและได้ประสานไปทุกทางที่เกี่ยวกับการสื่อสารในเรื่องนี้ส่วนจะต้องไปขอความร่วมมือกับทางตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงให้เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้หรือไม่นายยศชนันท์กล่าวว่าฝ่ายความมั่นคงดูแลตรงนี้อยู่แล้วเป็นหลักขณะที่เราดูแลเกี่ยวกับคนในสถานที่ต่างๆโดยเราสามารถกำชับทั้งนักเรียนคุณครูและบุคลากรต่างๆในโรงเรียนและในชั่วโมงนี้ที่เป็นชั่วโมงที่ต้องดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ค่ะการตรวจค้นอาวุธกับบุคคลที่จะเข้าไปยังสถานศึกษาจะต้องดำเนินการโดยตลอดหรือไม่หรือเป็นแค่มาตรการชั่วคราวนายยศชนันท์กล่าวว่าในช่วงนี้จะต้องดำเนินการอย่างแน่นอนและตนนั้นก็คิดว่าจะต้องมีมาตรการที่เข้ามาดูเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสมเพราะในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้มีความจำเป็นก็จะต้องทำเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยก่อนค่ะขณะที่มาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาของต่างประเทศนั้นนายยศชนันท์กล่าวว่ามีโมเดลจากหลากหลายประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษามาโดยมีทั้งเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการตรวจสอบในระดับต่างๆอย่างเช่นการสุ่มตรวจและเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ในเดือนนี้อย่างน้อยก็มีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมเพราะอยู่ในช่วงที่เปราะบางส่วนเรื่องของกรอบเวลาเราก็จะทำเรื่องนี้ให้เป็นมาตรฐานในระยะยาวหรือไม่นายยศชนันท์กล่าวว่าทางกระทรวงศึกษาธิการจะออกพรบ.ความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วซึ่งขณะนี้อยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างเข้าสู่ที่ประชุมครม.ซึ่งตรงนี้จะใช้ระยะยาวค่ะทั้งนี้นะคะก็มีวิธีป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาอย่างไรนายยศชนันท์กล่าวว่าต้องอาศัยการสื่อสารและให้ความรู้ซึ่งมีคอร์สเรียนที่เป็นหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลต่างๆและได้ดำเนินการเผยแพร่ไปในสถานที่ต่างๆแล้วค่ะส่วนขณะนี้มีในหลากหลายโรงเรียนที่มีการซ้อมเอาตัวรอดหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงนั้นนายยศชนันท์กล่าวว่าตรงนี้ได้แจ้งเขาแล้วว่าสัปดาห์นี้จำเป็นจะต้องทำให้ทางผู้ปกครองและคนไทยเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาคือสถานที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะก็สำหรับทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นมาตรการที่ทางภาครัฐก็กำลังเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษานั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนั่นเองนะคะและสำหรับช่วงนี้ค่ะตอนเอาบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีคล้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
3: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับ
5: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ณไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทรงพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางแฟชั่นไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ให้แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน47รายแล้วทรงบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ร่วมกับดร.วิทย์สิทธิเวคินนักสื่อสารมวลชนและผู้ดำเนินรายการนายนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ครับ
4: มาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรนิทรรศการเลกาซีสืบสานผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันโดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จสำหรับการแสดง

ัญญาไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยโอกาสนี้ส่งทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ The Walk of Woven Identity จากผลงานชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศถ่ายทอดอัตลักษณ์ลวดลายและเทคนิคการทอผ้าไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพผ้าไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงและภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลกครับและการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นมุ่งรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องการปราบอาชญากรรมข้ามชาติกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่รับมือความท้าทายแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายเอลวิทโคบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายในการเข้าเยี่ยมคาราวะโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งไทยสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์มายาวนานครับถึง193ปีไทยพร้อมเดินหน้าในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งเพื่อจะรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านฝากฝั่งของสหรัฐกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยืนยันความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยซึ่งก็จะควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนการต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับซึ่งเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะครับในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอันเป็นภัยคุกคามที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสหรัฐนั้นให้ความสำคัญขณะที่ครับในด้านของเศรษฐกิจนั้นนายกก็ยืนยันความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยนะครับในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค่าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐโดยเร็วที่สุดครับซึ่งนายกนะครับยังย้ำด้วยครับว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานให้ยาวนานต่อไปและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมุ่งขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมความมั่นคงและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปครับจากเรื่องของไทยสหรัฐไปดูกันที่ความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตนิวซีแลนด์พร้อมเตรียมเดินทางเยือนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับโดยท่านนายกกล่าวว่าปีนี้นั้นเป็นวาระที่ดีครับครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์และเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีกขั้นพร้อมเตรียมเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในช่วงของเดือนนี้วันที่20ถึง22สิงหาคมนี้แหละครับเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมไปถึงด้านของเทคโนโลยีการศึกษาและการท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์และโอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนชาวไทยต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องความพร้อมของการป้องกันประเทศกันบ้างครับ

0: รัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบินหนึ่งย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือทุกสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินทางไปยังกองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบินทางยุทธวิธีโดยมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศให้การต้อนรับครับโอกาสนี้ท่านนายกครับมีการกล่าวชื่นชมผู้บังคับบัญชารวมไปถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ทุ่มเทเสียสละทุกนายโดยเฉพาะครับในการปฏิบัติภารกิจบินขับไล่เพื่อจะปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนนายกยังย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุดโดยมอบนโยบายสำคัญครับให้พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเชื่อมโยงกำลังรบพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความรักชาติและความเสียสละพร้อมขอให้รักษาความพร้อมและความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศต่อไปครับมาดูกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร10ชุมชนต้นแบบยกระดับผ้าไทยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่10ชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยและพิธีปิดงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมเลกาซี่สาขาแฟชั่นโดยมีทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทำงานและพี่น้องประชาชนครับในการเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งที่ลานทาราฮอลศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยสำหรับพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นเพื่อจะเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการชุมชนครับซึ่งได้ร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำสไตลิสต์และผู้เชี่ยวชาญครับในการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะมาสร้างสรรค์รังสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นครับพี่น้องประชาชนสนองพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมทั้ง10ชุมชนต้นแบบในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมซึ่งสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับและพร้อมจะเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองล่ะครับมาดูกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังน้ำครับทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งกันบ้างครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับขณะกำลังรับฟังตีข้องร้องข่าวในตอนนี้มีพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างครับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลมีการติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือต่างๆรวมไปถึงบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นครับและสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้12จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลก และอำนาจเจริญครับส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นกรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดครับพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อจะลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากต้องเฝ้าระวังครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมรักทุกท่านด้วยนะครับขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของนะครับขนย้ายเครื่องมือขนย้ายอุปกรณ์ทางการเกษตรขนย้ายอะไรที่ขนย้ายได้ขึ้นสู่ที่สูงเลยครับรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากเรื่องของสถานการณ์น้ำครับไปดูกันที่เรื่อง AI กันบ้างครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนต้องขออนุญาตก่อนใช้ AI cover remix เพลงคนอื่นเสียงละเมิดลิขสิทธิ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์โดยนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการออกแถลงการชี้แจงข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ครับเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับหรือว่านำมา Gen AI คือ Generative AI มา Gen AI เพื่อใช้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพลงบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างความชัดเจนให้แก่ครีเอเตอร์ที่มีในประเทศไทยตอนนี้และผู้ประกอบการคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมากมายครับโดยเตือนนะครับว่าการนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้เปลี่ยนเสียงศิลปินหรือว่า AI Voice Conversion ยกตัวอย่างครับเอาเพลงของนักร้อง A ที่ตอนนี้เลิกร้องเพลงไปแล้วและไปใส่ในเพลงปัจจุบันที่มีกลิ่นแบบนักร้อง A อันนี้ก็ผิดนะครับรวมไปถึงครับการทำการรีมิกซ์AI remix ครับหรือการอ้างอิงดัดแปลงทำนองและคำร้องซึ่งหากทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายอาจจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับแม้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ยังไม่มีบทบัญญัติเรื่อง AI โดยเฉพาะแต่กระบวนการของ AI ที่มีการคัดลอกหรือประมวลผลไฟล์เพลงต้นฉบับซึ่งยังมีอายุคุ้มครองถือว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำหรือการดัดแปลงองค์ประกอบสำคัญครับไม่ว่าจะใช้ AI Voice Conversion หรือ AI Remix ก็ตามทีครับดังนั้นครับผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์และขออนุญาตนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วนทุกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคำร้องแต่งทำนองหรือค่ายเพลงเจ้าของเพลงหรือผู้แสดงครับเว้นแต่ผลงานนั้นจะตกเป็นสาธารณสมบัติหรือเป็น public domain แล้วครับหรือเป็นการทำเพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไรครับนอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นยังเปิดช่องทางช่วยเหลือนักสร้างสรรค์ช่วยเหลือ content creator ครับหากเกิดกรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการใช้ AI ดัดแปลงคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาครับเพื่อจะช่วยในการหาทางออกร่วมกันไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องไม่ต้องถึงโรงถึงศาลครับพร้อมแนะนำให้ผู้ที่สงสัยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเบอร์โทรนะครับ4ตัวจำง่ายๆ1368ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกท่านครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนจากลากันไปกับปีคองร้องข่าวในวันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเพราะนี่คืองานระดับโลกไทยเราครับได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีครับซึ่งเราเคยเป็นเจ้าภาพมาหลากหลายงานแล้วคือน้ำใจแบบไทยๆที่อบอุ่นและจริงใจตรงๆจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ local heroทั้งหมดที่ผมกล่าวมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือองค์ประกอบสำคัญทุกๆอย่างเลย ที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับวันนี้ครับปีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะมากันที่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันค่ะที่จังหวัดสักแก้วนะคะเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมสานิทนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสักแก้วได้มีการจัดกิจกรรมคิกออฟการจัดทำดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพชัยวัฒน์ปลัดจังหวัดสักแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยรักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสักแก้วพัฒนาการจังหวัดสักแก้วในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและผู้แทนองค์กรสตรีจากทั้ง9อำเภอเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างวิทยาลัยชุมชนสักแก้วสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสักแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสักแก้วและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชนในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ Smart Elderly ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนวัย 25-59 ปีรวมถึงกลุ่มสตรีในพื้นที่ให้มีความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุยุคใหม่อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยสำหรับบรรยากาศการฝึกปฏิบัตินะคะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น100คนประกอบด้วยคณะทำงานฝ่ายจัดทำดอกไม้จันทร์ในอำเภอหรือผู้แทนพัฒนาการอำเภอคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสมาชิกองค์กรสตรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากทั้ง9อำเภอโดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสักแก้วและวิทยากรจิตอาสามาถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างประณีตตลอดทั้งวันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำทักษะไปขยายผลถ่ายทอดแก่พี่น้องประชาชนในระดับอำเภอและชุมชนต่อไปค่ะโดยนายสุเทพชัยวัฒน์ปลัดจังหวัดสักแก้วกล่าวว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการรวมใจของชาวสักแก้วในการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีสำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่สังคมชาวสักแก้วอย่างแท้จริงค่ะและด้วยเมื่อวันที่12สิงหาคม2569เป็นโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยและวันแม่แห่งชาติขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งเดือนสิงหาคม2569นะคะโดยสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่ง น่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งสถานีกาชาด11วิเศษนิยม The Mall Life Store สาขาบางแคชั้น3 The Mall Life Store สาขาบางกะปิชั้น2 The Mall Life Store สาขางามวงวานชั้น5 The Mall Life Store สาขาท่าพระชั้น1ส่วนการค้าเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M บ้านทรงไทยย่านวงสว่างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะคะมาร่วมใจกันไถ่ทั่วล่าบริจาคโลหิตน้อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันค่ะและในเรื่องของการเสียสละเพื่อส่วนรวมนี้ก็ยังสอดคล้องกับพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานไว้เกี่ยวกับคุณค่าของการให้และการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมการคิดเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นธรรมทานที่มีค่าสูงยิ่งทางจิตใจและนับเป็นตัวอย่างอันประเสริฐซึ่งอนุชนรุ่นหลังพึงถือเป็นแบบฉบับได้ชาติใดประกอบด้วยพลเมืองผู้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนเช่นนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วชาตินั้นย่อมเจริญก้าวหน้าสืบไปพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีพระราชทานเข็มสมนาคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยณสวนอัมพรวันที่25กุมภาพันธ์2508ก็สำหรับพระราชดำรัสข้างต้นนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการเสียสละและการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมซึ่งก็ยังคงเป็นแนวคิดที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัยนะคะและก่อนที่จะจากลากันในวันนี้นะคะน้องหวานขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเดินชมงานศิลป์ชิมของอร่อยช็อปของดีเติมความสุขเล็กๆจากเสน่ห์ภูมิปัญญาไทยจากงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 21:00 น.ตั้งแต่วันนี้จนถึง16สิงหาคมนะคะก็เหลือ2วันสุดท้ายแล้วใครที่ไม่รู้เสาร์อาทิตย์นี้จะไปไหนก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาใช้ไทยช่วยไทย Plus มาช็อปสินค้าโอท็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ได้ที่งานนี้ได้เลยนะคะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังตอนออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวทสักแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ยรู้จักน้องแดบอน้องแดเป็นพื้นที่ใหญ่อยู่ติดถนนมิตรภาพห่างจากตัวเมืองอุดรและสนามบินบ่กี่นาทีพื้นที่ถึงใหญ่โตมโหฬารระดับพันไร่เลยเด้อถามว่าสิฮู้ประเทศหยังแม่นบอก็มองนี่ล่ะเขาใส่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569นี่เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะที่จัดงานแบบนี้บนพื้นที่ชุ่มน้ำยิ่งใหญ่สุดๆงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์ทวงเงินค่าบริการหรือค่าปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์ทวงเงินค่าบริการหรือค่าปรับยืนยันรัฐบาลทำงานผ่านเอกสารทางการเท่านั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนถูกหลอกลวงทางดิจิทัลโดยได้ย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพทางดิจิทัลที่กำลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้โดยเฉพาะแก๊งที่แอบอ้างเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือหน่วยงานภาครัฐโทรศัพท์มาทวงถามเงินเรียกเก็บค่ามิเตอร์ภาษีหรือค่าปรับต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันหนักแน่นว่ารัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายทวงถามเงินหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางโทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาดการดำเนินการทางกฎหมายหรือการเรียกเก็บเงินของรัฐจะต้องออกเป็นเอกสารทางราชการเพื่อยืนยันเท่านั้นจะไม่มีการโทรศัพท์สั่งให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นอันขาดนอกจากนี้มิจฉาชีพมักใช้กลยุทธ์สร้างความตกใจด้วยการขู่เรื่องค่าปรับที่สูงเกินจริงเช่นสูง 3-10 เท่าเพื่อกดดันให้เหยื่อรีบโอนเงินขอเตือนให้ประชาชนยึดหลักหยุดคิดก่อนโอนหลีกเลี่ยงการกดลิงก์แปลกปลอมที่แนบมากับข้อความน่าสงสัยพร้อมทั้งเตือนให้งดการแชร์ลิงก์หรือข้อความต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทั้ง8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขเพื่อประชาชน
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนมุ่งเป็นกำแพงพิงหลังให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ8จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยและอุตรดิตถ์โดยมีผู้บริหารและข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมณโรงแรมเรือนแพอำเภอเมืองพิษณุโลกในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์ทางสังคมผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทั้ง8ด้านซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปเทคโนโลยีผ่านพมแคร์เพื่อเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการการพัฒนาเด็กเยาวชนสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งการเดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยบ้านเพื่อคนไทยการสร้างอาชีพผ่านแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนตลอดจนการปรับปรุงระบบราชการและกฎหมายให้เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตลาดเกษตรกรเชียงรายผลักดันการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ประชาชน
11: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยณศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย3แยกดอยตองโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้และสินค้าเกษตรไทยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยภายในงานยังมีการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าต้องการผลักดันตลาดเกษตรกรเชียงรายให้เป็นพื้นที่ถาวรและเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าเกษตรของจังหวัดพร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลไม้และสินค้าเกษตรไทยวสินต์คำพิระวงศ์สวท.เชียงรายรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 MHz นี่
13: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
14: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
15: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
16: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
17: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
18: หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้า าเร็วขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกลัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกลัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกลัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกลัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
19: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
20: เสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
21: รอบรู้เรื่องราวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอข้างพี่ออนหน้านิ้วคิ้วขมวดเป็นอะไรเครียดอะไรเนี่ย
22: กูเกลียดเรื่องลูกนี่ละเธอวันก่อนดูข่าวเห็นเด็กน้อยตายเพราะนอนผิดท่าเอาเราก็มีลูกน้อยด้วยกลัวมากเลย
21: ใช่พี่ออนยิ่งมีลูกอ่อนยิ่งต้องระวังโดยเฉพาะเวลานอนเนี่ยแหละ
22: เพราะพ่อแม่ก็หลับลูกก็หลับยิ่งอันตรายแล้วเธอมีความรู้เรื่องการจัดท่านอนและที่นอนสำหรับเด็กอ่อนไหมล่ะ
21: โถพี่อ่อนผัวฉันยังไม่มีเลยฉันจะมีความรู้เรื่องเด็กอ่อนยังไงเล่า
22: โถ นึกว่ารู้ไม่เป็นไรงั้นต้องฟังรายการนี้เลยเรื่องบนเตียงตอนการจัดที่นอนให้เด็กทารกยังไงให้ปลอดภัยเลยรับรองได้ความรู้ดีแน่นอน
21: โอเคงั้นไปฟังกันเลย
23: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
24: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับก็มาพบกันนะครับทุกวันจันทร์เวลา 2 ทุ่มนะครับทาง PRD7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast นะครับเข้าไปใน YouTubeก็รับฟังรายการต่างๆรวมแล้วประมาณ11รายการนะครับแล้วก็อาจจะมีหลากหลายรายการนะครับที่จะไปรีรันทางสถานีวิทยุในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะฮะอย่างรายการเรื่องบนเตียงเนี้ยนะก็จะไปออกทางสวทระยอง FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับ EP 2วันนี้อย่างที่ได้ยินนะครับน้องอ่อนกับนางส้มเกริ่นไปเมื่อสักครู่แหละนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของเด็กทารกทั้งนี้ทั้งนั้นนะสัปดาห์นี้เดือนนี้เลยดีกว่านะก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งวันแม่12สิงหาวันแม่นะครับก็เลยหยิบยกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับครอบครัวที่มีเด็กทารกมีเด็กอ่อนเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสืบเนื่องมาจากนะประมาณ2เดือนก่อนนะก็ผมเนี่ยได้รับทราบข่าวนะครับจากแฟนนะว่าที่ทำงานเนี่ยมีเด็กน้อยเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากว่าครอบครัวเนี่ยเขาก็มีลูกน้อยนะครับหลับไปทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกพอตื่นขึ้นมาเอ๊ะ หาลูกน้อยไม่เจอลูกนี่อายุ8เดือนเท่านั้นเองกำลังน่ารักเลยนะฮะปรากฏว่าช่วงที่ทุกคนกำลังหลับในลูกดิ้นและปิดตกลงไปขอบเตียงที่ติดกับฝาบ้านนี่แหละนะแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นเสียชีวิตครับเสียชีวิตเลยโอ้โหเด็กกำลังน่ารัก8เดือนพ่อแม่นี่ช็อกเลยนะฮะตกเตียงแล้วไปติดอยู่ซอกเตียงเอาว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็หายใจไม่ออกตายครับโอ้โหเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นนะครับสัปดาห์นี้เดือนแห่งวันแม่ด้วยนะก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องของความปลอดภัยในครอบครัวนะที่มีสมาชิกใหม่มีเด็กทารกมีเด็กน้อยนะครับซึ่งการเตรียมห้องนอนนะการเตรียมที่นอนให้กับครอบครัวที่มีเด็กทารกนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยไม่ควรจะมองข้ามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจากข้อมูลเลยนะครับเขาบอกว่าจากสถิติทั่วโลกเนี่ยพบว่าเด็กทารกในช่วงอายุ6เดือนแรกเนี่ยมีอัตราการตายนะฮะที่เกี่ยวข้องกับที่นอนเนี่ยนะครับสูงมากในอเมริกาเนี่ยนะครับมีเด็กทารกเสียชีวิตจากสาเหตุเกี่ยวกับการนอนเนี่ยถึง 3,500 คนต่อปีฮะโอ้โหในแต่ละปีอเมริกานี่มีประชากรประมาณ300ล้านคนเนี่ยปีละประมาณ 3,500 คนที่เป็นเด็กทารกเสียชีวิตจากการนอนไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตกระทันหันการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจหรือว่าโดนรัดคอจากสิ่งของที่อยู่บนเตียงโอ้โหอันนี้ก็น่าตกใจมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เชื่อว่าประเทศแถงเราก็น่าจะมีเด็กทารกที่เสียชีวิตจากการนอนเสียชีวิตจากสิ่งต่างๆที่อยู่บนเตียงเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่น่าเศร้ากับเจ้าตัวน้อยนี่แหละนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมานำเสนอการจัดที่นอนการจัดห้องนอนสำหรับเด็กวัยทารกให้ปลอดภัยและไม่เสียชีวิตอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองนั้นไม่ควรจะมองข้ามนะครับอันดับแรกก่อนนะฮะเขาบอกว่าเรื่องของเด็กทารกในเวลานอนเนี่ยนะครับอยู่ในห้องนอนอยู่บนเตียงเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือท่านอนเด็กทารกในช่วงขวบปีแรกเนี่ยเมื่อถึงเวลานอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าห้ามจัดท่านอนให้นอนคว่ำโดยเด็ดขาดควรให้เด็กน้อยนี่นอนหงายเท่านั้นนะครับตามคอนเซ็ปต์ back to sleep ที่แนะนำกันมานานก็คือหงายหลังนอนแล้วก็หลับแบบว่างั้นเถอะคือนอนหงายแต่ว่าคือผู้เฒ่าผู้แก่คนสมัยก่อนไทยบอกถ้าเด็กนอนหงายมากไม่กลับแม่อะไรเนี่ยหัวจะแบนคือผู้เฒ่าผู้แก่คนไทยเนี่ยสมัยก่อนก็อยากจะให้เด็กเนี่ยหัวทุยสวยพอตัดผมสั้นแล้วหัวแบนแต่โอ้โหเนี่ยแสดงพ่อแม่เนี่ยไม่ดูเลยนะไอเด็กเนี่ยนอนหงายตลอดเลยไม่จับนอนคว่ำไม่จับตะแคงบ้างประมาณนี้นะแต่เวลาที่กลางคืนแล้วจะให้นอนหลับคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะหลับด้วยเนี่ยอันนี้ต้องนอนหงายเลยนะนะครับห้ามให้นอนคว่ำเด็ดขาดนะครับเพราะว่าพอนอนคว่ำเนี่ยมันจะส่งผลกับเรื่องของระบบหายใจของเด็กนะครับหน้าอกนอนคว่ำถูกกดทับหายใจไม่สะดวกเพราะฉะนั้นควรจัดท่านอนให้เป็นท่านอนหงายเท่านั้นเลยนะครับอันดับ2ก็คือที่นอนครับเขาบอกว่าต้องเป็นฟูกที่แข็งสักหน่อยไม่อ่อนยวบยาบผ้าปูฟูกก็ต้องเรียบตึงไม่หลุดง่ายจะได้ไม่มาคลุมหน้าน้องจนปิดจมูกอันนี้สำคัญสำคัญมากนะเพราะว่าสาเหตุของเด็กเสียชีวิตบนเตียงนอนเนี่ยก็มีไม่น้อยที่เป็นเด็กทารกก็คือดิ้นไปดิ้นมาปรากฏว่าผ้าห่มผ้าอะไรเนี่ยปลอกหมอนเนี่ยมารัดคอหายใจไม่ออกจนเสียชีวิตก็มีไม่น้อยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็อย่าลืมนะครับฟูกก็ต้องไม่อ่อนยวบเกินไปนะอ่อนยวบเด็กดิ้นไปดิ้นมากลิ้งไปกลิ้งมาตกเตียงได้อีกนะแล้วก็ที่สำคัญย้ำว่าผ้าปูเนี่ยนะต้องเรียบตึงและไม่หลุดง่ายเพราะแน่นอนล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงจะเป็นเด็กทารกจะซนไม่ซนอะไรก็ไม่รู้แหละนะแต่เวลานอนเนี่ยคือเด็ก แรกเกิดก็จะต้องดิ้นไปดิ้นมาเป็นธรรมดานะโอ้โหเด็กเนี่ยกว่าจะเลิกดิ้นเนี่ยก็ต้อง 7-8 ขวบนะแรกเกิดจนถึง 4-5 ขวบยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยลูกผมก็อายุแค่11เองกว่าจะหยุดดิ้นเนี่ยคือเวลาพาไปเที่ยวไปนอนโรงแรมที่ไหนเนี่ยกลัวมากเลยกลัวเขาจะตกเตียงเคยตกมาแล้วด้วยดิ้นไปดิ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะสำคัญนะท่านผู้ฟังครับสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กทารกเสียชีวิตบนเตียงก็คือนะครับผ้าปูผ้าห่มปลอกหมอนอาจจะมารัดคอจนเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นที่นอนฟูกแข็งสักนิดนึงไม่อ่อนยวบผ้าปูก็ต้องเรียบตึงและไม่หลุดง่ายเพื่อความปลอดภัย
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
24: ข้อต่อมาครับเขาบอกว่าที่นอนเด็กนั้นควรจะแยกต่างหากจากเตียงผู้ใหญ่แต่ก็ควรจะอยู่ในห้องเดียวกันอย่างน้อยฮะก็คือจนถึงประมาณ1ปีแล้วอาจจะค่อยพิจารณาแยกห้องนอนนะครับเด็กทารกเด็กแรกเกิดเนี่ยนะครับถ้าสามารถแยกที่นอนได้เนี่ยควรจะแยกต่างหากจากเตียงของผู้ใหญ่อันนี้สำคัญนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอีกข้อนึงก็คือข้อแนะนำแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็อย่าปล่อยให้เด็กนอนหลับไปกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานจากการต้องดูแลเด็กน้อยมาหลายคืนติดต่อกันเด็กร้องทั้งคืนพ่อแม่ไม่ค่อยได้หลับได้นอนอันนี้เป็นเหมือนกันทุกคนละฮะเป็นเหมือนกันทุกคนเวลามีเด็กน้อยคุณพ่อคุณแม่อาจจะเพลียพอถึงจังหวะหลับอาจจะหลับสนิทจนไม่รู้สึกตัวและอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการที่ผู้ใหญ่หลับลึกและไปนอนทับเด็กจนเสียชีวิตและสาเหตุที่เด็กเสียชีวิตจากพ่อแม่มานอนทับเนี่ยก็เกิดขึ้นบ่อยๆอันนี้จากข้อมูลเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกล่ะหลายปีก่อนเราคงเคยได้ยินข่าวนะศิลปินวงหนึ่งดังมากนะไปดื่มสุรากลับมาเมาแล้วก็หลับบนเตียงกับลูกและสุดท้ายก็ไปนอนทับลูกนี่แหละจนเสียชีวิตนะตื่นขึ้นมาช็อกเลยคือเราก็เข้าใจแหละนะคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเป็นสาเหตุให้ลูกน้อยอายุไม่กี่เดือนเสียชีวิตเพราะเมากลับมานอนแล้วก็คือจังหวะเมาก็คงจะคิดว่าเด็กกับเป็นหมอนข้างอ่ะก็ไปกอดไปทับแค่เอาเข่าหรือขาเนี่ยไปทับตรงหน้าอกเด็กก็เรียบร้อยแล้วฮะเด็กหายใจไม่ออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำแนะนำเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยมีเด็กทารกนะครับจนถึงอายุแรกเกิดจนถึง1ปีถ้าแยกที่นอนแยกเตียงได้แยกแต่ควรจะแต่ก็ต้องอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็เวลาหลับเอาพูดง่ายว่าให้เด็กหลับให้เรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ถ้ายิ่งเหนื่อยมากนะฮะถ้ายิ่งเตียงแยกกันก็ดีแต่ถ้าเตียงนอนเตียงเดียวกันต้องยิ่งระมัดระวังนะครับเพราะเวลาคนเพลียเนี่ยมันหลับลึกมันก็อาจจะดิ้นไปดิ้นมาไปทับเด็กน้อยทับลูกได้อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กน้อยเด็กทารกเสียชีวิตมาไม่น้อยแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะเด็กแรกเกิดจนถึง1ปีเนี่ยแยกที่นอนได้ก็ดีนะอยู่ในห้องเดียวกันนี่แหละนะเด็กก็แต่เด็กสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยมีใครแนะนำให้นอนเปลกันแล้วนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นอนธรรมดานี่แหละอาจจะเป็นที่นอนแบบเป็นลูกฟูกไม่อ่อนยวบจนเกินไปยางพาราอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะนอนเปลกวัยเปลกันปรากฏว่าเวลาโตขึ้นมาหน่อยนะพอไม่มีเปลไม่หลับปะเจเพราะวัยเปลนี่ทำให้เด็กเวียนหัวว่าไงเถอะเด็กหลับนะแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ผมดูครอบครัวไหนก็ไม่เคยมีเลยนะก็ให้เด็กนอนเตียงเนี่ยธรรมดานี่แหละนะจะเป็นเตียงจะเป็นที่นอนก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างที่บอกครับเด็กทารกจนถึง1ขวบแยกที่นอนกันสักเล็กน้อยจากผู้ปกครองป้องกันพ่อแม่เนี่ยหลับแล้วไปก่ายไปทับลูกจนเสียชีวิตไอ้เวลาร่างกายปกติไม่เป็นไรหรอกแต่เกิดวันไหนเพลียมากหรือไปดื่มมาเงี้ยนะครับลูกน้อยของท่านนี่อันตรายนะครับข้อแนะนำที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าองค์ประกอบที่ควรเลือกในการจัดห้องนอนให้กับลูกน้อยเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือความปลอดภัย ของเด็กต้องมาเป็นอันดับหนึ่งถ้าเป็นเตียงสูงเนี่ยนะครับพื้นห้องก็ควรจะปูด้วยแผ่นที่สามารถซับแรงกระแทกหากเด็กหกล้มตกเตียงได้ว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเฟอร์นิเจอร์ในห้องเนี่ยนะครับขอบเตียงเนี่ยก็ควรที่จะไม่มีเหลี่ยมถ้ามีเหลี่ยมก็อาจจะต้องหาอะไรมาบูซะหน่อยอันนี้สำคัญนะผมก็เคยฮะตอนสมัยลูกน้อยเนี่ยไปเดินกำลังเดินต่อแต่เนี่ยล้มนะฮะไปโขกเข้ากับขอบตู้เนี่ยโอ้โหเราก็นึกว่าหัวแตกแน่เลยตกใจมากเลยนะหลังจากนั้นก็เลยนี่แหละครับเอาพวกฟองน้ำเนี่ยนะเอาสก็อตเทปมาแปะไอ้ตรงที่มันเป็นขอบเหลี่ยมๆเนี่ยไว้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าห้องนอนใครเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเตียงสูงเนี่ยอันนี้ก็ต้องซับแรงกระแทกหน่อยผมเคยพาลูกเนี่ยไปเที่ยวนะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็โรงแรมมันเตียงสูงมากเลยหลับเราก็ไม่นึกว่าลูกจะแบบดิ้นไปดิ้นมานะตกเตียงครับโอ้โหผมนี่ช็อกมากเลยนะเผอิญจังหวะตกไปเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับก็คือตอนจังหวะเขาตกเตียงไปเนี่ยหมอนเขาล่วงลงไปด้วยแล้วพอตกไปเนี่ยปรากฏว่าหมอนเนี่ยก็ไปรองศีรษะของลูกไม่ให้กระแทกกับพื้นจังหวะแบบเหลือเชื่อนะผมนึกว่าโอ้โหต้องหัวแตกต้องศีรษะแตกแน่เลยนะแล้วเราก็คงเคยเห็นไม่น้อยนะครับที่มีการนำเสนอภาพทางสื่อเนี่ยนะครับว่าเด็กบางคนเนี่ยนอนแล้วตกเตียงนะครับแล้วก็กลับขึ้นมานอนโดยไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนมีเลือดออกทางจมูกสุดท้ายนะพออีกวันนึงเด็กก็เสียชีวิตได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนห้องนอนมีเป็นเตียงหน่อยก็อาจจะต้องบุพื้นให้เป็นระมัดระวังซับแรงกระแทกนะครับแต่ถ้าใครนอนแบบที่นอนเป็นลูกฟูกกับพื้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าในห้องเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ที่มีเป็นขอบเป็นเหลี่ยมเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะเอาอะไรมาบุป้องกันไว้ก็ดีกันไว้ดีกว่าแก้ละนะครับและสิ่งสำคัญนะครับเขาบอกว่าห้องนอนแน่นอนฮะอุณหภูมิและอากาศภายในห้องก็ต้องเหมาะสมอากาศถ่ายเทเพราะปัจจุบันก็ทั้งโลกเราก็ร้อนขึ้นทุกวันโอ้โหช่วงนี้เขาบอกหน้าฝนพอวันไหนฝนไม่ตกเนี่ยอากาศร้อนเหลือเกินฝุ่น PM 2.5 อีกนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านใครที่มีเครื่องปรับอากาศนี้ก็ดีหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องปรับอากาศหลายยี่ห้อมันก็มีที่ฟอกอากาศที่กรองอากาศด้วยนะระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิถึงจะติดแอร์นะก็อย่าลืมกลางวันก็เปิดกระจกเปิดประตูหน่อยให้อากาศถ่ายเทนะพอเด็กน้อยร่างกายเขาก็บอบบางนะครับอาจจะติดเชื้อโรคอาจจะป่วยได้นะฮะแล้วก็ห้องนอนก็ต้องสะอาดอยู่เสมออันนี้ก็แน่นอนแหละนะผู้ปกครองเนี่ยต้องหมั่นนะดูแลความสะอาดในห้องนอนโดยเฉพาะยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีเด็กน้อยมีเด็กทารกนะครับ

0: ช่างประจำบ้าน
1: อังกฤษติดปาก
0: ฟังจีนไปด้วยกัน
1: และคนคุยข่าวพอดแคสต
0: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
2: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
0: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
1: เรื่องดี

0: ังฟัง PRD7 Podcast
1: คราวนี้ครับเมื่อเรานะครับดูแลความปลอดภัยในห้องนอนสำหรับครอบครัวที่มีเด็กน้อยมีเด็กทารกแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะวิตกกังวลมักจะเครียดกันก็คือเมื่อไหร่นะที่เราจะแยกห้องนอนให้กับลูกอันนี้สำคัญนะผมก็เป็นเหมือนกันว่าแล้วเมื่อไหร่ลูกควรจะแยกห้องนอนล่ะอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละประเทศนี่ก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเราคงเคยทราบแล้วครับว่าอย่างวัฒนธรรมตะวันตกหรืออย่างที่อเมริกาเนี่ยนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับของอเมริกาเนี่ยเขาแนะนำนะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ควรจะคุณพ่อคุณแม่และลูกเนี่ยควรจะนอนห้องเดียวกันจนถึงนะครับเด็กเนี่ยอายุครบ1ปีหลังจากนั้นก็ค่อยควรพิจารณาแยกห้องนอนโอ้โหคือฝรั่งเนี่ยพูดง่ายพอเด็กครบ1ปีเนี่ยเขาจะมาตกลงกันแล้วคุณพ่อคุณแม่เอ๊ะเราจะแยกห้องนอนลูกเลยดีไหมหรืออย่างที่บอกครับมันแล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะประเทศไทยเนี่ยโอ้โหว่าน้อยที่จะแยกห้องนอนพอลูกครบ1ปีอ่ะแยกเลยโอ้คือพ่อแม่คนไทยนี่คงจะน้อยนะผมว่าในเอเชียเนี่ยน้อยนะอย่างครอบครัวที่ผมรู้จักเนี่ยที่เป็นญาติกันเนี่ยจนตอนเนี้ยลูกเขาเนี่ยลูกสาวนะเรียนปี3มหาวิทยาลัยยังนอนพ่อแม่ลูกอยู่เลยเออผมลูกสาวนี่ก็ตอนเนี้ย12ขวบแล้วก็ยังนอนอยู่ด้วยกัน3คนเนี่ยพ่อแม่ลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเอเชียอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นของอเมริกาเนี่ยมั้ยฮะเขาพิจารณาตั้งแต่พอลูกครบ1ปีเขาจะมาพิจารณาแล้วจะแยกดีไหมโอ้โหอันนี้ไวมากนะไวมากไวมากถึงว่าเนี่ยฮะว่าเขาบอกสังคมอเมริกันเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยอายุ18เขาก็เริ่มที่จะแยกครอบครัวแบบไปเริ่มทดลองประสบการณ์ชีวิตหางานทำระหว่างเรียนกันเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่วัฒนธรรมแล้วแต่ประเทศนะไม่มีใครผิดใครถูกหรอกแต่ข้อมูลเนี้ยนะเป็นการทำวิจัยมาของอเมริกานะครับว่าของอเมริกาเนี่ยเขาก็แนะนำว่าพอลูกครบ1ขวบแล้วก็ดูความพร้อมพิจารณาว่าจะแยกห้องนอนดีไหมถ้าจะแยกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็ต้องมีหลายๆอย่างนะที่เป็นเทคนิคในการแยกห้องนอนให้กับลูกนะอย่างแรกก็คือต้องเตรียมตัวให้เด็กรู้สึกสนุกตื่นเต้นกับห้องนอนส่วนตัวพูดถึงข้อดีเนี่ยเดี๋ยวนะจะมีเตียงนอนสวยๆผ้าปูเตียงลายที่ชอบลายคิตตี้โดราเอมอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่าห้องนอนของลูกน้อยเนี่ยนะครับอนุบาลอะไรเงี้ยนะครับเน้นสีสันสวยงามแต่อย่าให้มีโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะไม่งั้นโอ้โหอันตรายอันตรายผมเห็นเด็กหลายคนนะก็เสียเด็กเสียคนจากการพอแยกห้องนอนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นอนอีกห้องหลับไปแล้วปรากฏไม่รู้ว่าลูกยังไม่นอนเลยเล่นมือถือทั้งคืนเสียการเรียนเสียเด็กก็มีพูดตรงๆว่าบางคนก็แก่แดดก่อนวัยเพราะว่าไปเข้าโซเชียลมากมายอันนี้ก็มีไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกได้นะฮะให้เขารู้สึกสนุกตื่นเต้นกับสีสันเตียงนอนผ้าปูอะไรต่างแต่อุปกรณ์ต่างๆอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ควรมีนะครับและที่สำคัญถ้าช่วงแรกเนี่ยเด็กอาจจะยังปรับตัวไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเข้าไปอยู่ด้วยก่อนนะครับไปอ่านนิทานไปพูดคุยรอจนกว่าเด็กจะหลับแล้วค่อยๆเฟดตัวออกมานะฮะแล้วก็อย่างนี้แหละอยู่ให้ลูกหลับก่อนจนเริ่มชินคือเด็กเนี่ยพอแยกห้องสภาพแม้ว่าจะเป็นบ้านหลังเดียวกันแต่สภาพแวดล้อมใหม่ห้องใหม่แล้วก็อาจจะรู้สึกตื่นกลัวแต่พออยู่สักพักเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยเพราะนี่เป็นพื้นที่ของเขาเซฟโซนของเขาก็จะหลับง่ายขึ้นพอผ่านไปสักพักก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีพ่อแม่มานั่งอยู่ในห้องเขาอาจจะหลับเองได้ส่วนเด็กถ้าเกิดหลับได้ยากจริงๆนะฮะเขาบอกว่าเทคนิคก็คือก็หาตุ๊กตาหาของชิ้นโปรดของเขาเนี่ยนะครับมาให้เด็กกอดไว้ตลอดเวลาเด็กก็จะคลายความกังวลแล้วก็จะหลับได้เองนะนี่เป็นเทคนิคนะเป็นข้อมูลของอเมริกาแต่สำหรับในเอเชียในประเทศไทยเนี่ยข้อแนะนำคือถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าพ่อแม่อยากจะแยกห้องนอนกับลูกจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าก็แยกก่อนเข้าสู่วัยเรียนก็น่าจะดีก็คือสักป.1 นี่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับโอ้แต่ของอเมริกาเนี่ยขวบหนึ่งพิจารณาแล้วโอ้ไวจริงๆนะก็อย่างที่บอกแล้วครับพ่อแม่มีลูกเนี่ยบางคนก็จะแยกห้องนอนดีไหมจะแยกหรือยังแยกเมื่อไหร่ดีบางคนก็อาจจะไม่เคยคิดเรื่องนี้นะก็คือนอนห้องเดียวกันไปจนโตจนทำงานก็มีนะก็ไม่น้อยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาเสนอกันในวันนี้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการจัดที่นอนให้เด็กวัยนะแรกเกิดอย่างปลอดภัยนะครับไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในขณะหลับนี่แหละนะครับแล้วก็การเตรียมตัวสำหรับแยกห้องนอนให้กับลูกว่าเมื่อไหร่ดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถกลับมารับฟังรายการเรื่องบนเตียงได้นะฮะทุกวันจันทร์2ทุ่มทาง PRD7 Podcast นะครับเป็น YouTube

0: ทตลาด 92.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์และสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์
2: เรื่องดีๆมีทุกวัน
3: แค่ฟัง PRD7 Podcast

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสมนทาและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: มาเจอกันนะก็ด้วยประเด็นหลากหลายอีกแล้วนะ
4: คะ
3: คือตอนนี้แน่นอนว่าคนก็จะพุ่งเป้าเรื่องของการเมืองก็จะเยอะหน่อยเพราะตอนนี้รัฐบาลก็โดนหลายเรื่องหน่อยแต่เมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าที่อุบลโอ้โหคึกคักไปด้วยนักการเมืองนะขนาดระดับอดีตนายกรัฐมนตรีสี่ท่านเลยนะคะ
4: คึกคักนี่มันดูจะขัดแย้งกับงานนิดนึงเพราะว่าเป็นงานขาวดำ
3: งานขาวดำใช่ไหมหมายถึงว่าก็อาจจะแบบ
4: ทางการเมืองมันดูมีอะไรเกิดขึ้น
3: มีนัยยะ
4: ใช่ค่ะ
3: ประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะว่าก็มีอดีตนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพคุณเกรียงกันตินัน
4: ค่ะ
3: อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนาะแล้วก็โอ้โหอดีตส.ส.หลายสมัยเลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: อยู่กับพรรคเพื่อไทยมานาน
4: ค่ะ
3: แล้วก็เป็นนักการเมืองที่เรียกว่าค้ำวอดอยู่ในเส้นทางการเมืองเนี่ยยาวนานจริงๆ
4: ค่ะก็
3: เมื่อวานค่ะ
4: เรียกได้ว่าคุณเกรียงเนี่ยเป็นเหมือนขุนพล คู่กายของคุณทักษิณ
3: ไพศาล
4: ไพศาล
3: ค่ะ
4: หัวหาดก็คืออุบลราชธานี
3: ถูก
4: คือมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเลย
3: ใช่ๆ
4: แรกเริ่มต้องแต่คุณทักษิณ
3: ตั้งแต่มีไทยรักไทยอ่ะ
4: ตั้งพรรคการเมือง
3: ต
4: ั้
3: งพรรคไทยรักไทย
4: นะคะก็อยู่กันมายาวนานโดยที่คุณทักษิณเองเนี่ยบอกว่าคุณเกรียงเป็นขุนพลคู่กายเพราะไม่เคยไปไหนเลยในขณะที่กลุ่มกวนการเมืองอื่นๆก็คงจะเห็นภาพของการยกย้ายถิ่นฐานกันตามกาลและเวลาแต่คุณเกรียงเนี่ยก็ยังอยู่ตั้งแต่ไทยรักไทยจวบจนปัจจุบันนี่แหละจนเรียกได้ว่าตายคาบ้านหลังนี้
3: ใช่แล้วก็ไม่ว่าจะเพื่อไทยจะ ขึ้นเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอะไรอย่างนี้ก็ยังคงอยู่นะไม่ได้ไปไหนเมื่อวานก็มันอย่างที่บอกคืออดีตนายกรัฐมนตรีนะไม่ว่าจะเป็น
4: คุณทักษิณ
3: คุณทักษิณคุณสมชายวงสวัสด
4: ิ์
3: แล้วก็ท่านนายกอนุทิน
4: แล้วก็อดีตนายกแล้วก็นายกปัจจุบัน
3: ใช่
4: ค
3: ่ะแล้วก็แน่นอนบรรดาส.ส.หรือว่านักการเมืองเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
4: แน่นอนเพราะว่าระดับหัว
3: ใช่
4: ระดับหัวใหญ่ทั้งเพื่อไทยระดับหัวใหญ่ทั้งภู
3: มิใจไทย
4: ก็แม้ว่าทั้งสองเนี่ยจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
3: ค่ะ
4: แต่ว่าก็มีปรากฏการณ์ที่คนต่างจับตามองนะคุณแสงระวี
3: ว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
4: ทั้งที่แบบว่าเอ๊ะเขาจะคุยกันยังไงนะเขาจะเข้าหากันยังไง
3: มองหน้ากันยังไง
4: ระหว่างนั้นคือนั่งติดกันจะคุยอะไรกันค
3: ือแต่ดูในภาพแล้วก็คือแบบ
4: มันก็ดูเป็นปรากฏการณ์ปกติ
3: ใช่
4: แต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องจับตามอง
3: ใช่
4: คือไม่ได้ปกติในทางการเมือง
3: ใช่
4: ค
3: ่
4: ะ
3: คือเมื่อวานก็จะเห็นภาพแบบที่คุณทักษิณเข้าไปแล้วก็แบบนอบน้อม
4: คุณอนุทิน
3: นายกปัจจุบันนะคะก็เข้าไปแล้วก็แบบไปแบบเดินไปแบบนอบน้อมเลยไปไหว้คุณทักษิณนะ
4: ผู้น้อยก็คือข้อดีของคุณอนุทินเนี่ยแหละที่เห็นก็คือหลายๆครั้งคือ
3: ความอ่อนน้อม
4: ตนอะไ
3: รอย่าง
4: เงี้ยเข้าหาผู้ใหญ่ก่อนก็คือมีลำดับขั้นนะคะ
3: ก็เมื่อวานไปไหว้แล้วก็ยังเจออดีตนายกคุณแพทองธารนะก็คุณแพทองธารก็ไหว้ก็สวัสดีรับไหว้กัน
4: ค
3: ือคนที่นั่งแถวหน้าเนี่ยท่านนายกอนุทินนั่นคือเดินแบ ไหว้หมดเลยนะคุณสมชายหรือว่าเจ๊แดงคุณเยาวภาเนี่ยนะก็
4: เมื่อคืนอ๋อวันนี้วันสวดวันสุดท้ายใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คือที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าภาพเองก็ไม่เจ้าภาพก็คงไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันนะ
3: ใช่ไง
4: ลืมเราในฐานะที่แบบว่าอาจจะไปคิดแทนเขาเลยจริงแล้วเขาก็อาจจะเชิญทั้งสองท่านเพราะว่าคุณเกรียงเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยตอนที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยในยุคนั้นคือถ้าไม่ไปก็น่าเกลียดเพราะว่าคุณเกรียงเองนี่เขาบอกว่าแกก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นนักเลงพอสมควรในทางการเมืองคือแกก็ผูกมิตรกับทุกคน
3: ใช่ค่ะ
4: นั่นแหละหัวหนึ่งก็คือภูมิใจไทยหัวหนึ่งกับเพื่อไทยและไปเจอกันคือประเด็นมันอาจจะพอตอนนี้มันเป็นพรรคร่วมเนาะในอดีตอาจจะเคยบาดหมางกันแยกกันมาเติบโตเขาเรียกว่าแยกต่างฝ่ายต่างแยกกันไปเติบโตในขณะที่ภูมิใจไทยอาจจะเติบโตขึ้นเพื่อไทยก็เล็กลงเป็นเรื่องปกติ
3: ในระดับการเมืองนี่ปกติมาก
4: ใช่ก็หลายคนคอการเมืองก็จับตาดูแหละว่าเอ๊ะจะทำยังไงแต่ดูบรรยากาศอย่างที่คุณบอกว่าก็ดูชื่นมื่นนะก็กลายเป็นว่าคุณเกรียงเองก็คงจะตายทันหลับเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
4: คือเห็นก็เรียกว่าเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาทั้งสองท่านนั่นแหละ
3: ใช่ก็จริงๆเมื่อวานอย่างท่านนายกอนุทินเองเมื่อวานไปงานที่โคราชด้วยนะไปงานที่แล้วก็เหมือนก็จะแรกตอนแรกคือจะขึ้นขับ
4: F-16 กองงานของกองทัพอากาศ
3: แต่ว่าก็รู้สึกแบบไม่ได้ขับนะคะ
4: เนื่องจากน่าจะมีว่าเห็นขั้นตอนของการที่ใครจะขับ F-16 ได้นี่คือต้องตรวจสุขภาพด้วยถ้ามีอะไรที่ทนกับแรงกดดันของสภาพเครื่องไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ขับแต่ว่าเหมือนท่านนายกเองไม่ได้ผ่านการตรวจสุขภาพตรงนี้หรือเปล่า
3: แต่ก็ขึ้น
4: เครื่องบินเล็กมีการนำเครื่องบินเล็ก
3: แล้วก็มี F-16 ประกบเหมือนกับคือแสดงให้เห็นศักยภาพของ F-16 ที่จะคอยดูแลรักษาความปลอดภัย
4: คุ้มกันผู้นำ
3: อะไรประมาณนั้นนะคะ
4: ค่ะ
3: เนี่ยแหละที่โคราชเมื่อวานก็ไปกันจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีกำหนดการว่าท่านยกเสร็จงานที่โคราชแล้วเนี่ยก็จะเลยไปที่อุบลเลยนะ นั่นคือกำหนดการเป็นอย่างนั้นไปมาคือปรากฏว่านายกกลับมาก่อนเข้าทำเนียบเอง
4: โอ้โห
3: เข้าทำเนียบก็คงแบบมาเซ็นงานด้วยมาเปลี่ยนชุดด้วยเพราะต้องไปร่วมงานก็คือขับเครื่องบินเจ็ตของตัวเองไปนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบหลายคนก็อย่างที่คุณบอกคือเราก็จับตามองเนื้อแบบ4คนนั้นจะเป็นยังไงแต่ว่าภาพที่คนฮือฮากันมากในวันนั้นก็คือเมื่อวานนี
4: ้
3: นะก็คือเรื่องของการที่ท่านนายกอนุทินนั้นนอกจากจะแบบนอบน้อมแล้วคือก็นอบน้อมนั่นแหละ
4: ค่ะ
3: แล้วก็พองานจบเนี่ยก็แบบมาส่งคุณทักษิณด้วยแล้วมันมีภาพแบบกราบที่ตักคือท่าน
4: มาส่งถึงรถ
3: ทักษิณขึ้นรถแล้วนั่งแล้วก็ท่านก็ไหว้แล้วก็เหมือนกับแบบไหว้ที่ตักนั่นแหละ
4: ค่ะ
3: ก็เลยเคยเป็นประเด็นดราม่าหรือว่าโอ้โหคือต้องขนาดนั้นเลยเหรออะไร
4: เ
3: งี้ย
4: คือเป็นนายกรัฐมนตรีนะใช่อดีตนายกนะทำนองนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่คุณทักษิณก็เลยบอกโอ้โหก็คนก็เคยแบบเป็น
4: ผู้
3: ใ
4: ต้
3: บ
4: ัง
3: ค
4: ับ
3: บัญชากันมา
4: คุณอนุทินเอ๊ะอะไรของคุณจากมาวีเนี่ยวันนี้ท่องชื่อคุณทักษิณอย่างเดียวเลย
3: ไม่ก็คือเนื่องจากว่าไปเจอคุณคือภาพที่ท่านนายกอนุทินแบบกราบตักคุณทักษิณเป็นภาพที่แบบหลายคนพูดกันเยอะมากก็เลยมาสอบถามท่านนายกอนุทินไงวันนี้ว่าเอ๊ะแบบมันเป็นประเด็นดราม่าในโซเชียลนะ
4: ค่ะ
3: แกบอกก็ต้องกราบตักอยู่แล้วอ่ะนะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษคนแบบ
4: ผู้ใหญ่รู้หลักผู้ใหญ
3: ่แล้วก็รู้จักกันแล้วก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันด้วยนะกับเพื่อไทยกับภูมิใจไทยใช่ไหม
4: ค่ะ
3: เนี่ยคุณทักษิณก็เลยบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรนะคะโดยท่านนายกทักษิณก็บอกว่าเนี่ยปกติเจอนายกทักษิณเนี่ยก็กราบอยู่แล้วเพราะถือเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณทักษิณตั้งแต่ปี47แล้วก็เป็นรัฐมนตรีลำดับท้ายที่คุณทักษิณนั้นให้ความเมตตาใช้คำนี้นะให้ความเมตตาส่วนการพูดคุยเรื่องอะไรกับคุณทักษิณนั้นคุณอนุทินบอกว่าก็ไม่ได้พูดอะไรนะเพียงแต่ถามเรื่องของสารทุกข์สุขดิบนะแล้วก็ยังบอกว่าเนี่ยก็ได้เจอนอกจากเจอคุณทักษิณแล้วก็เจอคุณแพทองธารด้วยอดีตนายกเหมือนกันแล้วก็เจอนายกอีกท่านนึงก็คืออดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นั่นเองก็ถือว่าเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้น
4: ค่ะ
3: นะคะ ก็ไม่ได้มีอะไรตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันทุกคนเพราะนั้นมันมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะส่วนที่คนนักข่าวถามว่ามันจะทำให้การทำงานรัฐบาลราบรื่นขึ้นไหมคุณอนุทินบอกว่าก็ราบรื่นมาตลอดอยู่แล้ว
4: ค
3: ่ะตอนนี้ในรัฐบาลมีทั้งคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ใช่ไหมก็เป็นทั้งรองนายกเป็นทั้งหัวหน้าคัสเตอร์ของเพื่อไทยด้วยมีคุณสุริยะมีคุณจุลพันธ์หัวหน้าพรรคมีคุณประเสริฐอะไรเงี้ยทุกคนทำงานเข้าหากันดีมาก
4: ค่ะ
3: เพราะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่ประมาณอย่างนั้น
4: ค่ะก็คือท่าทีที่แสดงออกของคุณอนุทินนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นท่าทีที่ทลายกำแพงนะ
3: คะ
4: ทลายกำแพงของคอการเมืองที่จะเหมือนภาพก็แม้ว่าตนเองจะมีสถานะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าไม่ได้มีความเย่อหยิ่งนะคะก็ดูแบบว่าลดทอนความคือไม่ได้ทำให้ถูกหน้าหมั่นไส้คุณหมอระวีนึกออกไหมแต่ว่าดูแบบว่าคนที่ได้แต้มก็คือคุณอนุทินแต่คุณทักษิณก็ไม่ได้เสียแต้มนะก
3: ับ
4: ท่าทีอะไรต่างๆแต่ว่าคุณอนุทินก็รู้สึกว่าจะได้แต้มคือทลายกำแพงความรู้สึกว่าการเมืองมันต้องเป็นศัตรูกันสิต้องหันหน้าเข้าไปมันจะคุยกันได้ดีไม่ได้อ่ะคือถ้าหันหลังปุ๊บนี่คือแทง
3: ใช
4: ่ในทางการเมืองอาจจะรู้สึกหรือคิดแบบนั้นแต่ว่าเท่าที่เราอยู่ในการเมืองมาเนี่ยแทบจะไม่เห็นใครที่เป็นศัตรูกันถาวรนะ
3: ก็ใช่ยกเว้นเป็นอย่าง
4: น
3: ี
4: ้ยกเว้นประชาชนที่เชียร์แต่ละพรรคก็คือโอ้โห
3: พูดถึงประชาชนนี่เขาจะยื่นซักฟอกแล้วนะ
4: ประชาชนนี้พรรคประชาชน
3: า
4: จะยื่นซักฟอกเลยใช่ไหมโอ้อันนี้ก็เป็น
3: ต้องแยกด้วยประชาชนคนธรรมดาลากหญ้าหรือ
4: FC
3: ประชาชน
4: FC FC ของแต่ละพรรคนี่แหละที่รู้เอ้ยอย่าไปคุยทำไมต้องไปคุยน่ะนั่นนี่ใช่ไหมในฐานะพรรคเพื่อไทยเองก็มีบางส่วนที่รู้สึกว่ายังอารมณ์ค้างเจ็บแค้น
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เจ็บแค้นการที่คุณอนุทินภูมิใจไทยฉีกตัวออกมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนที่คุณแพทองธารลงจากตำแหน่งในทันทีแต่นั่นแหละค่ะเมื่อเห็นคุณอนุทินเนี่ยกราบตักเขาเรียกว่าผู้นำทางจิตวิญญาณของเพื่อไทยเนี่ยมันก็เลยทลายกำแพงความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยลงมาอันนี้ถือว่าคุณอนุทินได้แต้มไปเต็มๆ
3: ใช่นั่นแหละก็พูดถึงเรื่องการอภิปราย
4: ประชาชนในแง่ของ
3: อันนี้คือในส่วนของพรรคเพราะว
4: ่
3: าคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรร
4: ค
3: เนี่ยแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดอภิปรายยื่นกันยื่นเปิดอภิปรายว่างใจแล้วนั้นในสมัยประชุมสภาหน้าเนี้ย
4: ค่ะ
3: นะก็พอแบบเป็นนี้คือจริงๆก็เหมือนเกิดมาหลายรอบแล้วล่ะ
4: ก็คือ
3: ประชาชนนี่แหละ
4: ก็เหมือนค่อนข้างที่จะยืนยันแต่ก็บอกว่ายังไม่สับระบุระยะเวลาได้เพราะว่ามันติดเรื่องเงื่อนไขทางการเมืองแล้วก็รัฐธรรมนูญที่ห้ามฝ่ายบริหารหรือนายกรัฐมนตรีย ุบสภาหลังมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโอ้คืออันนี้คือแบบว่าตีขุมเลยนะ
3: ตีขุม
4: เลยแบบว่าถ้ายื่นปุ๊บนี่กลัวจะยุบสภาไม่ได้ก็เลยอาจจะแพมไปก่อนว่าจะยื่นเรื่องอะไรหรือเปล่าในทำนองนี้ก็เลยทำให้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดล่วงหน้าว่าจะอภิปรายช่วงไหนนี่ก็ถือเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเขาแหละ
3: ใช่ใช่แต่ว่าคุณเท้งบอกว่าจะยื่นในสมัยประชุมหน้าใช่ไหมเปิดสภาใช่ไหม
4: ค่ะ
3: นี่เปิดเดือนมันกี่เดือนปิดตั้งแต่สิงหาก ันยาตุลาน่าจะประมาณพฤศจิกาหรือเปล่าวันนั้นเดี๋ยวฉันดูนั่นแหละก็ในสมัยประชุมหน้าแต่ว่าท่านนายกก็ย้อนถามผู้สื่อข่าวเลยที่บอกว่าคุณเท้งจะยื่นอภิปรายเนี่ยนายกบอกว่าอันนี้ข่าวใหม่เหรอข่าวใหม่เหรอแล้วท่านก็บอกว่านี่ก็เราก็ทราบมาอยู่แล้วไงสมัยประชุมสภาเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็มีสิทธิ์ยื่นอยู่แล้วนะคือฝ่ายค้านเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นอภิปรายไม่ว่างใจต่อสภาได้ปีละ1ครั้งอันนี้คือเป็นไปตามมาตรา152ก็คือเป็นการอภิปรายแบบลงมติส
4: ่
3: วนมาตรา151นั่นคือแบบไม่ลงมติเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องห่วงคือรัฐบาลเนี่ยเคารพสิทธิ์แล้วก็หน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านด้วยที่เขาจะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเขาจะเอาผลงานที่ไหนนะคะเพื่อหาก็เลยถามบอกในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะต้องพูดคุยกันก่อนไหมก่อนที่ฝ่ายค้านเขาจะยื่นเนี่ยนะคะค คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทย
4: นะคะอันนี้คุณอนุทินเน้นย้ำมากเลยนะคุณแสงระวีสังเกตตอนที่พูดถึงกรณีของคุณทักษิณเหมือนกันว่าทำไมจะเจอกันไม่ได้ต่อให้มีเรื่องคุณข้องหมองใจส่วนตัวก็ต้องเก็บไว้ข้างในแล้วก็ต้องผนึกกำลังทำเพื่อประชาชน
3: คือต้องการให้รัฐบาลเป็นเนื้อเดียวอ่ะคือไม่ต้องมาพูดถึงพรรคร่วมรัฐบาลแต่มันคือรัฐบาล
4: ค่ะ
3: นะคือรัฐบาลเลยในทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าคือเราพูดคุยกันแทบจะทุกวันอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยก็ทำงานแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกคนทราบว่าในการเปิดสมัยประชุมสภาวันที่25สิงหาเปิดวันที่25สิงหาเดือนนี้นะคะ
4: ค่ะ
3: ก็จะมีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70แล้วก็จะมีเรื่องของพรกเงินกู้ที
4: ่
3: จะต้องเข้าสภานั้นที่นอกจากวาระประชุมประจำแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่เขาจะตรวจสอบเพราะฉะนั้นเขาดำเนินการอะไรก็ได
4: ้
3: นะส่วนเรื่องของการอภิปรายจะอภิปรายประเด็นอะไรบ้างนี้เนี่ยนายกบอกว่าคือรัฐบาลเนี่ยทำงานทุกวันทำงานทุกวันรัฐมนตรีทุกคนทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นใครถามอะไรมาก็ไม่ต้องเตรียมหรือว่าเกรงเลยเพราะคนที่ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบใดๆก็ตามเนี่ยคือถ้าเกิดถูกซักถามเรื่องอะไรก็ต้องตอบได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว
4: อ
3: ันนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้ฝ่ายค้านมาซักฟอกเลยนะ
4: ค่ะ
3: นะเหมือนยกตัวอย่างเหมือนกับตอนที่นายกบอกว่าเหมือนกับตอนที่ตนเนี่ยตอบคำถามผู้สื่อข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละถามอะไรมาก็ตอบได้หมดนะคะ
4: ค่ะ
3: ทีนี้ถามถึงเรื่องของความมั่นใจว่าอภิปรายเนี่ยมั่นใจไหมรัฐบาลจะผ่านฉลุยไหมอะไรอย่างเงี้ยท่านนายกบอกว่าคือเราก็ต้องมั่นใจดิเพราะเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไงคือทำที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วประเทศชาติทั้งนั้นเลยนะคะส่วนเรื่องที่จะมีคดีเรื่องหัวสวด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวกับรัฐบาลด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนายกรีบตอบไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยรัฐบาลหรือพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยคือไม่น่าจะมีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้นในการได้มาของสวเพราะว่าอันนี้มันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านเขาอาจจะแบบรัฐบาลไม่สามารถทำให้รัฐบาลลงได้เนี่ยอาจจะไปลงในเอาข้อมูลไปลงในโซเชียลเนี่ยนายกก็บอกว่าก็อย่างนี้ไงโลกโซเชียลอ่ะมันก็ถึงต้องมีงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันเข้ากันพอดี
4: เลยพอดี
3: มันเข้ากันพอดีเลย
4: อันนี้งานนี้มันโกงออนไลน์หรือว่าอะไร
3: ต่อต้านภัย
4: ทางไซเบอร์ใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่เพราะนั้นอันนี้ก็
4: เป็นหนึ่งในภัยไซเบอร์ทำนองนั้นหรือเปล่า
3: แต่ว่ามันจะมีงูเห่าไหมอะครั้งนี
4: ้
3: เห่าฝ่ายค้านมาโหวตให้นายกบอกว่าไม่ได้คิดตรงนั้นคือถึงยังไงเนี่ยเสียงรัฐบาลแบบมันเข้มแข็งอยู่แล้วเสียงเข้มแข็งอยู่แล้วเสียงมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลนั้นเป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4: ค่ะคือภูมิใจไทยไม่ได้ลำบากเรื่องเสียง
3: ค่ะ
4: ก็ดูท่าทางน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรพรรคที่พร้อมจะมาสนับสนุนถ้ามีการเปิดอภิปรายครั้งนี้น่าจะมีสิ่งที่น่าจับตาก็คืองูเห่านี่แหละที่จะแสดงตัวว่าสนับสนุนภูมิใจไทยเพื่อแบบว่าให้รู้สึกว่าเป็นพันธมิตรกันหรือเปล่าหรืออีกแง่หนึ่งก็อาจจะย้อนไปในช่วงเหมือนตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีการเขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกันค่อนข้างที่จะแรงนะคะอันนี้ก็คงต้องไปจับตาในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
3: ใช่แล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตาในการอภิปรายคือเรื่องของไทย AI
4: ไทยพาสปอร์ตใช
3: ่
4: ไหมคะ
3: ไทยไอพาสปอร์ตก็จริงๆเรื่องนี้ก็มุ่งไปที่ท่านเลขาพรรคคุณชัยชนกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี
4: ค่ะ
3: นะอันนี้ก็เห็นบอกว่าก็อย่างที่บอกคือฝ่ายค้านเขามีสิทธิ์ที่จะนั่นอยู่แล้วแต่ว่าก็พยายามจะชี้แจงในเรื่องของไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยค่ะว่ามันจะดียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคงจะได้มาพูดคุยกันในช่วงหน้าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
4: ค่ะ
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ไทยหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
10: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: มาติดตามกันต่อนะคะก็เมื่อสักครู่ได้ทิ้งท้ายเรื่องการยื่นอภิปรายของพรรคประชาชนไว
4: ้ค่ะ
3: นะว่าจะมีการยื่นอภิปรายในสมัยประชุมหน้าแล้วก็จากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยคุณชัยชนกชิดชอบก็ถือเป็นเป้าหมายอีกท่านหนึ่งด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะซึ่งอันนี้โอ้โหทางคุณไอ้รัชนกนะก็โอ้โหคือตามเกาะติดอะนะคะวันนี้ทางคุณชัยชนกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะจองกฐินอภิปรายในเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าส่วนตัวเองเนี่ยก็คิดว่าถึงไงก็คงโดนอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่กลัวนะแล้วก็ไม่ได้กังวลด้วยเพราะว่าก็ยืนยันในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับในการทำโครงการนี้นะคะแล้วก็บอกว่าได้มีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการให้ข้อมูลรวมไปถึงการปรับปรุงสัญญาเพื่อที่จะให้ภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนนั้นได้ประโยชน์มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลนี่นะคะนี่แหละ
4: ก็คงขอเพียงว่าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลไม่แตกแถวนี่ยังไงก็ฉลุยแน่นอน
3: ฉลุยแน่นอน
4: ค่ะ
3: นะคะ
4: ถัดมาก็อย่างที่บอกกันไปวันนี
3: ้ค่ะ
4: ก็คือเรื่องของวาระงานท่านนายกเนาะ
3: ใช่วันนี้นายกมาคิกออฟนะ
4: ค่ะ
3: คิกออฟต้านภัยออนไลน์
4: สัญจร
3: สัญจรด้วยสัญจรที่หนึ่ง
4: แปลว่ายังไงรู้ไหม
3: ไปต่างจังหวัด
4: สัญจรครั้งที่1ที่หัวลำโพง2 3 4 5ก็คงจะมีไปต่างจังหวัดอีกนะคะ DE Digital Shield Forum
3: ใช่ค่ะ
4: นี่แหละน่าจะควงคุณชัยชนก
3: ไปช่วงบ่าย
4: ช่วงบ่ายนะคะ
3: ก็มีรัฐมนตรีช่วยคุณแนนบุญธิดาสมชัยไปด้วยรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลเนี่ยนะคะโดยนายกคือวันนี้ต้องบอกเลยเดียวว่านายกหลังจากที่ไปที่งาน OTOPศิลปาชีพอ่ะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ไปร่วมร้องเพลง
4: แบรนด์แอมบาสซิเดอร์โอท็อปเลยนะท่านนายกเนี่ย
3: ไปร้องเพลงเขาบอก18เพลงนี่มันยิ่งกว่านักร้องอีกนะคะ
4: 1อัลบั้มเขามีสมัยก่อนนะคุณแสงระวี
3: ประมาณ
4: 10 12เพลงเท่านั้น1อัลบั้มท่านนายกปาเข้าไปเกือบ2อัลบั้ม
3: 18
4: ถ้ารายการเราเนี่ยก็คงไม่มีเจนซีเข้ามาฟังเนาะแต่ถ้าเป็นเจนเบบี้บูมเมอร์หรือว่ายุค90อะไรเนี้ยก็คงจะพอรู้
3: วงดนตรีแล้วนักร้องอันนี้เขาเป็นวงอะไรนะอะไรมายมายนะ
4: ไม่แน่
3: สมายหรืออะไรสักอย่างมีอดีตที่อยู่วง Royal Spice อ่ะสุนทรสุจริตฉันใช่ป่ะ
4: อัน
3: นี้ก็นั่นมาคุณปุ๊อัญชลี
4: โอ้โห
3: คุณจิ๊บวัสุที่เห็นนะอันนี้ที่เห็นในภาพ
4: ยุค70 80 90
3: ประมาณนั้นทีนี้ก็เลยถูกใจท่านนายกเลยทั้งโยกทั้งร้องเลย
4: โอ้โห
3: นะก็เลยเสียง
4: ใจคอท่านนายกก็ไม่ปราณี เพื่อนเลยอ่ะไม่แบ่งใครเลยเหมือนกัน
3: คือร้อง18เพลงเนี่ยมันแน่นอนอ่ะเสียงมันคงต้องเปลี่ยนอ่ะ เสียงแหบเลย
4: ส่วนหนึ่งก็คงจะบอกว่าฟิตนะร้องได้ขนาดนี
3: ้
4: คือถ้าไม่ได้เป็นนายกนี่ก
3: ็แต่ว่า
4: ดนตรีได้เลย
3: ปรากฏว่าประชาชนก็ชอบนะด้วยความแบบเป็นกันเองของนายกนักเป็นนักเอนเตอร์เทนด้วยนอกจากนายกเป็นนักเอนเตอร์เทนด้วย
4: ค่ะ
3: ก็แต่ว่าวันนี้ก็ไปเปิดงานยังไปเปิดงานได้แล้วก็แต่ว่าเสียงอาจจะแหบหน่
4: อ
3: ยนะท่านนายกก็ออกตัวกันเลยว่าขออภัยด้วยเสียงไม่ค่อยดีแต่ว่านายกบอกว่ายินดีที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้เพราะว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยนะคือทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสะดวกขึ้นไงเวลาในขณะเดียวกันเองเนี่ยมิจฉาชีพเขาก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันแล้วก็เข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นด้วยคือมันเหมือนกับว่าเราแบบพัฒนาขึ้นมิจฉาชีพมันก็พัฒนาขึ้นด้วยเหมือนกันนะก็ล่าสุดเนี่ยนายกบอกว่าเห็นมีการเตือนภัยคนทำเสียงปลอมหลอกล่อว่าเป็นลูกนะแล้วขอเงินแม่โดยให้แม่น่ะโอนจ่ายค่าสินค้าให้นะก็อันนี้กรณีเนี้ยเห็นนายกบอกว่าเขาโชคดีนะที่ไหวตัวทันนะถามคำถามเพื่อเช็คว่าเป็นลูกจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้รอดพ้นจากมิจฉาชีพที่จะมาต้มตุ๋นเราได้นะคะนายกบอกว่าเราคงทราบกันดีว่าบางครั้งเนี่ยการรับโทรศัพท์หนึ่งสายหรือว่ากดลิงก์หนึ่งครั้งเนี่ยเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะหายไปได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะ
4: ค่ะ
3: มันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าในส่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ถือว่าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์นั้นเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ต้องทำอย่างจริงจังด้วย คือเรื่องนี้เนี่ยนายกบอกว่ารัฐบาลทำเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคือเราต้องจัดการตั้งแต่ต้นทางปลายทางทั้งบัญชีม้าเส้นทางการเงินหรือว่าเขาเรียกอะไรโครงสร้างพื้นฐานที่มิจฉาชีพเขาใช้อ่ะรวมถึงเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือรัฐบาลเขาก็จัดการมาตลอดนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธนาคารผู้ใช้บริการโทรศัพท์แพลตฟอร์มนี่ด้านต่างๆนี่ก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าตัวเราเองเราก็ต้องป้องกันในส่วนของเราด้วยคือต้องดับเบิลเช็คอย่างที่บอกไปคือเราต้องรู้สึกเรียกว่าอะไรต้องไหวตัวให้ทันนะคือต้องรู้ว่าเอ๊ะมีความไม่ชอบมาพากลอะไรประมาณนี
4: ้
3: แล้วก็นายกก็ได้มีการเปิดงานไปนะคะไม่แชร์ไม่อะไรพวกนี้ก็จะมีการแนะนำกันไป
4: ค่ะขณะที่ทางด้านคุณชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงที่จัดงานวันนี
3: ้
4: ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยก็ยังเคยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยโทรมาที่ห้องทำงานที่กระทรวงดีอีเลยนะคะซึ่งโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์โต๊ะทำงานโดยตนได้พูดคุยแล้วก็สอบถามแต่พอรู้ว่าเรารู้ทันก็วางสายไปนะคะเรื่องนี้ก็เลยอยากจะเตือนไปยังประชาชนให้มีสติเพราะว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจะใช้รูปแบบของการหลอกลวงแบบเดิมโดยใช้ความกลัวและความโลภเข้ามาครอบนะคะจึงเน้นย้ำเรื่องของการมีสติและที่ผ่านมาการทำงานของตัวเองเนี่ยตั้งแต่นายกอนุทินเป็นนายที่เข้ามาบริหาร8เดือนแล้วนะคะก็ได้ให้นโยบายว่าการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจะต้องมีการบูรณาการทุกหน่วยงานทำให้ผลงานดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งตัวเลขของการหลอกลวงโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าลดลงกว่า 50% นะไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำได้มากขนาดนี
3: ้
4: ซึ่งต้องขอบคุณทุกหน่วยงานในภาครัฐธนาคารและก็โอเปอเรเตอร์ที่ให้ความร่วมมืออ่ะส่วนหนึ่งเรื่องของตัวเลขของการลดลง
3: ค่ะ
4: ดิฉันว่ามันก็เป็นเหตุเป็นผลในเรื่องของการทำงานต่อเนื่องกันมานะคุณแสงระวีเพื่อ
3: หลายๆรัฐบาล
4: หลายๆรัฐบาลและอย่างนึงก็มีการอัดข้อมูลเรื่องของการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆเนี่ยคือคนยุคที่ผ่านมาคงจะเห็นมีการแจ้งความออกรายการโหนกระทรวงโหนกระแสอะไรต่างๆเนี่ย มันก็ทำให้ประชาชนเริ่มที่จะมีความรู้เท่าทันแล้วหรือแม้กระทั่งว่าเบอร์ที่มาแปลกๆเนี่ยเขาไม่รับกันเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามก็คือเนี่ยการให้ข้อมูลก็ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวกันมากขึ้นแต่ว่าไอ้รูปแบบใหม่ที่จะมาเนี่ยแหละเราจะรับมือกันยังไงคือตอนนี้ยังไม่รู้หรอกมันจะมายังไงเพราะว่าพวกสแกมเมอร์พวกหลอกลวงต้มตุ๋นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะคุณแสงอวี ในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ปรับตัวแล้วก็ยังสามารถหลอกเราได
3: ้
4: ก็โดยใช้ช่องทางเดิม
3: ๆแล้วก็แปลกนะคือจริงๆคือวิธีการที่เขาหลอกล่อเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะ
4: มันก็เหมือนเดิม
3: คือก็ยังสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวนี้เมื่อวันสองวันอาทิตย์ที่ผ่านมันก็ยังมีแบบอาจจะเป็นเยาวชนที่แบบเขาหลอกให้แบบล็อกอยู่ในห้องไม่ติดต่อใครคือยังมีแบบ
4: ก็ยังยอมอยู
3: ่
4: คือส่วนหนึ่งอะไรรู้ไหมคะการเข้าถึงข้อมูลของพวกเราเนี่ยแหละหนึ่งเบอร์โทรศัพท์รู้ได้ไงว่าเป็นของคุณแสงระวีรู้ได้ไงอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่รู้ได้ไงบัตรประจำตัวประชาชนคุณ13หลักเนี่ย
3: ข้อมูลเราหลุดไปไง
4: วันเกิดคุณวันที่เท่าไหร่รู้หมดเลยอันนี้แหละเลยเป็นส่วนหนึ่งที่เขานำมาทำให้เกิดการกลัวขึ้นภาครัฐหน่วยงานดีที่จะต้องทำ
3: ค่ะ
4: คือจะทำยังไงไม่ให้ข้อมูลประชาชนรั่วไหลออกมาแต่ตอนนี้ก็น่าจะในมือสแกมเมอร์ก็น่าจะมีครบหมดทุกคนรวมถึงตัวรัฐมนตรีด้วย
3: คือมันคือเราซื้อของอะไรหลายอย่างบางทีเรามันต้องลงรายละเอียดแบบนี
4: ้
3: มันหลุดคือจริงๆหลุดจากพวกเอกชนซื้อโทรศัพท์อะไรพวกนี้ก็ยังว่าไปอย่างแต่หลุดจากหน่วยงานภาครัฐที่เราให้ข้อมูลไปอันนี้มันน่าเจ็บใจเหมือนกัน
4: อันนี้ประสบการณ์ตรงจากตัวเองนะคะ
3: เคยโดนแล้วอ
4: ่ะโดนมาหลายรอบแล้วแหละโดนจนชินแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยคือจะไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะก็เลยจะไปเปลี่ยนโปรลดลงก็มีการให้ก็ต้องใช้ไอดีการ์ดเราใช่ไหมบัตรประชาชนแล้ววันนี้ไปทำธุรกรร
3: ม
4: วันรุ่งขึ้นสแกมเมอร์โทรมาเลยจ้ะบอกว่าจะไปตัดไฟที่บ้านเลขที่นี้นะคะที่จังหวัดบ้านเกิดนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันก็ไม่มีค่ะก็เหมือนจะให้เราต่อรองทำนองว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมจะไปตัดก็แต่ปกติโน่นนี่นั่นตัดได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่เท่านั้นแหละค่ะวางสายดิฉันเลยค่ะ
3: นี
4: ่เออ
3: มันเลยแปลกๆอย่างงี้เน
4: า
3: ะ
4: มันก็มาสารพัดรูปแบบก็นี่แหละก็เลยเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะเราไปเปลี่ยนโปรอ่ะอันนี้ก็จะบาปปากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าข้อมูลมันไม่ได้รั่วไหลจากค่ายมือถือ
3: นะคือโหมันเจอแบบหลากหลายอย่างงี้แล้วก็ไม่ไหวนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่ว่าอย่างว่าแหละคือคนที่แบบคือไม่มีใครที่อยากโดนหลอก
4: ใช
3: ่แต่ว่าเราจะต้องให้ข้อมูลเขายังไงอ่ะ
4: คนแก่หนึ่งที่เป็นเหยื่อคนแก่
3: เยาวชน
4: เยาวชน
3: แต่เยาวชนนี่ก็ไม่ได้เกษีย
4: ณผู้ที่แบบเกษียณอายุเนี่ย
3: อันนั้นยังพอ
4: คือเงินเก็บมาทั้งชีวิต
3: แ
4: ต่เรา
3: ล้าน
4: ม
3: ันล้านอะไร
4: มันล้มละลายตอนเนี่ยตอนอายุเท่าเนี้ยคือแบบโอ้โหมันก็หมดอะไรตายอย่างในชีวิตเลยเนาะ
3: ใช่นั่นแหละ
4: นั่นแหละ
3: วันนี้ก็เห็นเรื่องนี้ก็มีการบุกทลายเรียกเป็นนอมินีต่างชาติ60กว่าบริษัทเลยนะ
4: ค่ะ
3: มีเนสเซอรี่มีพูลวิลล่าธุรกิจวีซ่าต่างๆซึ่งจริงๆพวกนี้มันก็เกี่ยวโยงกันหมดอะเนาะแล้วก็รัฐบาลก็อยากจะเรียกว่าทลายให้หมดเหมือนกันต้องการที่จะปราบปรามมาพวกนอมินีเหล่านี้เพราะว่านายกเนี่ยสั่งลุยเลยวันนี้เห็นบอกว่าก็เป็นนโยบายของท่านนายกเลยเหมือนกันที่มีการไปกวาดล้างนอมินีต่าง
4: ๆค่ะ
3: มันจะหมดไหม คือบางคนใช้แบบใช้สัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติอะไรเงี้ยมีเยอะนะ
4: ค่ะ
3: แล้วคนไทยเราก็เนาะคือยังไงอ่ะ
4: บัญชีม้าก็มี
3: ก็เข้าใจว่าบางทีคือเขาต้องการเงิน
4: อ
3: ่ะมันก็เลยแบบ
4: ไม่ว่าจะมาในรูปแบบที่ผิดกฎหมายก็ยังไปรับ
3: ใช่
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ก็ท่านว่าที่ผบ.ตร.นะพลตำรวจเอกสำราญนวลมา
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติแล้วก็เข้าเมืองผิดกฎหมาย
4: ค่ะ
3: นะท่านก็นำชุดเป็นบัตรการปราบปรามคนต่างด้าวนี่แหละนะไปปราบปรามไปจับกุมนะก็สิ่งที่พบก็คือมีการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินนะก็คงจะต้องเร่งดำเนินการตัดไฟแต่ต้นลมนะคะ

0: คุณก็ถามเป็นละครเนาะละครเรื่องนี้มันเป็นมหากาพ
1: ย์เห็นบอกว่าทั้งจะประกาศว่าช่องค่าพอมูสนั้นคือจะเหมือนจะรับผิดชอบดูแลอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เห็นข่าว
0: แต่ก็เนี่ยเห็นข่าวเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าสหรัฐเตรียมกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแบบไม่เคยมีมาก่อนและปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซต่อไปนะคะซึ่งเบสสกอตเบสเซนนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐบอกว่าการให้สัมภาษณ์นะบอกว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมใช้มาตรการเศรษฐกิจต่ออิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฟังดูน่ากลัวมากนะคะ ในประวัติศาสตร์การโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่อประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะขณะนี้กระทรวงการคลังสหรัฐกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Economic Fury หรือความเดือดดาลทางเศรษฐกิจโดยอ้างอิงคำมาจากปฏิบัติการ Afric Fury นะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการทางทหารร่วมกับสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐบอกว่าจะดำเนินมาตรการผสมผสานระหว่างการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจและการเดินหน้าปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซต่อไปโดยสหรัฐเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่บัญชีธนาคารเงินคริปโตและทรัพย์สินทั่วโลกของอิหร่านพร้อมตัดช่องทางการชำระเงินทั้งที่ส่งไปยังผู้นำอิหร่านและตัวรัฐบาลอิหร่านโดยสหรัฐกำลังที่จะยกระดับมาตรการกดดันทางการเงินต่ออิหร่านซึ่งจะเริ่มขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกลับมาใช้นโยบายกดดันขั้นสูงสุดเมื่อปี2568และก็ยังจะเข้มข้นขึ้นหลังจากปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะขณะที่ทางอิหร่านเองเขาก็ไม่ยอมถอยนะในเรื่องของปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยแม้ว่าทำเนี่ยก็บอกว่าให้ชาวอเมริกันนี่ทำใจเพราะว่าตอนนี้อิหร่านเนี่ยยังคงยืนยันที่จะควบคุมการเปิดปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยที่การขนส่งน้ำมันเนี่ยแทบจะหยุดชะงัก
1: ก็ตอนนี้เนี่ยน้ำมันในสหรัฐนี่ปรับตัวสูงขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: คืออันนี้ต้องถือว่ามันเป็นต้นทุนในการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองวุฒินิวเคลียร์ใช่ไหมคือถึงขนาดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นขอร้องให้ชาวอเมริกันยอมรับกับราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้น
0: ค่ะ
1: คืออันนี้มันผักภาระไหมอ่ะ
0: ผักภาระ
1: คือตัวเองทำแล้วให้ประชาชน
0: เพราะว่า
1: ไม่ยอมรับ
0: ชาวอเมริกันเนี่ยควรจะยอมรับการจ่ายเงินค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
1: เล็กน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: คุณทรัมป์บอกนะขณะที่ความขัดแย้งกับอิหร่านนี่ยังคงดำเนินการต่อไปค่าการจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยเป็นต้นทุนที่คุ้มค่า
1: ค่ะ
0: เพื่อให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างที่คุณบอกนี่แหละยอมจ่ายสักนิดสักหน่อยนะ
1: ใช่แต่จริงๆพอพูดถึงทำเนี่ยเรื่องของภาษีเนี่ยเราก็ต้องจับตาดูเหมือนกันนะคุณประสิทธิ์เพราะว่าวันนี้ในส่วนของรัฐบาลเองเห็นออกมาเปิดเผยว่าเตรียมที่จะเจรจากับทางสหรัฐเหมือนกันประมาณปลายเดือนนี
0: ้ค่ะ
1: นะเพื่อที่จะชูตัวเลขเอกชนไทยในอเมริกาเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์นะคะมันสะท้อนผลประโยชน์ร่วมกันนะคะโดยวันนี้คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็บอกว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้โดยคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ความเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐนั้นไปประกอบการเจรจาเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ของประเทศเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะก็อันนี้ก็คงต้องรอดูเพราะว่าตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยมันยังมีสินค้าอีกหลายรายการเหมือนกันนะที่ได้รับการยกเว้นแล้ว
0: อ
1: ีกหลายรายการเหมือนกันก็ยังคงต้องอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อที่จะทำให้ได้ส่วนลดมากที่สุดนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องรอดูน
0: ะ
1: เอาเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: ระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
4: กลับมาติดตามกันต่อค่ะช่วงสุดท้ายดูสภาพอากาศนี่มองไปข้างนอกมันมืดมากเลย
5: คุณแม่นอน
4: ไม่รู้ว่ามันมืดเพราะว่าม
5: ืดหรือเปล่าน
4: ี่
5: มันมืดเพราะว่าน่าจะฝนมา
4: เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยโอ้โหคือเมฆมันดำมืดมากเลยนะ
5: ค่ะ
4: คือคงตกแล้วล่ะวันนี้ท่าทางจะหนักหนาอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าเนาะ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นทางกรมอุตุเองก็บอกว่าเนี่ยไทยนะคะอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยตอน17นาฬิกาเนี่ยเขาบอกว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่าน
4: ค่ะ
5: นะคะพาดผ่านไปทางเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีพายุมีฝนบ้างก็ขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาละค่ะก็น่าห่วงใยอยู่รวมถึงทะเลอันดามัน
4: อา
5: จจะมีคลื่นสูงค่อนข้างแรง 2-3 เมตรนะคะเมื่อวานนี้คุณแสงระวีดิฉันไปดูข่าวในเห็นทางน่าจะที่ภูเก็ตไหมดิฉันไม่แน่ชัดนะมีฝรั่งพาลูกชาย2คนคุณพ่อเนี่ยเป็นคุณพ่อได้พาลูก2คนเนี่ยขับเจ็ตสกีเช่าจากของชายหาดที่เมืองไทยมาเที่ยวกัน6คนพ่อแม่เอ้ย5คนพ่อแม่ลูกคุณแม่กับลูกสาวเนี่ยรออยู่บนฝั่งซึ่งการเช่าเจ็ตสกีเนี่ยเช่าเพียง30นาทีแต่ปรากฏว่าโอ้โห30นาทียังไม่กลับมาค่ะก็เลยทำให้ออกตามหากันทั้งคืน
4: ค่ะ
5: สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเลิกตามหาตอน1:00ก็คือ1:00ของคืนก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มการติดตามหากันอีกทีในช่วงวันถัดมาก็ไปเจอตอน11:00เช้าปรากฏว่าโชคดีคุณพ่อกับลูกสองลูกชาย2คนเนี่ยลอยคอกันอยู่กลางทะเล
4: ทำไมคลื่นเหรอ
5: คลื่นแรงด้วยแล้วก็สาเหตุหนึ่งเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ฟังคำเตือ นของทางผู้ที่ทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยทั้งผู้ที่ทำเช่าด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีกฎระเบียบอะไรชี้แจงไปให้รับทราบแต่ว่าเหมือนฝรั่งท่านนี้เนี่ยเคยมาใช้บริการแล้ว3ครั้งคือครั้งที่1เชื่อฟังแหละครั้งที่2ก็เชื่อฟังครั้งที่3นี่ก็จะมีแผลงๆออกไปบ้างปรากฏว่านั่นแหละค่ะเป็นภาพข่าวที่ลอยคอกันถือว่าโชคดีเรียกว่าโอ้โหเจ้าของที่เป็นคนให้เช่าเจ็ตสกีถึงกับร้องไห้กอดกับภรรยาของฝรั่งท่านนี้เลยคือถือว่าโชคดีมากที่สามารถรอดชีวิตได้มาครบทั้ง3คนนะคะ
4: นี่ก็ไม่รู้ว่าลอยคอกันกี
5: ่โอ้ยหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยดีที่ยังเคารพกฎคือใ
4: ชูชีพ
5: อืมใช่นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพายุหรืออะไรกันต่างๆก็ได้แต่ว่าเราก็อยากจะแจ้งเตือนประชาชนที่ไปเที่ยวทะเลเนี่ยแหละอย่าไปแหกกฎอะไรต่างๆ
4: ใช่ต้องเชื่อนะ
5: ค่ะ
4: หรือเขาปักธงดงธงแดงอะไรเงี้ยเราก็อ
5: ัน
4: น
5: ี้
4: ก็ต้องแบบระลึกเสมอเลยว่าแบบมันอันตรายนะถ้าเกิดเราไปฝืนเนาะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อ่ะมีภัยธรรมชาติอีกเหมือนกันแผ่นดินไหวเนา
5: ะ
4: ที่อินโดนีเซียนะก็เห็นบอกเสียชีวิตเนี่ย20คนแล้วนะอย่างน้อยเนี่ยนะคะ
5: ค่ะ
4: คือมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย20รายแล้วหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 7.7 ไม่มีจุดนะคะแล้วก็มี after shock อีกหลาย10ครั้งเลยทีเดียวนะคือมันเกิดขึ้นบริเวณชายนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์คือเกาะฟอเรสต์เห็นบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเลย
5: ค่ะ
4: นะทางภาคตะวันออกของอินโดนีเซียนี่แหละนะคะก็โหดูสภาพแล้วเนี่ยมันเยอะเลยทีเดียวนะเห็นบอกว่าทางการเขาก็มีการบันทึกการเกิดคลื่นใต้น้ำสึนามิที่มีความสูงไม่ถึง1เมตรในพื้นที่หลายๆแห่งเลยของประเทศนะในหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี
5: ้ะ
4: นะเพราะว่ามันเกิดแผ่นดินไหวในตอนเช้ามืด อะไรเงี้ยมันก็เกิดสึนามิด้วยเนี่ยนะคะ
5: ค
4: ือคำเตือนสึนามิเนี่ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วหลังเหตุแผ่นดินไหวผ่านพ้นไปราวประมาณ3ชั่วโมง ทีมกู้ภัยเขาออกปฏิบัติการรอบๆเมืองไปพบผู้เสียชีวิตที่เมืองมาอูเมล่านะประมาณ20รายแล้วไปพบผู้บาดเจ็บอีก6คนและยังมีอีก2คนที่ติดอยู่ในซากหักซากปรักหักพังนะที่มันพังคลืนลงมานะคะซึ่งตรงนี้ก็มันมีบางจุดที่ทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้นะอันนี้ถือว่าโหดูจากภาพแล้วเนี่ยคือเสียหายเยอะนะคะ
5: โหเรียกว่าดูจากประวัตินะมีแสงระวีดิฉันก็เปิดคร่าวๆจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละปีตั้งแต่อินโดนีเซียเนี่ยเจอสึนามิมาปี35นะคะ 7.8 ริกเตอร์เกาะฟอเรสต์ก็คือเกาะเดียวกับที่เกิดวันนี้ไหมคะเกาะฟอเรสต์ไหม
4: ใช่ใช่ฟอเรสต
5: ์ปี35เกิดขึ้นครั้งนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวรุนแรงจนกระตุ้นให้เกิดสึนามิขนาดใหญ
4: ่
5: ทำให้ประชาชนบนเกาะเนี่ยเสียชีวิตประมาณ 2,500 คนเลย
4: ค่ะ
5: ถัดมาปี 2,547 ที่มีผลกระทบต่อภูเก็ตของเรานี่แหละค่ะที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งจังหวัดอาเจเกาะสุมาตรา 9.1 ถึง 9.3 ริกเตอร
4: ์
5: ตอนนั้นคนเสียชีวิตเท่าไหร่คุณรู้ไหมโอ้โหประมาณเฉพาะอินโดนีเซียประเทศเดียวเนี่ย170,000คนแล้วก็รวมประเทศรอบมหาสมุทรอินเดีย 230,000 คน
4: เป็นแสนเลย
5: เป็นแสนเลยนะคะถัดมาปี49ก็ที่เกาะยกยากาตานะคะ 6.3 ริกเตอร
4: ์
5: ที
4: ่
5: เกาะชาวาขนาดไม่ใหญ่แต่ว่าเกิดในชุมชนหนาแน่นระดับตื้นส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย ผู้คนเสียชีวิต 5,700 คน
4: ค่ะ
5: อันนี้ถือว่าปี49นี่ถือว่ามีนวัตกรรมอะไรต่างๆแล้วนะแล้วก็ถัดมาปี52 7.6 ลิตรนะคะเกาะสุมาตราเหมือนกันเสียชีวิต 1,100 คนถัดมาปี61เสียชีวิต500ราย
4: ค่ะ
5: แล้วก็ปี61นี่เกิด2ครั้งพอ61แล้วก็พักหายใจหายคอกระโดดมา69นี่แหละนะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายแล้ว
4: ก็ยังอยู่ในซากปรักหักพังอีกที่ออกไม่ได้อีกเยอะนะคะ
5: ค่ะ
4: ก็ถือว่า
5: ต้องเอาใจช่วยเลยทีเดียวนะคะ
4: ในบ้านเรานี่ไม่ได้มีเรื่องของน้ำท่วมแต่มีเรื่องของไฟป่านะ
5: ค่ะ
4: ไฟป่าพลุครวนเคร็งนะคะอันนี้ก็จะเป็นประจำเหมือนกันนะ
5: นครไหมคะ
4: นครมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีไหม
5: ใช่ใช่ค่ะ
4: มันจะได้ยินชื่อเนี่ยป่าผู้คนเคร่งเนี่ยคือ ทุกปีเลยเหมือนกัน
5: มันจะเหมือนมีจุดความร้อนอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งต้องเผาอะไรดิฉันก็ไม่แน่ใจ
4: เห็นบอกว่าวันนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะนายกอบจ.นครศรีแล้วก็คณะสมาชิกต่างๆเนี่ยนำเจ้าหน้าที่ไปดับเพลิงมาแล้วก็หูนำรถน้ำเครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยเพราะว่าไฟไหม้ที่ป่าพุกควนเข่งที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
5: คะ
4: เห็นบอกว่ามันเริ่มปะทุมาแล้วก็ลุกลามมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาโอ้โหเนี่ยมันยาวนานอย่างนี้เป็นเดือนๆอ่ะ
5: ใช่ค่ะ
4: นะแล้วก็ทางจังหวัดเองก็ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะวางแผนดับไฟป่านะแล้วก็มีการตั้งศูนย์อำนวยการดับไฟป่าพลุควนเคร็งนะโดยนำเทคโนโลยีแล้วก็โดรนเนี่ยขึ้นบินสำรวจพิกัดจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตนี่แหละเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนในที่เสี่ยงภัยได้อย่างทันท่วงทีนะคะทางศูนย์สาธารณภัยของกองทัพภาคที่4เนี่ยบอกว่าจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่ตำบลเคร็งอำเภอชะอวดเนี่ยส่งผลให้ผืนป่าได้ความเสียหายได้ประมาณ100ไร
5: ่
4: โอ้โหเยอะนะ
5: พื้นที่เยอะมาก
4: ใช่ครอบคลุมพื้นที่หลายหมู่บ้านด้วย
5: ค่ะ
4: นะก็อันนี้เนี่ยแล้วก็นอกจากมีไฟไหม้แล้วมีควันขึ้นแบบคลุ้งเต็มไปหมดนะกระจายไปทั่วบริเวณในบริเวณนี้เลยทีเดียวนะคะ
5: ค่ะ
4: ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยก็ของมณฑลทหารบกที่41เนี่ยรวมถึงทหารต่างๆเนี่ยนะก็มาช่วยดับไฟเนาะเนี่ยโอ้โหควันขึ้นเต็มไปหมดเลยทีเดียวตอนนี้ยังไม่คลี่คลายนะ
5: ยังไม่คลี่คลายยังคงยาวนานแต่ว่าเห็นทางอบต.ทางผู้นำท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุนะคะซึ่งที่ป่าคู่ควรเคร่งชะอวดเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเขตห้ามล่าสัตว์ล่าสัตว์ป่าบ่อล้อนะคะแล้วก็ห้ามสัตว์ป่าทะเลน้อยห้ามล่าสัตว์นะคะแนวไฟลุกลามทำลายพื้นที่เกษตร ก็คือส่วนสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความมักง่ายจุดไฟ จุดไฟในพื้นที่แล้วดับไม่สนิท นี่แหละค่ะก็เลยทำให้เกิดปัญหาที่โอ้โหลุกลามบานปลายนะคะ
4: ค่ะ
5: โดยทางคุณธรรมนูญคงจันทร์เป็นนายกอบต.ควนเคร็งนี่แหละบอกว่าแนวไฟนี้เกิดขึ้นตั้งแต่3วันก่อนคุณแสงระวีต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนสถานการณ์ได้ลุกลามไปหลายหมู่บ้านจากจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงลำบากทำให้การกระจายตัวแล้วก็มีลมพัดแรงนะคะก็ทำให้เกิดการควบคุมไฟลำบากนอกจากนั้นด้วยสภาพลมแรงหอบไฟไปเร็วมากขึ้นนะคะแม้ว่ามีถนนกั้นกลางอยู่ก็ยังหอบลามข้ามถนนไปได้โดยง่าย
4: ค่ะ
5: การเผาป่าเนี่ยก็ทำให้ป่าเสื่อมโทรมเพราะบางทีเขาบอกว่าเป็นการเผาเพื่อจะให้มีอะไรนะที่เอามาจุดกระจุดกระจวดอะไรนะเขาเรียกอะไรที่เอามาสารน่ะ
4: อ๋ออ
5: ืมนั่นแหละ
4: อืม
5: ค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีไฟป่ามาแล้วอย่างน้อย3ปีนะพืชพันธุ์ต่างๆก็สามารถที่จะเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น
4: สมัยก็เนี่ยกำลังสงสัยเอ๊ะโอ้โหมันไหม้บางทีมันไหม้แบบราบขนาดเนี้ย
5: ค่ะ
4: แต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าเวลาแบบไหม้ราบอย่างนี้ก็จริงเวลาฝนมันตกมาอะไรมันก็ต้นไม้อะไรมันก็ขึ้นมาได้อีกนะ
5: ค่ะ
4: แต่ว่าขึ้นแล้วก็ไหม้ขึ้นแล้วก็ไหม้อย่างนี้มันก็นะ
5: โอ้ถ้าเห็นภาพนะแต่ก่อนก็เคยมีไฟไหม้เนี่ยมันจะแดง
4: ใช่ไหม
5: แดงเป็น
4: น่ากลัว
5: เลยน่ากลัวมากคือการเข้าไปมันเข้ายากด้วยมันไม่สามารถที่จะนำรถอะไรเพราะว่าเป็นพื้นป่าที่แบบใหญ่มาก
4: ใช่ไหมคือจริงๆอ่ะไฟไหม้ป่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเนี่ยฉันเคยตามนายกไป
5: ค่ะ
4: น่าจะเป็นในคุณทักษิณมั้งที่ไปทางภาคเหนือแล้วแบบคือเขาก็ไปทำแนวการไฟใช่ไหมแล้วมันไหม้คือมันไหม้ก็เห็นก็ตาเนี่ยแต่แบบ
5: ไม่สามารถที่จะดับได้
4: ใช่ในพื้นที่เขาคงแบบไม่รู้จะนั่นยังไงบางคนก็เอาไม้ตีให้มันดับอะไรเงี้ย
5: เครื่องไม้เครื่องมือก็มี
4: จะใช้เครื่องห่อโปรยน้ำบางทีมันก็ไม่ตรงจุดนะ
5: ค่ะเพราะว่าความร้อนบางทีมันก็ขึ้นบินไม่ได้อันตรายอีกเสี่ยงต่อชีวิต
4: เดี๋ยวนี้ต้องใช้โดรนนะ
5: ค่ะคือนี่แหละอย่างที่เห็นปัญหาคือปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ก็มีทั้งน้ำท่วมไฟป่าภัยแล้ง อะไรต่างๆนะคะแล้วอย่างภาพที่ปรากฏขึ้นในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นคือเราตั้งรับกับพายุดอลฟินเนาะจากจีนแล้วมันก็จะมีไปส่งผลกระทบที่ญี่ปุ่นเหมือนกันหลายคนก็บอกห้ามเดินทางเข้าไปจีนต้องระมัดระวังเพราะฝนตกโอ้โหจีนก็หนาแน่นเหมือนกันนะที่เซี่ยงไฮ้แต่เมื่อวานนี่ก็เห็นเพจของญี่ปุ่นที่คนไทยชอบเดินทางไปแล้วก็ตั้งเพจกันขึ้นมาเนี่ยบอกว่าตกค้างที่สนามบินกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว 7,000 เป็น 7,000 เป็นหมื่นเลยคุณแสงระวีเพราะว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยเขาบอกว่าทำลายสถิติต่อเนื่องนะตกตั้งแต่ตกแบบจนถึงเช้าตกหลายวันมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำท่วมแบบอย่างที่เห็นในภาพข่าวนี่แหละคุณผู้ฟังโอ้โหก็ใครที่เดินทางไปนี่
4: ช่วงนี้ไม่น่าจะน่าไปเที่ยวเลยนะต่างประเทศเนี่ยคือจีนเกาหลีอะไรพวกนี้
5: ช่วงมรสุมแต่เขาบอกว่าจีนก็ถูกนะจีนก็ของถูก
4: หมอดู
5: รออากาศเย็นๆแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
4: อ่ะตามข่าวนี้กันหน่อยไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังยังจำโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวได้หรือเปล่าปรากฏว่า
5: โรงเบียร์ลาดพร้าวหรือ
4: โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง38คนอ่ะ
5: ค่ะ
4: ปรากฏว่าวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนแล้วจากเหตุการณ์นี
5: ้
4: เป็น39
5: โอ้โห
4: นะคะ
5: ว่าหายดีแล้ว
4: เขาบอกเป็นตำรวจ
5: ค
4: อมมานโด
5: ที่มาช่วย
4: ไม่แน่ใจว่าเข้าไปทานหรือว่าอะไรแต่ว่าอันนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจนะอันนี้ก็
5: เขาก็รักษาตัวอยู่นานพอสมควรเนาะ
4: ใช่ใช่อ๋อเป็นทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยคือเป็นการ์ดของร้านในช่วงนี้นี่แหละ
5: ค่ะโอ้ขนาดการ์ดแสดงว่าเขาก็น่าจะมีการช่วยเหลือผู้มาเที่ยวหรือเปล่า
4: แล้วก็อีกนิดนึงประดับผัดไทยชวนช็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนี่แหละที่เมืองทอง
5: โอ้ยท่านนายกเป็นทูตแอมบาสซิเดอร์ของโอท็อปขนาดนี้ต้องมีคนไปเยอะแยะแน่นอน
4: ใช่โอ้โหก็เห็นบอกว่าจะสิ้นสุดแล้วนะคะ
5: ค่ะ
4: เห็นบอกว่ายอด7วันเงินสะพัด546ล้านเลยทีเดียว
5: โอ้โห
4: คนไปให้ความสนใจเยอะมาก
5: ค่ะ
4: อ่ะหมดเวลาแล้วนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
2: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
1: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
2: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าดับไฟป่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่รัฐบาลยืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมรับการตรวจสอบย้ำเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าดับไฟป่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงบริเวณบ้านโคกเหล่าหมู่ที่6ตำบลเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นหลังลมกระโชกแรงทำให้ไฟลุกลามขยายเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลังและรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งปภ.จังหวัดอบต.เทศบาลหน่วยควบคุมไฟป่าเข้าฉีดน้ำสกัดและควบคุมแนวไฟเพื่อป้องกันการลุกลามพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเคร่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิงได้เปิดช่องทางติดต่อฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าบริเวณพื้นที่พรุควนเคร่งเบื้องต้นปภ.ได้จัดส่งรถดับไฟป่ารถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตรรถบรรทุกเล็กและกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีเข้าปฏิบัติการในพื้นที่และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มความสามารถโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ติดตามทิศทางการลุกลามของไฟอย่างต่อเนื่องและหากจำเป็นต้องเพิ่มกำลังหรือเครื่องมือพิเศษให้เร่งประสานสนับสนุนทันทีเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่พรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพบไฟป่าปะทุซ้ำหลายจุดพร้อมกำชับให้เร่งควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุที่มีระดับน้ำต่ำทำให้ความเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินป้องกันลุกลามเป็นวงกว้างขณะที่แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางจากเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงเนื่องจากไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างเข้าสู่สวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและเข้าใกล้โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาซึ่งอยู่ห่างประมาณ150เมตรเบื้องต้นพบประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คนจึงมอบหมายให้ทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดต่างๆเพื่อเตรียมแผนป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งเริ่มต้นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำเกียนและการขุดลอกแม่น้ำน่าน
2: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานเร่งด่วนด้านการป้องกันอุทกภัยโดยมีนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ โดยจุดแรกติดตามแผนปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงซึ่งพบปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างกรมชลประทานจึงจัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินวงเงิน26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการเสร็จแล้วคาดว่าจะช่วยป้องกันอุทกภัยให้5หมู่บ้านรวม674ครัวเรือนและพื้นที่กว่า 2,900 ไร่จากนั้นลงพื้นที่ติดตามแผนขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรประมาณดินขุดกว่า 791,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่ถึง4อำเภอภายใต้งบประมาณ 97.5 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลประโยชน์กว่า 13,700 ครัวเรือนนายพระดอนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการตาม9มาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างทันท่วงทีดลดานาเกลือสวทน่านรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรที่จังหวัดสกลนคร
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรที่อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพราะการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งซึ่งจากการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง
4: การพัฒนาอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนและเกษตรกรชาวจังหวัดสกลนครในครั้งนี้จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่
3: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูลและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหางในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูลกรมชลประทานมีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,574 วงเงิน764ล้านบาทคาดว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้จังหวัดสกลนครมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 14,800 ไร่พื้นที่ได้รับประโยชน์ 3,800 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์ 3,650 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดสกลนคร
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อยอดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างจังหวัดอุดรธานีเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศ
5: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่สาธารณะควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งสร้างพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยซึ่งสวนสาธารณะหนองขอนกว้างจังหวัดอุดรธานีถือเป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายนี้จากการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนำโครงการนี้ไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อสร้างเมืองน่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปด้านนายพงษ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวเพิ่มเติมว่าสวนสาธารณะหนองขอนกว้างได้รับการพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครันเช่นเส้นทางวิ่งออกกำลังกายรอบสวนกว้างระยะทาง 2.4 กิโลเมตรทางจักรยานและลู่วิ่งภายในระยะทาง961เมตรศาลาพักผ่อนศาลาอเนกประสงค์ห้องน้ำบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงแนวทางการปฏิรูประบบราชการจำเป็นต้องปรับกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดด้านการคลังของประเทศโดยมุ่งปรับทั้งด้านกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากเมื่อเทียบกับภารกิจส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนสูงจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังคนอย่างจริงจังโดยมาตรการต่างๆผ่านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานกพ.สำนักงานกพ.ร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางลดกำลังคนภาครัฐจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าหมายลดอัตรากำลังข้าราชการลงร้อยละ15ภายในปี2575หรือในช่วง6ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี2567
7: รัฐบาลได้ไปศึกษามาแล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆสรุปก็คือเราจะลดกำลังคนโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้จากกพ.ร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยว่ารัฐบาลจะทยอยยุบตำแหน่งใน11สายงานเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุราชการได้แก่เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณรักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวโดยมาตรการดังกล่าวใช้กับส่วนราชการบริหารส่วนกลางและผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อจนเกษียณอายุราชการนอกจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการควบคู่กันคือการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการโดยมุ่งยกเลิกหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนโดยเฉพาะส่วนกลางในภูมิภาคที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐบาลตั้งเป้าลดลงร้อยละ10พร้อมกันนี้จะระงับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงานการนำเทคโนโลยีมาใช้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถทำงานได้หลากหลายโดยการดำเนินการจะค่อยเป็นค่อยไปรวมถึงผ่านการศึกษาและวางแนวทางอย่างรอบคอบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมั่นใจรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวพร้อมรับการตรวจสอบและย้ำเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชน
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าว่าไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องที่น่ากังวลเพราะเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเคารพและพร้อมรับการตรวจสอบเนื่องจากรัฐบาลทำงานทุกวันและรัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงในเรื่องที่รับผิดชอบได้จึงไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษรัฐบาลมีความเข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนอกจากนี้ทุกฝ่ายมีหน้าที่ที่ต้องทำโดยฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลต้องเดินหน้าทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนพร้อมระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีการพูดคุยและทำงานร่วมกันทุกวันจึงไม่ได้กังวลและไม่มีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้าร่วมรัฐบาลส่วนคดีหัวเลือกสวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองเนื่องจากการได้มาซึ่งสวเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและย้ำว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่และตอบข้อสักถามของฝ่ายค้านอย่างเต็มที่
9: เราก็ต้องเคารพในสิทธิแล้วก็ในหน้าที่ที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านจะต้องทำตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลครับมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยรัฐบาลทำงานทุกวันรัฐมนตรีทุกคนทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นใครจะถามอะไรมาเนี่ยมันไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเก่งเพราะว่าคนที่ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบเมื่อถูกซักถามเขาก็จะต้องตอบได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอซักพอกด้วยเราต้องมั่นใจว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชน
8: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งที่กังวลตอนนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นการทำให้นโยบายรัฐบาลเกิดผลและตอบโจทย์ประชาชนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออกปรับตัวดีขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายและช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
10: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากการดำเนินโครงการยึดตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพราะมีมาตรการตรวจสอบภายในและเปิดให้ฝ่ายค้านเข้าตรวจสอบรวมทั้งได้ปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นจึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงต่อสภาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการแม้การชี้แจงอาจไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านก็ตามนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าโครงการ THAI Passport เป็นโครงการที่ดีและควรส่งถึงประชาชนเพราะช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยที่ผ่านมาได้นำโครงการไปนำเสนอในเวที World AI Conference ที่ประเทศจีนและได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีหลายประเทศซึ่งมองว่าแนวทางดังกล่าวสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในหลายประเทศได้
11: ไม่กลัวไม่กังวลอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเรายืนหยัดในกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับครับผมได้มีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือให้ทางฝ่ายค้านตรวจสอบเองแล้วก็ได้มีการไปทำในเรื่องของการปรับปรุงตัวสัญญาให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมอีกจากที่ได้อยู่แล้วผมชี้แจงได้แบบถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างแน่ๆแต่ก็มั่นใจเหมือนกันว่าต่อให้ชี้แจงยังไงก็ไม่ถูกใจฝ่ายค้านผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนเยอะที่สุดมันเป็นการลดการเหลื่อมล้ำ
10: ส่วนจะต้องหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคภูมิใจไทยเพื่อกำหนดทิศทางการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นั้นนายชัยชนกกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องมีการหารือเนื่องจากมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมหยิบยกประเด็นนอมินีและอาวุธปืนมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเรื่องนอมินีกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการชี้แจงอย่างเต็มที่ในทุกมิติเพราะที่ผ่านมาตนเองได้ร่วมกับตำรวจและหลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามและปราบปรามการกระทำผิดมาอย่างต่อเนื่องส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนกรมการปกครองได้จัดทีมขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งการออกใบป.3ใบป.4การซื้อเครื่องกระสุนและสนามยิงปืนดังนั้นมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้อย่างแน่นอนกรมการปกครองชี้แจงพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยที่ตรวจสอบพบตัวเลข 10,000 รายทั่วประเทศยังไม่ใช่ผลสรุปอย่างเป็นทางการโดยสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศคัดแยกรายการต้องสงสัยย้อนหลังแล้วและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
12: กรมการปกครองมีหนังสือชี้แจงกรณีนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการหรือกมธ.การกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าการสวมสิทธิสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ทำกันมานานแล้วและอาจมีผู้เข้าข่ายกระทำผิดทั่วประเทศสูงถึง 10,000 รายยืนยันว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรสถานะบุคคลสัญชาติและความมั่นคงของประเทศโดยข้อมูลกรณีที่พบผู้เข้าข่ายประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายจากโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพมหานครเป็นเพียงกลุ่มที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานเพิ่มเติมยังไม่ได้สรุปว่าทุจริตทั้งหมดส่วนตัวเลข 10,000 รายทั่วประเทศก็ยังไม่ใช่ผลสรุปทางการโดยสั่งการให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศคัดแยกรายการต้องสงสัยย้อนหลังแล้วขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ร่วมมือกับตำรวจกรุงเทพมหานครและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพ่อทิพย์บุคคลต่างด้าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่รัฐหากพบทุจริตจะเพิกถอนสัญชาติและรายการทางทะเบียนทันทีสำหรับการตรวจ DNA ใช้เป็นหลักฐานสำคัญเฉพาะกรณีจำเป็นโดยคัดกรองจากเอกสารและเวทระเบียนก่อนพร้อมประสานหน่วยนิติวิทยาศาสตร์รองรับการตรวจต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการทุจริตทางทะเบียนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ชนันชิดาสังทองรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีใต้ประกาศเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีโดยการเจรจาดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงมาตรการต่างๆที่นำไปสู่การจำกัดขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้นำเกาหลีใต้ยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายบานปลายอีกด้วยทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกเลิกการรวมชาติและกำหนดให้เกาหลีใต้เป็นรัฐที่เป็นปฏิปักษ์ที่สุดต่อเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินโดนีเซียที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย20รายบาดเจ็บ6รายและมีผู้ประสบภัยติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีก2รายนอกจากนี้เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ยังส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและทำให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายด้านสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังประเมินจำนวนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยพร้อมกันนี้ BNPB ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ที่อาจเกิดขึ้นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่1ในช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนคร

0: พนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา 15:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 กรุงเทพมหานคร 5:00
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใต้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการช่องทางทันทีข้าวแกงข้าวแกงจ้า
1: ลูกๆ3กิโลร้อย
2: รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
1: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้า

0: ทำกินรวยรวยรวยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการช่องทางทำกินค่ะรายการที่มุ่งหวังให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเนี่ยได้แนวคิดนะคะได้ไอเดียในการไปต่อยอดประกอบอาชีพกันต่อไปนะคะซึ่งทางนี้เช่นเองวันนี้ออมวิภาสายยศนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองซึ่งในแต่ละตอนที่ดิฉันผลิตนะคะแหมดิฉันใส่ความตั้งใจนะคะลงไปด้วยใส่หัวใจลงไปด้วยนะท่านผู้ฟังและถ้าสังเกตให้ดีแล้วดิฉันนะจะผลิตรายการช่องทางทำกินนี้โอ้มีทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูนะคะเพาะเห็ดนะคะเลี้ยงแมลงนะคะทุกอาชีพนี่มาเลยนะคะทั่วสารทิศนะคะแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราก็นำนะคะแนวคิดนะคะการฝึกอาชีพนะคะจากศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำรินะคะอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองมาฝากท่านผู้ฟังนะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการมาพูดคุยนะคะให้ได้รับไอเดียใหม่ๆนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะอย่าเพิ่งหมุนวิทยุไปที่ไหนนะคะอยู่ที่นี่ด้วยกัน30นาทีแล้วมาฟังว่าที่ศูนย์บริการการปลูกแดงตามพระราชดำริเขามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างถ้าเราไปเที่ยวชมเราจะได้รับความรู้นำไปต่อยอดประกอบอาชีพอย่างไรบ้างและที่ศูนย์แห่งนี้นะคะเปิดให้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมมานำความรู้กลับไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะต่อยอดที่จะประกอบอาชีพได้นะคะในแต่ละวันจะมีนักเรียนนักศึกษานี่มาเที่ยวชมกันด้วยความสุขใจเพราะฉะนั้นนะคะพาท่านผู้ฟังไปเลยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำรินะคะที่นี่อากาศเย็นสบายค่ะต้นไม้ใบหญ้านะคะในช่วงหน้าฝนนี่เริงระบำนะคะโอ้โหดูสิคะท่านผู้ฟังอู้เห็นบัตเตอร์ฟลายไหมคะนั่นไงนั่นไงอู้บินมาแล้วอู้เสียงนกจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอู้น่ารักมากๆเลยโอ้ยทำไมสดชื่นอย่างนี้นะคะโอ้ยถ้ามาแล้วนะคะท่านคะจะได้รับความสนุกได้รับความรู้ด้วยค่ะเชิญเลยค่ะมาพบกับท่านผู้อำนวยการศูนย์กันเลยค่ะค่ะขอเชิญท่านแนะนำตัวเองด้วยค่ะ
1: ครับผมบรรลุกันงามครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงการพัฒนาจังหวัดระยองครับ
0: ค่ะท่านคะศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงนะคะมีภารกิจในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับในส่วนของศูนย์บริการปลวกแดงเนี่ยนะครับเป็นศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้ของด้านการเกษตรของพื้นที่ในภาคตะวันออกนะครับมีทั้ง

0: ย่าเนเปียนี่ทีนี้ท่านคะอย่างย่าเนเปียนี่ใช้เวลาปลูกนานไหมคะคือ
1: การปลูกเริ่มปลูกแล้วใช้เวลาประมาณสัก8เดือนนะครับจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้1ครั้งแต่หลัง8เดือนไปแล้วเนี่ยจะเก็บเกี่ยวทุก40ทุก35วัน30วันนะครับรอบการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งนะครับ
0: อืมนะคะ
1: จะมีการแนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยคือปลูกแล้วก็มีแปลงหญ้าตลับกันเนี่ยสัก3แปลงจะเกี่ยวหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดตลอดงานปศุสัตว์นะครับ
0: อืมค่ะหญ้าเนเปียนี่เป็นหญ้าของประเทศอะไรคะ
1: เนเปียมันมีแหล่งผลิตตัวนี้มาจากทางแอฟริกาครับแต่ประเทศไทยเนี่ยนำเข้ามานานมากแล้วมีการพัฒนาสายพันธุ์และการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยเนี่ยโดยศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับดำเนินการ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองนี่จะชอบเป็นของประเทศไทยเลยใช่ไหมคะเป็นพันธุ์ไทยเลยใช่ไหมคะ
1: ครับเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทยเนี่ยแหละครับเป็นไก่อย่างที่สวนปลวกแดงเนี่ยส่งเสริมนะครับจะเป็นไก่พันธุ์เหลืองทางขาวในชื่อของงานปศุสัตว์เนี่ยจะใช้ชื่อเป็นไก่สายพันธุ์กบิลบุรีโดยคัดเลือกพันธุ์จากไก่พันธุ์เหลืองขาวเนี่ยที่เป็นพันธุ์ไก่ชนของที่ประชาชนที่เกษตรกรที่ประชาชนทั่วไปเลี้ยงไว้เพื่อตีไว้ชนเนี่ยแหละครับแต่ก็คือมีคุณสมบัติในเรื่องมาแปรรูปเป็นอาหารได้ดีแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็มีความทนทานสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงนะครับ
0: อืมค่ะไก่พันธุ์พื้นเมืองอย่างที่บอกเอาไว้นะคะให้ไข่ไหมคะ
1: มีไข่ครับมีไข่รับประทานได้ปกติเหมือนไก่เลยครับแต่จะมีฟองไข่ที่ฟองเล็กกว่าเท่านั้นเอง
0: ค่ะอย่างอาหารไก่นะคะก็ต้องดูแลด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะต้อง
1: อาหารไก่เนี่ยถ้าเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับจะมีการให้อาหารแค่วันละหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยให้หาปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับก็จะแนะนำเกษตรกรแบบนั้นครับ
0: อืมค่ะค่ะเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว
1: ์
0: ค่ะเรื่องปศุสัตว์นะคะค่ะแล้วคนที่ว่ามาศึกษาดูงานนี้นะคะจะใช้เวลาในการศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์นี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ดีคะ
1: ถึงจะทั้งนั้นการศึกษาดูงานปศุสัตว์เนี่ยมาดูถ้ามาดูงานไม่ได้ฝึกเรื่องการแปรรูปเรื่องการทำอาหารสัตว์นะครับใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงไปดูวงรอบๆได้ทั้งหมดเลยครับในเรื่องของตัวเนื้อเรื่องของแพะเรื่องของแกะเรื่องของไก่พื้นเมืองแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะไก่ไข่อารมณ์ดีก็คือหมายความว่าให้ไก่เขา
1: ไม่ปล่อยครับ
0: เลี้ยงแบบปล่อยให้อิสระเขาเดินเต็มที่ใช่ไหมคะไม่เลี้ยงในกรงขัง
1: เลี้ยงในกรงตับใช่ครับ
0: อืมค่ะก็มีพื้นที่ให้ไก่ได้เดินใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่อืมค่ะยังไก่นะคะท่านขอเป็นความรู้เลยค่ะไก่เนี่ยเลี้ยงโตเท่าไหร่คะถึงจะได้ไข่มาทานนะคะ
1: ปกติเลยไก่นะครับจะเลี้ยงที่อายุ52สัปดาห์จะเริ่ม50สัปดาห์ถึง52สัปดาห์ก็คือประมาณ1ปีแต่ไก่ที่จะเริ่มไข่จริงๆ1ปีเนี่ยคือไก่จะเต็มประสิทธิภาพคืออายุที่มันสามารถไข่ได้โตที่สุดแต่โดยปกติที่เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเลี้ยงเนี่ยไก่เนี่ยจะเริ่มไข่ที่อายุประมาณ3เดือนครึ่งก็จะมีไข่แล้ว3เดือนครึ่งเนี่ยก็คือกี่สัปดาห์ประมาณสัก18ถึง20สัปดาห์ครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นเรื่องการประมงนะคะ
1: เรื่องของการประมงในโครงการของสุดพวกแดงเนี่ยจะมีการแนะนำให้เรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงกบในกระชังแต่ถ้าเป็นปลาในบ่องานประมงของสุดพวกแดงเนี่ยจะเน้นไปที่การปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามภาพหลักของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่เพิ่มแหล่งอาหารให้กับชุมชนและก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและก็สามารถจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้โดยงานประมงเนี่ยก็จะมีการเพาะพันธุ์สัตว์เพาะพันธุ์ปลาเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเนี่ยปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติปีนึงก็3-4 ล้านตัวต่อปีครับ
0: อืมค่ะก็เป็นการเพาะพันธุ์ปลามีปลาพันธุ์ไหนบ้างคะ
1: ปลาที่จะเลือกสายพันธุ์ปลาที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในเขตบ้านเราคือจังหวัดระยองและภาคตะวันออกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลานิลปลาในปลายี่สกนะครับที่เพาะและขยายอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็จะมีปลาแก้มช้ำเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับ
0: ค่ะการเลี้ยงปลานี่ส่วนมากจะใช้เวลาประมาณเป็นปีไหมคะ
1: เลี้ยงปลาแหละครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าปลานิลประมาณสัก4เดือนครับ
0: ปลานิล4เดือนค่ะ
1: 4เดือนเริ่มจับขายแต่ก็คือ

0: จะเลี้ยงต่อไปได้เรื่อยๆเพื่อทำขนาดทำไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ
1: ค่ะแล้วที่แหล่งน้ำที่นี่มีปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำไหมคะ
0: แหล่งน้ำที่อ่างเก็บน้ำบอกการไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทางดำเนี่ยเป็นปลาน้ำก่อย
1: ค่ะ
0: เป็นปลาสองน้ำ
1: ค่ะก็ยังไม่มีปัญหา
0: ในแม่อ่างเก็บน้ำบอกการจะมีปลากินเนื้อธรรมชาติอยู่เยอะด้วยครับ
1: อืมค่ะ
0: ปลาชะโดปลากายเนี้ยก็คือเขาจะกำจัดปลาพวกนี
1: ้ค่ะอย่างที่อ่างเก็บน้ำดอกกลายนี่เปิดให้พี่น้องประชาชนนี่ไปตกปลาได้ไหมคะ
0: ได้ครับจะมีช่วงตกปลาได้ตลอดแต่จะมีช่วงเดือนที่เป็นช่วงเดือนฤดูปลาวางไข่ครับส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาถึงธันวาคมจะเป็นการปิดอ่างเก็บน้ำเพื่อให้ปลาวางไข่และขยายพันธุ์ต่อไป มีการงดเว้นไม่ให้ลงข่ายจับปลาครับไม่ตกปลา
1: ค่ะอ่างเก็บน้ำดอกกลายนะคะเป็นสถานที่ที่สามารถไปออกกำลังกายได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับจะมีงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรดำเนินงานโดยโครงการอยู่ในส่วนจังหวัดระยองนะครับมาเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงการศูนย์ปกแดงนะครับในเรื่องพัฒนาพื้นที่ให้เป็นจุดที่ออกกำลังกายของประชาชนหรือคนที่เข้ามาท่องเที่ยวนะครับและยังจะมีหออาคารพระมหากนกซึ่งเป็นหอชมเมืองของจังหวัดระยองที่ตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำดอกกายเนี่ยขึ้นไปชมทิวทัศน์ของจังหวัดระยองและอ่างเก็บน้ำดอกกายได้ครับ
1: ค่ะสามารถที่จะมาออกกำลังกายได้ทุกวันใช่ไหมคะ
0: ทุกวันครับ
1: ค่ะแล้วเวลาเปิดปิดนะคะ
0: เวลาเปิดปิดที่เวลาการออกกำลังกายเนี่ยก็คือจะอยู่ถึงประมาณ3 ทุ่มครับถ้าช่วงมีงานนะครับถ้าช่วงไม่จัดงานเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1 ทุ่มก็จะเริ่มปิดสันเขื่อนไม่ให้คนไปวิ่งแล้วด้วยห่วงเรื่องอันตรายนะครับ
1: ค่ะค่ะท่านคะแล้วช่วงเช้านี้สามารถออกกำลังกายได้ไหมคะ
0: ได้ครับได้ตลอดครับ
1: ค่ะ
0: จะมีช่วงกลางคืนอย่างเดียวช่วงค่ำอย่างเดียวครับ
1: ค่ะแล้วสามารถเอาจักรยานไปขี่ชมวิวนี้ได้ไหมคะ
0: ได้ครับแต่การขี่จักรยานชมวิวเนี่ยคือจะมีถนนส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ขี่จักรยานได้ถ้าเป็นจุดที่สันเขื่อนเนี่ยจะไม่อนุญาตให้นำจักรยานเข้าไปขี่ครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องความปลอดภัยครับเป็นเรื่อง
1: ค่ะเรื่องของอ่างเก็บน้ำดอกกลายที่ถือได้ว่าอู้ยเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดระยองเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: จะมีงานด้านพืช
1: ค่ะ
0: อีกนะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชจะมีทั้งเรื่องการออกเหตุการขยายพันธุ์พวกไม้ผลการงานไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพได้นะครับ
1: ค่ะอย่างการเพาะเห็ดนี้เห็ดชนิดไหนคะ
0: เห็ดที่ทางจุดเรียนรู้ของงานส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจะเน้นเป็นที่เพาะเห็ดในถุงจะเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานครับ
1: ค่ะอ๋อแล้วการเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดนี้นะคะท่านถ้าเราไปเรียนเนี่ยใช้เวลาเรียนนานไหมคะ
0: การเพาะเห็ดนะครับกระบวนการในการเรียนรู้เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก3 ชั่วโมงครับในจบกระบวนการเรียนรู้เลยทางแต่ต้องประสานมาก่อนล่วงหน้านะครับเพราะการเพาะเห็ดเนี่ยมันต้องมีการดำเนินการการเตรียมอุปกรณ์หลายอย่างแต่ถ้าคนที่จะ walk in เข้ามาเรียนรู้การดูการผลิตเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงถ้าไม่สุดปฏิบัตินะครับ
1: ถ้า
0: ไม่สุดปฏิบัติได้ใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงครับ
1: ค่ะการเพาะเห็ดภูฐานนี่ถ้าเรามาเรียนนะท่านเราต้องเอาอุปกรณ์อะไรมาไหมคะ
0: ไม่ต้องครับแค่ประสานมาก่อนทางศูนย์ปกแดงเนี่ยมีโครงการถ่ายทอดความรู้ที่ฝึกปฏิบัตินะครับโดยที่ไม่ใช้งบประมาณของราชการนะครับโดยที่เราจะใช้แบบถ้าเราจะดำเนินการผลิตก้อนเชื้อเห็ดภายในศูนย์สมมติว่าอนุมานว่าเราจะผลิตก้อนเชื้อเห็ดในศูนย์เนี่ยในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ครับเราก็จะทำการไปให้ผู้สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ไม่ต้องมีอะไรมาเลยครับคือแค่ขับรถเข้ามาเรียนรู้กับเราสามารถฝึกปฏิบัติได้ทั้งหมด
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ทำก้อนเชื้อเห็ดฝึกการหยอดเชื้อการเปิดดอกการเก็บดอกเห็ดเราจะเซตโปรแกรมตรงนี้ไว้ทั้งหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: แล้วเห็ดฟางมีสอนไหมคะ
0: เห็ดฟางจะมีการเพาะเห็ดฟางเรามีทำเป็นจุดเรียนรู้ครับสามารถสอนได้ถ้ามีเกษตรกรหรือญาติโยมสนใจเข้ามาอยากจะมาเรียนรู้นะครับเห็ดฟางเนี่ยจะมีทั้งเห็ดฟางเพาะในตะกร้าแล้วก็ในตะกร้าพลาสติกนะครับแล้วก็เห็ดฟางที่กองเตี้ยคือเพาะในโรงเรือนจะมีหลายๆก็มีทีครับทั้งศูนย์ปกแดงเนี่ยมีทุกกระบวนการที่เกษตรกรสามารถนำกลับไปใช้ได้นำไปเรียนรู้ได้ครับ
1: ค่ะ ก็มีเรื่องการเพาะเห็ดฟางเห็ดภูฐานเห็ดนางฟ้ามีไหมคะ
0: ก็ภูฐานนั่นคือเป็นนางฟ้าภูฐานคร
1: ับ อ๋อนางฟ้าภูฐานค่ะค่ะ
0: ใช
1: ่ครับค่ะยังเห็ดชนิดอื่นนะคะที
0: ่ชนิดอื่น
1: เห็ดหอม
0: การเพาะเลี้ยงเป็นช่วงๆเพาะเห็ดชนิดอื่นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะอย่างเห็ดหูหนูเนี่ยถ้าเป็นช่วงอากาศแห้งมากๆเนี่ยก็จะไม่เหมาะสมเราจะไม่สอนให้เพาะนะครับแต่ถามว่าเราทำไว้เรียนรู้ไหมเราทำไว้เห็ดกระด้างหรือเห็ดขอนอย่างเงี้ยต้องมีอากาศช่วงที่อากาศร้อนๆแห้งๆเราถึงจะสอนจะบอกว่าไปเพาะแบบนี้ดีเพราะในช่วงเวลานี้ดีกระบวนการเพาะเห็ดนั้นในสูตรพวกแดงเนี่ยคือจะมีเห็ดทุกชนิดเลยครับที่สามารถทำเป็นเห็ดไปติดได้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางลมฮังการีเห็ดหูหนูเห็ดขอนสาเห็ดขอนดำเห็ดเป่าฮื้อเรามีกระบวนการผลิตทั้งหมดแต่เราจะแนะนำคนที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยเห็ดชนิดไหนสามารถเพาะเลี้ยงได้ช่วงเดือนไหนจะได้ผลผลิตได้ดีอย่างนี้ครับ
1: ค่ะอย่างผู้ที่สนใจจะมาเรียนรู้นี่ติดต่อได้ที่ไหนคะ
0: ติดต่อมาที่ศูนย์บริการการเพาะปลูกแกงทางจังหวัดระยองได้เลยนะครับดูที่เพจเว็บไซต์ของศูนย์ปลูกแกงก็ได้ครับหรือจะประสานมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็คือ038027915ครับ
1: ค่ะค่ะเป็นเรื่องการเรียนรู้อย่างที่บอกเอาไว้นะคะทั้งด้านการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะ
0: ใช่ครับทุกด้านเลยครับ
1: ค่ะ
0: ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงทำนาข้าวหรือการทำปุ๋ยโดยพัฒนาที่ดินหร
1: ือ
0: จะมาเรียนรู้เรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำระบบการให้น้ำทางศูนย์ปลูกแกงมีทั้งหมดครับ
1: ค่ะอย่างเรื่องนาข้าวนี่มีแปลงที่จะให้เรียนปลูกข้าวเลยใช่ไหมคะ
0: มีครับเราจะมีแปลงปลูกข้าวหมุนเวียนสลับกันว่าให้มีการเรียนรู้ปีนึงเนี่ยเราจะทำนาใน3รอบเรียนให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็จะมีการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดระยองเพื่อคัดเลือกตอนนี้คือเป็นงานรวบรวมอยู่ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นงานศึกษาว่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองพันธุ์ไหนเนี่ยที่มีศักยภาพในปลูกแล้วก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะขยายส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดระยองเนี่ยนำพันธุ์ข้าวเหล่านี้ไปขายเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ครับ
1: ค่ะพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นของระยองนี่พันธุ์อะไรคะท่าน
0: ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นชื่อเรียกของชาวบ้านนะครับ
1: ค่ะ
0: ชาวบ้านเขาจะเรียกชื่อตามคนตามเจ้าของที่ให้มายังไม่ระบุชื่อพันธุ์โดยที่ทางงานข้าวทางกรมการข้าวเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงทดสอบว่านำผลผลิตเนี่ยไปทดสอบว่ามันตรงกับสายพันธุ์ไหนที่มีการจดทะเบียนไปแล้วครับ
1: อ
0: ย่างข้าวหอมระยองข้าวกล่ำข้าวเนี้ยก็คือมีการเรียกตามบริบทของพื้นที่เรียกตามชื่อเจ้าของก็ยังไม่สามารถว่าจะใช้เป็นชื่อไหนได้นะครับ
1: ค่ะแล้วดินของระยองนี่มีการปรับปรุงไหมคะเพื่อที่จะให้เหมาะสำหรับปลูกข้าวนะคะ
0: มีครับการปรับปรุงดินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาที่ดินจริงๆพื้นที่ของชาวระยองเนี่ยพื้นที่ปลูกข้าวพื้นที่ทำนาเนี่ยมันจะอยู่ในโซนอำเภอแกลงที่ตำบลช่องไฟจีนอยู่ในโซนอำเภอบ้านค่ายที่เขตตำบลหนองสะพานอย่างนี้ครับที่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวตอนนี้พื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดระยองเนี่ยเหลือพื้นที่ทั้งจังหวัดอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าไร่เองครับเหลือไม่เยอะเหลือน้อยมาก
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะท่านคะท่านอย่างมาเที่ยวชมที่ศูนย์บริการการปลูกแดงตามพระราชดำรินะคะซึ่งก่อตั้งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้นถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: มีพระราชดำริจัดให้ก่อตั้งศูนย์ปลูกแดงเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่วันที่24 กรกฎาคม 2523ครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้คือตอนนี้มีการพัฒนาปรับปรุงมากเลยเวลาไปนะคะมีต้นไม้เลยมากมายนะคะแล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนะคะหอนะคะ
0: อาคารพระมหาชนกคร
1: ับ ใช่อาคารพระมหาชนกนะคะถ้าไปเที่ยวชมนะคะจะได้รับฟังเรื่องใดบ้างคะ
0: ก็จะมีพระดำริที่พระองค์ท่านดำริแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆไปร่วมดำเนินการนะครับ4,600กว่าโครงการจะมีการนำเสนออยู่ในอาคารของอาคารพระมหาชนกนะครับก็มีกิจกรรมและก็มีพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอีกอะไรก็คิดพระราชกรณียกิจที่นำการจัดแสดงอยู่ในพื้นที่อาคารพระมหาชนกครับ
1: อืมค่ะก็จะสามารถที่จะ รับชมพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับสามารถรับชมได้ในพื้นที่ถ้าเราจะวอล์กเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปวอล์กอินเข้ามาเนี่ยก็มาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยในการพาเยี่ยมชมนะครับ
1: ค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษานี่มาชมเป็นประจำเลยใช่ไหมคะ
0: เป็นประจำเลยครับจะมีคณะนักเรียนนักศึกษาจากทางโรงเรียนต่างๆเนี่ยจะเข้ามาเยี่ยมชมไม่ใช่เฉพาะของจังหวัดระยองนะครับจังหวัดใกล้เคียงหรือต่างจังหวัดไกลๆจากกรุงเทพจากทางภาคกลางก็เข้ามาเยี่ยมชมโครงการพระบรมที่อาคารพระบาทสมเด็จเช่นกันครับ
1: ค่ะมีรถรางที่จะเยี่ยมชมบริเวณสันเขื่อนด้วยใช่ไหมคะ
0: มีครับการนำชมบริเวณของสวนปกแดงเนี่ยจะมีรถรางเป็นรถรางนำชมนะครับนำชมในส่วนของกิจกรรมด้านการเกษตรตั้งแต่อาคารพระมหาชนกลงไปถึงงานวิชาการเกษตรที่มีเรื่องเทคโนโลยีการจำเรื่องการเกษตรงานข้าวเรื่องของพันธุ์ข้าวงานพัฒนาที่ดินเรื่องการทำปุ๋ยหมักการปรับปรุงบำรุงดินโดยปุ๋ยพืชสดงานปศุสัตว์มีการสาธิตการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงโคกระบือแพะแกะไก่พื้นเมืองจุดแสดงสาธิตไก่สวยงามในพื้นที่นะครับไปที่งานประมงจะมีรถรางนำชมตลอดเลยครับ
1: อืมค่ะน่าเที่ยวชมมากแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายครับ
1: ค่ะก็ชมได้ฟรีเลยอุ้ยมีความสุขมากๆนะคะ
0: ครับคุณบินยินดีประชาพันธ์ให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมโครงการสุขบริการทางภาคปกครองทางท้องถิ่นจังหวัดระยองเนี่ยของเรานะครับเราสามารถมาเยี่ยมชมได้ตลอดนะไม่มีวันหยุดราชการนะครับก็คือจันทร์ถึงอาทิตย์7วันมาได้หมดครับ
1: ค่ะจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะคะที
0: ่
1: น
0: ี่
1: ยังอากาศดีอยู่นะคะท่าน
0: ดีอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยหลายพันไร่นะครับจุดน้ำไว้ที่992ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับในการให้ประชาชนเป็นน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและก็น้ำเพื่อการนิคมอุตสาหกรรม
1: ค่ะท่านคะอ่างเก็บน้ำตอนนี้มีปริมาณน้ำเยอะไหมคะ
0: ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำตอนณปัจจุบันนี้เมื่อสองวันก่อนมีการรายงานล่าสุดมานะครับอยู่ที่62ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 60% ของปริมาณการเก็บความจุของอ่างได้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะโอ้โหก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะ
0: เยอะมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วช่วงเดือนนี้ต้องจะมีปริมาณน้ำฝนตกเข้ามาอีกเราทางโครงการทางงานชลประทานระยองเนี่ยจะมีการบริหารจัดการน้ำว่าถ้าตกมาขนาดนี้เราจะมีการปล่อยน้ำไม่ได้เท่าไหร่เราจะเก็บน้ำไม่ได้เท่าไหร่เพื่อป้องกันความเสียหายของการเก็บน้ำด้วยครับ
1: ค่ะท่านคะอย่างอ่างเก็บน้ำดอกกลายนี้ใช้ผลิตน้ำประปาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช้น้ำผลิตน้ำประปาใช้น้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในจังหวัดระยองด้วยครับ
1: อืมค่ะดีจังเลยค่ะค่ะก็ท่านมีอะไรจะฝากไว้อีกไหมคะ
0: ก็อยากจะฝากว่าหากมีประชาชนหรือคนที่สนใจเนี่ยคือยินดีต้อนรับนะครับในเข้ามาเรียนรู้ในโครงการพระบรมของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคนนะครับเป็นโครงการที่จะช่วยในการเติมเต็มความรู้ของเราปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตใช้การน้อมนำประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาเป็นตัวนำในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เรามีความสุขในการให้ชีวิตอยู่ทุกวันนะครับ
1: ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านนะคะที่สละเวลามาพูดคุยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ยินดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะนี่คือช่วงท้ายของรายการนะคะท่านผู้ฟังคะในวันนี้ทางรายการได้พาท่านผู้ฟังไปที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพลิกฟื้นผืนป่าให้กลายเป็นแผ่นดินทองแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดระยองและต่อเนื่องไปถึงจังหวัดชลบุรีด้วยเนื่องจากในช่วงนั้นนะคะสภาพพื้นที่เดิมเป็นป่าที่ถูกทำลายดินขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทำให้ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำรายได้ลดลงพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกลายอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองสามารถส่งน้ำมายัง พื้นที่ได้แล้วก็จัดเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎรนะคะค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ส่งพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นเงินทุนหมุนเวียน3ล้านบาทและให้สร้างไว้ในศูนย์ที่แห่งนี้นะคะค่ะโดยพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้4ประการคือ 1. ให้พัฒนาการเกษตรปศุสัตว์และประมงเพื่อการบริโภคและสำรองอาหารไว้ในยามวิกฤตมูลสัตว์ทำเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยปรับปรุงดิน 2. ให้มีการฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพมีแปลงสาธิตตัวอย่างโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป 3. ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์โดยให้ราษฎรยืมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีไปผสมหรือเลี้ยงแล้วส่งคืนนะคะแล้วส่งลูกคืนนะคะหรือขายให้ราษฎรนำไปเลี้ยงต่อเพื่อมีรายได้ 4. ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตรจะได้ศึกษาและเยี่ยมชมเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริให้ประชาชนนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วขอพระคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคทุกสถานีที่เปิดรายการนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังขอให้ท่านผู้ฟังประสบความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเดินทางปลอดภัยร่ำรวยกันทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรผนึกกำลังทุกภาคส่วนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมชำระค่าปรับแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากบทลงโทษของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติกรณียุติการแข่งขันกับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางชายาโสภาอายุ65ปีกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนทั้งการเสด็จเยี่ยมประชาชนการส่งเสริมศิลปาชีพและการช่วยเหลือผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งการได้มากราบทั้งสองพระองค์ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: เข้ากราบทั้งสองพระองค์อยู่แล้วศรัทธานับถือหาคำเปรียบไม่ได้เลยท่านอบเยี่ยมประชาชนน่ะชอบศิลปาชีพเพราะว่าทำให้ประชาชนมีอาชีพพระองค์พานี้เพื่อนพึ่งพายามยากนี่ก็ดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสได้มาตรงนี้
2: เช่นเดียวกับนางสาวบวยเฮียงแซ่โคงอายุ75ปีกล่าวว่าเดินทางมามากกว่า10ครั้งเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงพระราชทานแนวทางให้ประชาชนรู้จักขยันอดทนและพึ่งพาตนเองจึงตั้งใจนำสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงพระราชทานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
4: ทัดใจทุกอย่างทัดให้ความช่วยเหลือประชาชนห่วงประชาชนแล้วก็สอนให้เรารู้จักสู้รู้จักอดทนก็รู้สึกว่าทุกพระองค์เขาก็ทำเพื่อประชาชนของท่านแล้วก็ให้สิ่งที่ดีๆกับประชาชน
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนไทย
2: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าโดยมีไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยทรงคุณค่ากว่า 300,000 พื้นจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมด้วยโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ประสานดีไซน์ร่วมสมัยกับแนวคิดแฟชั่นยั่งยืนและโซนโอท็อปพรีเมียมที่คัดสรรสินค้า 3-5 ดาวจากทุกภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีฟู้ดฮอลล์ขนาดใหญ่รวมเมนูเด็ดจากทั่วประเทศให้เลือกสรรในที่เดียวโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนางบรรจารัตน์ธนาโชติวรพงศ์ชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเขาเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อ โดยในวันนี้ตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด็ดประจำภูมิภาคต่างๆพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย
5: มาทุกปีเลยค่ะเขารวมของดีๆทุกๆอย่างของแต่ละจังหวัดมาเราไม่ต้องไปเดินหามาที่นี่ทีเดียวก็ได้ครบสะดวกเลยดีค่ะประหยัดบางคนที่เขาไม่มีอ่ะแล้วเขาอยากกินของที่มันแพงขึ้นเขาก็สามารถกล้าซื้อได้นะคะเท่าที่เห็นในตลาด
2: ขณะที่นางสาววิจิตราระบุว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำเช่นกันเนื่องจากชื่นชอบอาหารท้องถิ่นที่นำมาจำหน่ายภายในงานรวมถึงสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งหาซื้อที่อื่นไม่ได้โดยยืนยันว่าแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมงานนี้เช่นเดิม
6: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยค่ะสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
2: โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าซิมม้าและเส้นทางการเงินและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติน
7: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจร DE Digital Chill Forum ครั้งที่1ภายใต้แนวคิดเรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลโดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งการสื่อสารการทำธุรกรรมการซื้อขายการศึกษาและการประกอบอาชีพขณะเดียวกันอาชญากรรมออนไลน์ก็พัฒนาอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นรัฐบาลจึงกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าซิมม้าและเส้นทางการเงินพร้อมขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยพบว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาลดลงกว่า50%เพราะมองว่าภูมิคุ้มกันของประชาชนคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจึงต้องสร้างความรู้และทักษะให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์โดยเฉพาะการหลอกให้โอนเงินและการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือโลภเพราะ Easy Money ไม่มีอยู่จริงดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
8: การหลอกลวงทางเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นถ้าใครโทรมาขอให้โอนเงินหรือว่าเราไปทำผิดตรงนั้นมาตรงนี้มาต้องจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยขอให้บอกกับตัวเองก่อนว่าไม่ต้องทำตามนั้นไม่ว่าเขาจะขู่ยังไงก็ตาม
7: สำหรับกิจกรรมในเทศกาลการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรDE Digital Chill Forum กำหนดจัดรวม3ครั้งโดยครั้งที่1ระหว่างวันที่15-16สิงหาคมนี้ณสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางต่อไปจัดกิจกรรมครั้งที่2ที่จังหวัดอุทัยธานีและครั้งที่3ที่จังหวัดสงขลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวที่เกาะสมุยตามนโยบายรัฐบาลพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลนิติบุคคลในอำเภอเกาะสมุยกว่า 12,900 บริษัทพบบริษัทจำนวน 8,254 แห่งมีผู้ถือหุ้นต่างชาติและอีก875แห่งมีลักษณะอาจเข้าข่ายนอมินีก่อนนำมาขยายผลจนพบกลุ่มเป้าหมายที่มีการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกว่า33ไร่และมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาทจึงนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด 27รายส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียฝรั่งเศสและอิสราเอลอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจึงพบว่าพฤติการของกระบวนการนอมินีจะใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อทำธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ซื้อและให้เช่าวิลล่าหรูรวมถึงจัดตั้งบริษัทเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่จะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ชูแนวคิด AI นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
9: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนหรือ Intelligence in Science for a Sustainable Future จัดขึ้นณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กล่าวว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งทางนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Prime Minister Science Award 2026เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนและครูผู้มีผลงานโดดเด่นแบ่งเป็นรางวัล Prime Minister Science Project Award สำหรับเยาวชนจำนวน5รางวัลและรางวัล Prime Minister Science Teacher Award สำหรับครูจำนวน2รางวัลซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการนำวิทยาศาสตร์และ AI ไปแก้ปัญหาได้จริงในสังคมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถพาบุตรหลานไปร่วมได้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนอกจากนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือ NSM ยังเตรียมขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ภูมิภาคในงานมหกรรมวิทย์ภูมิภาคระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ณมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเน็ตแห่งชาติ2569ชูจุดแข็งนวดไทยยกระดับสู่อุตสาหกรรมสุขภาพมูลค่าสูงตั้งเป้าผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเวลเน็ตระดับโลก
10: นายพัฒนาพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569หรือเนชั่นแนลนวดไทยแอนด์เวลเนสเอ็กโป2026ภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจก้าวไกลสู่สากลทั้งนี้ในปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นโอกาสยุทธศาสตร์สำคัญที่ประเทศไทยจะยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันโดยใช้นวดไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ยูเนสโกให้การรองรับเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเนื่องจากไทยมีบุคลากรด้านนวดและสปาที่เข้มแข็งกว่า 290,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบันสูงถึง 1,450,000 ล้านบาทซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยคาดว่าจะมีผู้มาเยี่ยมชมตลอดงาน3วันไม่ต่ำกว่า 2-30,000 คนขณะที่นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกล่าวเสริมว่างานในครั้งนี้จะเป็นเวทีรวบรวมนวัตกรรมผู้ประกอบการหมอนวดผู้ผลิตสมุนไพรและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อเป็นการปูทางและต่อยอดไปสู่การประชุมระดับโลก Global Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตโดยภายในงานจะมีการแสดงศักยภาพของไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญางานวิจัยนวัตกรรมและการจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสกับบริการนวดรักษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพจากหมอพื้นบ้านทั่วประเทศกว่า100คนอีกด้วยทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อร่วมสัมผัสภูมิปัญญาไทยสัมผัสฝีมือหมอนวดชั้นครูและร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสปาการกุศลเฉลิมฉลองคุณค่าความเป็นแม่เนื่องในเดือนแห่งวันแม่พร้อมเดินหน้าส่งเสริมบทบาทสตรีงานบริการในวิชาชีพสปาเพื่อยกระดับสปาแอนด์เวลเนสสู่ระดับนานาชาติน
11: ายสุภชัยสิงสาเจ้าของและผู้ก่อตั้งภูมิมนตราสปาจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการจัดกิจกรรมสปาการกุศลเนื่องในเทศกาลเดือนแห่งวันแม่ภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองคุณค่าความเป็นแม่เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกย่องคุณค่าของผู้หญิงในทุกบทบาททั้งการเป็นแม่ผู้ดูแลครอบครัวและผู้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะสตรีที่ทำงานในธุรกิจสปาและเวลเนสที่มีคุณค่าด้วยศาสตร์ของวิชาชีพทั้งนี้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและผ่อนคลายพร้อมการนวดเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิมนตราทั้งเวลเนสแอนด์รีแลกซ์ชั่นซีซันและซิกเนเจอร์ภูมิมนตรามาสาดเพื่อมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพและการผ่อนคลายอย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้ต้องการส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าและยอมรับวิชาชีพด้านสปาและการนวดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness tourism และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตรวมถึงการยกระดับสู่การเป็นสปาแอนด์ wellness tourism ระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีในจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายได้จากกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาสตรีในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงด้านพลังงานของโลกกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียในการสนับสนุนให้ UAE ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและทรัพยากรของประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียและนานาชาติที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองท่ามูคาทางตะวันตกของเยเมนเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและส่งผลให้เรือพาณิชย์ที่กำลังขนถ่ายสินค้าอยู่ที่ท่าเรือในเมืองแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันแหล่งข่าวด้านการทหารที่ใกล้ชิดกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในจังหวัดนัจรอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติของสเปนที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อเวลา 1 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งและรถยนต์บางส่วนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่นายอันโตนิโอซานส์กาเบโยรองผู้ปกครองแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ารัฐบาลแคว้นอันดาลูเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่แล้วพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเมืองกรานาดาตั้งสติและหลีกเลี่ยงการเข้าออกอาคารโดยไม่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธแชมป์สัปดาห์แรกทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 2ต่อ6และ6ต่อ3ขึ้นแท่นแชมป์ชายเดี่ยวเวิลด์เทนนิสจูเนียร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนด้านประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกายังคงฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ส่งผลให้โชเตรินคว้าตำแหน่งแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันรับไป18คะแนนประเภทชายคู่ธรรมพันธราธรกับไตรศรีเสนชนะธรรมะโคสิริกับคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต5ต่อ7 7ต่อ5และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ3ส่งผลให้ธรรมกับไตรได้ครองแชมป์ชายคู่ร่วมกันพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 6.25 คะแนนและประเภทหญิงคู่ปวีณาออนนวลศรีกับพิชยาพักสีมุกพ่ายให้กับชเวโซอึนกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้0ต่อ2เซต5ต่อ7และ1ต่อ6ส่งผลให้ปวีณาออนกับพิชยาพักได้รองแชมป์พร้อมคะแนนคนละ 3.25 คะแนนส่วนคู่เกาหลีใต้ในฐานะแชมป์ได้คะแนนคนละ 6.25 คะแนนการแข่งขันกอล์ฟรายการสิงห์ SAT TDT หัวหิน2026ที่รอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์สจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบสุดท้ายโปรแฟงธนกรตอสีนำม้วนเดียวจบทำ1อันเดอร์พา71จบ3วันสกอร์รวม13อันเดอร์พาทิ้งอันดับ2สุภคมมีสมที่ตามหลังอยู่6สโตรกคว้าแชมป์สิงห์ SAT TDT หัวหิน2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาทนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีผลการพิจารณาของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียว่านักกีฬาจำนวน5รายผู้ฝึกสอนจำนวน2รายและผู้จัดการทีมจำนวน1รายของทีมชาติไทยถูกพิจารณาว่ามีความผิดตามข้อบังคับและกฎระเบียบการแข่งขันจากกรณีการยุติการแข่งขันเป็นเวลามากกว่า15นาทีส่งผลกระทบต่อการดำเนินการแข่งขันและการถ่ายทอดสดในการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและมาเลเซียโดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชำระค่าปรับภายใน14วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดอาจส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาตะกร้อทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกลุ่มนักกีฬาอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา1ปีและกลุ่มผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา2ปีทางนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยืนยันว่าสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเคารพกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติโดยภายหลังการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีเร่งด่วนและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมรับผิดชอบชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมที่ได้รับผลกระทบโดยมูลค่าค่าปรับรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เรื่องดังกล่าวได้รับการยุติและคลี่คลายโดยเร็วเปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมทุกคนกลับมามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยเร็วที่สุดทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บตัวทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกที่อาคาร FA Thailand โดยในการรายงานตัวครั้งนี้นักกีฬาจะเดินทางไปพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมทันทีโดยนักกีฬา2รายจะตามไปสมทบในภายหลังประกอบไปด้วยวีชั่นอินอารามและณัฐกิจโพสีโดยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติอิหร่าน U20 ที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่19สิงหาคมนี้และอุ่นเครื่องอีก1นัดและจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนในวันที่29สิงหาคมก่อนเข้าสู่การแข่งขันต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยU20จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ภานิชคาดนาครายงาน
16: เอ้ยคุณตา ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
18: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิรพงศ
19: ์ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรามโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรามโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันการได้ฟังเรื่องราวห้องศิลป์นั้นจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของความคิดความอ่านโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังของสงครามของถวยเทพรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่เขาว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองของเขาตั้งแต่ในอดีตและบุคคลเหล่านี้ภายหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาจีนการได้ฟังห้องศิลป์อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจงานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในบรรดาศาสนสถานของจีนว่าทำไมถึงต้องทำหุ่นตัวใหญ่อย่างนี้สีนี้คืออะไรภาพที่เขียนที่อยู่ตามฝาผนังในส่วนที่อยู่ในสิ่งก่อสร้างคืออะไรอย่างไรมากขึ้นนะครับผลงานของห้องศิลป์นี้คือผลงานการเขียนของสีจงหลินตั้งแต่สมัยราชวงศ์ครั้งเก่าทีเดียวล่ะนะครับซึ่งการที่นำเอาเรื่องนี้มาคุยกันถือเป็นการนำเอากึ่งวรรณคดีมาอ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความบ้างเล็กๆน้อยๆตามความจำเป็นนะครับนี่ก็เป็นคำแนะนำของท่านผู้ฟังนั่นแหละว่าได้ยินชื่อห้องศิลป์มานานเหลือเกินแต่ไม่รู้สาระนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะต้องบอกว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องคงจะจับความได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็คงจะต้องบอกว่าขอขอบคุณจดหมายฉบับหนึ่งเป็นพิเศษนะครับเหตุที่พิเศษเพราะว่ามาจากที่ไกลมากๆเลยทีเดียวล่ะนะครับก็คือมาจากคุณกิ่งการชื่นชมซึ่งฟังรายการอยู่ที่บ้านหนองคอเมืองมหาสารคามนะครับคงจะไม่ใช่ตามรายการเดียวด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่เขียนเล่าความมาในจดหมายนั้นนอกจากที่จะติดตามรายการอ่านเล่าเอาเรื่องมาแล้วนะครับก็ยังมีส่วนที่ผมไปพูดคุยในรายการอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสบายๆหลังข่าวเลยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รายงานการรับฟังมารวมทั้งเป็นกำลังใจให้ได้ทำงานดีๆให้กับคนไทยรวมทั้งลูกหลานตลอดไปด้วยนะครับตรงนี้รับปากท่านผู้ฟังทุกคนนะโดยเฉพาะคุณกิ่งการชื่นชมด้วยนะครับว่าถ้ายังมีแรงอยู่ยังมีความสามารถอยู่และยังมีคนฟังอยู่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มีความเข้าใจภาพของในอดีตซึ่งจะเป็นสะพานนำมาสู่ปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในการที่จะหยิบยกจดหมายจากแดนไกลเมืองมหาสารคามของคุณกิ่งการชื่นชมมาคุยกันในรายการตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงบอกว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะตอนนี้ฟังห้องศิลป์อยู่ใช่ไหมครับและอีกไม่นานห้องศิลป์ก็จะจบอยากจะฟังแง่มุมใดในอ่านเล่าเอาเรื่องอีกนะปกติเราจะมีเก็บประวัติศาสตร์บ้างเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยบ้างอะไรบ้างวัฒนธรรมไทยศิลปกรรมไทยอยากฟังเรื่องราวอะไรแนะนำมาได้เลยแม้กระทั่งการจัดรายการก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาถึงกันนะแบบเดียวกับที่คุณกินการชื่นชมทำมานี่แหละเขียนแล้วก็ส่งมาถึงผมโดยตรงจากหน้าซองถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับแต่ถ้าว่าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หน่อยนะครับจะใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลก็ได้นะครับผมจะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ ดีเจกระตัดย่อมาจากบุญจับนะครับพิมพ์บีบอยเจเจแปนติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA สุขแอร์ไซน์นั้นก็ @gmail.com bjwatana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์วรรณคดีผู้อิงพงศวดานในการที่จะให้ทราบถึงการสถาปนาเทวดาจีนกันต่อเมื่อครั้งที่แล้วนั้นนะคุณก็ต้องบอกว่าอินเฮากับเกียงจูแย่ไล่ล่ากันนะคราวนี้จากการที่อำนาจบุญของบูอ๋องรวมทั้งมนของเกียรติกงจูนั้นทำให้เกียงจูแย่รอดไปได้นะอินเฮาก็อิดโรยมาเห็นสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปพบกับเหยียนติงตัวหยินมายืนสกัดอยู่พอดูไปข้างหลังก็เห็นกองทัพของเกียงจูแย่ติดตามมากระชั้นดูท่าทางจะหนีไม่พ้นก็อธิษฐานว่าถ้าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของตัวเองนั้นยังจะได้ครองราชสมบัติอยู่ในแผ่นดินเมืองจิวโก้สืบไปตัวเองนั้นจะทิ้งตราไปแล้วก็ขอให้ภูเขานี้ทะลุเป็นช่องตลอดไปขนุนเลยนะครับเพื่อตัวเองจะใช้วิธีการที่เปิดช่องอย่างนี้ลอดเข้าไปอธิษฐานเสร็จแล้วตัวของอินเฮาก็เอาตัวของตราเหวี่ยงเข้าไปทำให้เกิดเป็นช่องที่ภูเขานะครับอินเฮาก็หนีตามช่องภูเขาไปแต่ว่าผ้าที่มันค้างอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าในขณะที่อินเฮานั้นเอาศีรษะพ้นไอ้เจ้าช่องนี้ไปได้แต่ตัวของ

ของอินเฮามาฆ่าเสียบูอ๋องคิดสังเวชใจลงจากม้าคุกเข่าคำนับแล้วก็ร้องว่ากับอินเฮาบอกว่าเขาล้อมท่านไว้ดังนี้ข้าพเจ้าเห็นอยู่แล้วก็หาสบายใจไม่เกียงจู้แย่ตาบูอ๋องขึ้นไปด้วยก็จับมือบูอ๋องให้ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าท่านคำนับติวอ๋องทำไมเนี่ยอินเฮาคนนี้เป็นคนชั่วหาตั้งอยู่ในคำอาจารย์สั่งไม่จะถึงแก่ความตายครั้งนี้เพราะกรรมที่ตัวเองทำมาไม่ชอบบูอ๋องก็เลยบอกว่าอินเฮานี้เป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องนั้นเป็นเจ้าของเราเมื่อเราทำร้ายกับอินเฮาก็เหมือนกับทำร้ายแก่พระเจ้าติวอ๋องผู้มีพระคุณแก่เราด้วยท่านจงให้เลิกทับกลับไปเถอะทางฝ่ายของเย็นเต็งโตหยินพอได้ยินบูอ๋องว่าแกเกียงจูแย่ดังนั้นก็หัวเราะจึงร้องว่ากับบูอ๋องบอกว่าท่านรู้หรือไม่ว่าอินเฮาเนี่ยกรรมมาถึงตัวแล้วท่านอย่าห้ามเลยทางฝ่ายบูอ๋องมีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องยิ่งนักก็ร้องห้ามเย็นเต็งโตหยินแล้วนายทหารทั้งปวงไม่ให้ทำร้ายกับอินเฮาเกียงจูแย่จึงว่าแกบูอ๋องว่าท่านจะห้ามทหารไว้นั้นหาควรไม่ข้าพเจ้าให้ยกทัพมาล้อมอินเฮาครั้งนี้เพราะกระทำตามเยี่ยงอย่างแต่ก่อนขณะนั้นบูอ๋องก็จุดธูปปักเอาไว้เป็นการคำนับแล้วก็ปฏิญาณตัวบอกว่าข้าพเจ้าก็มีกตัญญูคิดว่าลูกเจ้าทหารซึ่งมาล้อมไว้ทางนี้เขาก็ทำตามเยี่ยงอย่างข้าพเจ้าได้ห้ามปราบนักแล้วฝ่ายเย็นติงตัวเย็นก็หลวงบูอ๋องว่าเชิญท่านลงมาจากภูเขาเลิกทับไปเถอะบูอ๋องกับเกียงจูใหญ่ก็ลงจากภูเขาเย็นติงตัวเย็นก็ใช้ให้เลิกทับกลับไปจึงกลับสั่งบูกิจให้เอาไถเหล็กเข้าไปไถในซอกเขาที่อินเฮาอยู่ตรงนั้นขณะเมื่อบูกิจไปไถนั้นเห็นกระดูกของอินเฮาแตกหักกระจัดกระจายอยู่บูกิจก็ร้องไห้คิดกรุณาว่าข้าพเจ้ามาไถท่านครั้งนี้ใช่กระทำตามอำเภอตัวเองนั้นหาไม่ได้ท่านผู้เป็นนายใช้จึงได้มาทำแก่ท่านถึงเพียงนี้เมื่อบูกิจไถที่หลุมยับย่อยแล้วดวงจิตอินเฮาก็ลอยขึ้นไปจากหลุมเป็นลมพัดไปสู่เมืองจิวโกขณะนั้นพระเจ้าติวอ๋องนั่งเสวยสุราอยู่บนลกไตกับนางขันกีนางฮีบีนางอึ้งกุยหยินเรียกว่าดำสุรากับมเหสีทั้ง3คนนั่นแหละนะครับเพราะว่าดวงจิตของอินเฮานั้นที่เป็นลมพัดมาก็ต้ององค์ของพระเจ้าติวอ๋องทำให้พระเจ้าติวอ๋องนั้นเกิดง่วงเหงาหาวนอนซบหลับไปดวงจิตอินเฮาก็เข้าฝันพระเจ้าติวอ๋องให้เห็นเป็นคนสามหัวมายืนอยู่ที่หน้าโต๊ะเรียกพระเจ้าติวอ๋องว่าพ่อหรือว่าบิดาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าในชื่อว่าอินเฮาเพราะข้าพเจ้าหาตั้งอยู่ในคำอาจารย์ไม่เขาจึงฆ่าพระองค์เสียพระบิดายังอยู่รักษาบ้านเมืองต่อไปจงเลี้ยงทหารที่มีสติปัญญาไว้จะได้ต่างพระเนตรประกันและยังมีทหารคนหนึ่งชื่อว่าง่วนหยงง่วนหยงคนนี้เป็นขุนนางเก่ามีสติปัญญาความรู้มากพระบิดาจงไปเอามาแต่งตั้งเลี้ยงให้อย่างดีจะได้ช่วยราชการบ้านเมืองบัดนี้ข้าพระองค์จะลาไปอยู่ห้องศีลใต้และผู้รักษาห้องศีลใต้จะให้ข้าพระองค์อยู่หรือไม่นั้นยังหารู้ไม่พอเข้าฝันบอกกล่าวกับพ่อแล้วพระเจ้าติวอ๋องก็ตกใจตื่นขึ้นแล้วก็บ่นบอกว่าเออมันรู้สึกประหลาดใจนักหนามเหสีทั้งสามก็ถามมาว่าเหตุใดพระองค์ยังตรัสดังนี้ล่ะพระเจ้าติวอ๋องก็เล่าความฝันให้ทั้งหมดนั้นฟังมเหสีทั้งสามก็ทูลว่าพระองค์ทรงเชื่ออะไรกับความฝันเอานะเชิญเสวยสุราให้สบายเถิดแล้วก็รินสุราให้พระเจ้าติวอ๋องเสวยต่อไปขณะนั้นฮั่นเอ๋งอยู่หัวเมืองที่ชื่อว่ากีจุยกวนก็ให้คนถือหนังสือมาถึงปิจูซึ่งเป็นคุณนางเมืองจิวโกนะครับพอเ
พอพี่จูได้แจ้งในหนังสือก็เสียใจเอาหนังสือเข้าไปถวายพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องก็ทรงอ่านใจความว่าอินฮาวพระราชบุตรกับติวสันไปรบเกียงจูหยาที่เขากีสานเสียทีแก่ข้าศึกข้าศึกได้ฆ่าอินฮาวกับติวสันเสียแล้วพระเจ้าติวอ๋องจึงตรัสแก่คุณนางทั้งปวงบอกว่ากีฮวดทหารเอกของเราเสียหลายคนแล้วบัดนี้สัมมาฆ่าอินเฮาซึ่งเป็นบุตรเราเสียเห็นจะมีใจกำเริบยกมาทำถึงเมืองเราแน่ครั้นจะละให้ล่วงด่านเข้ามาก็ซ้ำจะเสียกิตติยศจำจะชิงไปกำจัดเสียขุนนางทั้งปวงจะเห็นผู้ใดที่จะปราบปรามกีฮวดได้หลีเต็งขุนนางผู้ใหญ่ก็ทูลบอกว่ากีฮวดจะตั้งตัวเป็นเจ้าหัวเมืองฝ่ายตะวันตกก็อยู่ในอำนาจทั้งสิ้นทหารเอกทหารเลวก็มีเป็นอันมากแล้วเกียงจูแย่ซึ่งเป็นแม่ทัพก็มีสติปัญญาทหารในเมืองหลวงนี้นอกจากอังกิมซึ่งเป็นนายด่านซำกวนแล้วข้าพระองค์ก็ไม่เห็นผู้ใดที่จะสู้ปัญญาและฝีมือของเกียงจูแย่ได้โดยอังกิมผู้นี้ชำนาญการศึกนักพอได้ฟังคำดังนี้พระเจ้าติวอ๋องก็เห็นด้วยก็เลยให้มีหนังสือรับสั่งไปยังอังกิมให้อังกิมนั้นจัดแยงทหารยกไปที่เมืองไซกีจงได้อังกิมพอได้แจ้งความในหนังสือรับสั่งแล้วก็จัดแยงทหาร 100,000 ยกไปถึงแดนเมืองไซกีแล้วก็ตั้งค่ายมั่นอยู่แล้วก็ปรึกษานายทัพนายของทั้งปวงว่าทหารเมืองไซกีเกียงจูแย่นั้นเป็นแม่ทัพใหญ่มีสติปัญญารวมทั้งฝีมือที่เข้มแข็งจะรบกับเกียงจูแย่เหมือนกับรบเมืองอื่นๆนั้นคงไม่ได้ท่านจงกำชับนายทัพนายของทั้งปวงให้แข็งเมืองจงทุกคนทั้งฝ่ายเกียงจูแย่พอรู้ว่าทัพจิวโกยกมาก็หัวเราะจึงว่าแกทหารทั้งปวงบอกว่าเมืองจิวโกนี่คิดจะไปตีเอกบัดนี้กลับให้ทหารยกมารบเราอีกแล้วก็สมคเนแล้วฐานผู้ใดจะออกไปรบกับอังกิมได้ถามอย่างนี้หลำจงกวดก็รับอาสาแล้วก็ใส่เกราะขึ้นขี่ม้าถือทวนยกทหารออกไปหน้าค่ายของอังกิมอังกิมก็ให้กุยกองออกรบกุยกองก็ขึ้นม้าถือง้าวยกทหารออกจากค่ายหลำจงกวดก็ร้องถามว่าใครจะต่อสู้กับเรากุยกองก็บอกว่าเราในชื่อว่ากุยกองเป็นทหารของอังกิมหลำจงกวดพอได้ฟังกูหัวเราะก็ร้องบอกว่าแต่ข้าศึกตายเพราะฝีมือเรานับพันแล้วท่านจะเอาชีวิตมาทิ้งเสียเปล่าๆนะโอ้โหยามกันอย่างนี้กุยของฟังก็โกรธขับม้ารำเงาเข้ารบกับหลำจงกวดได้30เพลงกุยของก็ไร่มนเป็นลมดำพุ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นสุนัขตัวโตใหญ่ทีเดียวโจรขึ้นกัดรักแร้หลำจงกวดเล่นเอาเสื้อกรอกนั้นขาดเลยทีเดียวหลำจงกวดก็ขับม้าหนีกุยกองก็กลับเข้าค่ายแล้วก็แจ้งเนื้อความซึ่งมีชัยชนะข้าศึกนี้ให้กับอังกิมฟังอังกิมก็ดีใจนะก็บอกว่าเพลาวันนี้กุยกองออกรบมีชัยชนะแล้วเพลาพรุ่งนี้เป็กเกียนหยงจงออกรบกับทหารเมืองไซกีพอเวลารุ่งเช้าเป็กเกียนหยงก็ขึ้นม้าถือทวนยกออกจากค่ายเข้าไปตั้งชิดเชิงกำแพงเมืองไซกีเกียงจูแย่ได้แจ้งดังนั้นก็ให้เต็งจิ๋วกงออกไปรบเต็งจิ๋วกงก็ขึ้นม้าถือกระบี่สองมือยกทหารออกจากเมืองแล้วก็ร้องว่าแก่เป็กเฮียนหยงว่าท่านหารักชีวิตไม่หรือจะมารบกับเราอย่างนี้เป็กเฮียนหยงก็เลยบอกว่าท่านเป็นพวกทรชนหารู้คุณแผ่นดินไม่เราทหารเมืองหลวงจะมาล้างชีวิตเสียเต็งจิวกงได้ฟังก็โกรธขับม้ารำกระบี่ข้ารบกับเป็กเฮียนหยงได้30เพลงเต็งจิวกงก็เอากระบี่ฟันเป็กเฮียนหยงตกม้าตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะมาให้กับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ให้เอาศีรษะของเป็กเฮียนหยงนั้นไปเสียบประจานเอาไว้ที่ประตูเมืองทางฝ่ายอังกิมรู้ว่าเป็กเฮียนหยงตายก็โกรธมากกระทืบเท้ากัดฟันแล้วก็บอกว่า

ถ้าเราไม่ล้างมันเสียให้มันสิ้นทั้งพวกก็หาหายความแค้นไม่แล้วอังกิ่งก็ขึ้นม้าถือก้าวยกทหาร 10,000 ไปตั้งประจิตใกล้เมืองแล้วก็ร้องท้าทายบอกว่าให้เกียงจูแยเนี่ยยกกำลังออกมารบกันเกียงจูแยรู้ก็จัดแยงทหารเสร็จแล้วก็ใส่กล่องเงินถือตัวกีนะตัวกีแปลว่าธงเหลืองนะถือว่าเอาธงเหลืองเป็นอาวุธขึ้นขี่สุปุดเสียงยกทหารเปิดประตูเมืองออกมาตั้งกระบวนอยู่อังกิมก็ร้องถามบอกว่ากองทัพของใครเกียงจูแยก็บอกว่ากองทัพในชื่อว่าเกียงจูแยแล้วก็ลองถามไปว่าท่านชื่ออะไรล่ะอังกิมก็ตอบว่าเราในชื่อว่าอังกิมตัวท่านเนี่ยเป็นคนทรชนไม่รู้คุณพระเจ้าติวอ๋องตั้งตัวเป็นใหญ่แข็งเมืองหาไปคำนับพระเจ้าติวอ๋องไม่นะพอฟังดังนี้เกียงจูแยก็บอกว่าโอ้ตัวท่านอุปมาดังคลองน้อยยังจะรู้กระแสน้ำในทะเลใหญ่เป็นประการใดไม่ผู้ทหารเหล่านี้หาตั้งอยู่ในความยุติธรรมไม่เที่ยวรบตีบ้านตีเมืองอื่นทำให้ยากแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินซึ่งท่านมารบกับเราจะเอาชีวิตทิ้งซะเปล่าๆนะจะหนีไปจากเงื้อมือเรานั้นคงจะหาผลไม่ถ้ารักชีวิตจงลงมาคำนับเราเสียโดยดีเถอะโอ้โหยามกันอย่างนี้อังกิมได้ฟังก็โกรธร้องด่าเกียงจูแยบอกว่าไอ้คนแก่พูดโอขยกใครจะไปคำนับกับทรชนว่าแล้วก็ขับม้ารำงาวเข้าไปฟันกับเกียงจูแยตัวของกีซกเบ๋งนะบุตรของบุญอ๋องที่72เป็นคนร้ายแล้วก็กล้าหาญมากยืนอยู่ข้างของเกียงจูแยเห็นดังนั้นก็ขับม้าเข้ารบกับอังกิมภาคหนึ่งอังกิมก็ทำเป็นขับม้าหนีกีซกเบ่งก็ไล่ตามไปอังกิมก็โบกธงขาวเป็นสัญญาณสำคัญขึ้นทหารทั้งปวงก็ล้อมกีซกเบ่งเข้าไว้แล้วก็โบกธงสำคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่งทหารทั้งปวงก็แหวกออกเป็นช่องมีประตูทั้งสี่ทิศทหารคือธงยืนประจำอยู่ที่ประตูทั้งสี่แล้วอังกิมก็กลับเข้ารบกับกีซกเบ่งอีก40เพลงแล้วอังกิมก็โบกธงให้ปิดประตูเสีย3ประตูเปิดเอาไว้แค่ประตูเดียวแล้วทำเป็นชักม้าหนีเข้าแอบธงใหญ่ในประตูที่เปิดกีซกเบ่งโกรธไม่ทันคิดก็ขับม้าไล่ตามไปอังกิมได้ทีก็เอาเงาฟันกีซกเบ่งตกม้าตายแล้วอังกิมก็โบกธงสัญญาทหารที่ล้อมอยู่นั้นก็คลายเป็นกระบวนประชุมกันอยู่อย่างเก่าอังกิมก็ออกไปยืนม้าร้องท้าทายเกียงจูแยว่าท่านอวดว่ามีฝีมือดีจงออกมารบกันนางเต็งตันหยกอยู่ข้างหลังของเกียงจูแยได้ยินดังนั้นเรียกว่าอังกิมท้าอย่างนี้โกรธทีเดียวขับม้ารำกระบี่สองมือเข้ารบกับอังกิมอังกิมก็โบกธงให้ทหารล้อมเข้ามาแล้วก็ทำเป็นชักม้าหนีหลบเข้าแอกพงอยู่นางเต็งตันหยกก็หาไล่ตามไปไม่แต่ว่าได้เอาศิลาแก้วทิ้งไปถูกศีรษะของอังกิมแตกอังกิมก็โบกธงสัญญาให้ทหารกลับเข้าค่ายแล้วทัพของเกียงจูแยก็กลับเข้าเมืองทั้งฝ่ายของอังกิมพอมาถึงค่ายก็เอายาวิเศษปิดแผลที่ศีรษะนั้นคืนเดียวก็หายครั้นรุ่งเช้าก็พาทหารออกจากค่ายแล้วก็ร้องบอกว่าให้เกียงจูแยนั้นแต่งผู้หญิงคนนั้นออกมารบกันอีกเกียงจูแยได้ฟังก็สั่งนางเต็งตันหยกให้ออกรบโทเฮงสุนผัวของนางเต็งตันหยกก็บอกว่าเจ้าจะออกรบเนี่ยจงระวังกลศึกของอังกิมที่ประตูสี่แห่งอย่าล่วงไล่ให้เกินเข้าไปจะเสียทีหลงเกียรติของจูทหารผู้หญิงคนหนึ่งได้ยินโทเฮงสุนกำชับเมียก็ร้องถามบอกว่าท่านพูดจาสั่งเสียอะไรกันโทเฮงสุนก็บอกว่าเราสอนเมียให้ระวังกลศึกของอังกิมลงเกียรติกงจูก็บอกว่ากลัวอะไรกับความคิดของอังกิมถึงจะให้เราออกรบก็ไม่พรันโทเฮงสุนก็ไปบอกกับเกียงจูแยบอกว่า

0: ลงเกตขงจูจะอาสาออกรบเกียงจูใหญ่ก็เลยสั่งให้ลงเกตขงจูนั้นออกรบลงเกตขงจูก็จัดทหารเสร็จแล้วก็ขึ้นขี่ม้าสีชมพูชื่อว่าไก่หัวแปะดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปเห็นตามศาสนสถานของจีนนะครับที่เป็นผู้หญิงขี่ม้าสีชมพูมันเป็นไปได้ยังไงสีม้าสีชมพูอย่างนี้นะมันมาจากฮ่องสินตอนนี้นี่แหละนะครับลงเกตของจูพอได้ขี่ม้าสีชมพูออกไปก็ถือกระบี่ยกทหารไปด้วยนะอังกิมลายเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่นางเต่งตันยกก็เลยถามบอกว่าเจ้าชื่อว่าอะไรหลงเกตกงจูก็บอกว่าจะถามเราทำไมล่ะเล็งลงมาจากหลังม้ามาคำนับเราเถอะโอ้โหพูดอย่างนี้อังกิมก็โกรธสิครับขับม้าเข้ารบกับหลงเกตกงจูได้4เพลงแล้วก็ขับม้าหนีเข้าไปแฝงอยู่ที่ธงเรียกว่าใช้แผนตามเดิมเลยผลจะเป็นอย่างไรคำเตือนจะมีผลไหมคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับและติดตามห้องศิลป์ใหม่ต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกง

0: ียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนตามแนวทางภูเก็ตโมเดลย้ำทุกขั้นตอนต้องดำเนินการตามกฎหมาย
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่หวั่นไหวกรณีมีผู้ยื่นฟ้องศาลปกครองจากการดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507กรณีพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพราะมีความตั้งใจจะทวงคืนผืนแผ่นดินไทยจากกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกที่นำพื้นที่ของรัฐไปใช้ประโยชน์ยืนยันว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายและความถูกต้องสำหรับคดีดังกล่าวศาลปกครองภูเก็ตมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวทำให้หน่วยงานของรัฐยังสามารถดำเนินการตามคำสั่งมาตรา25ได้จากนั้นศาลมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาในประเด็นสำคัญว่าด้วยการออกคำสั่งตามมาตรา25ของเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้จะจัดทำคำให้การชี้แจงข้อเท็จจริงและขั้นตอนต่อศาลอย่างรอบคอบทั้งนี้การเดินหน้าจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่รัฐในจังหวัดภูเก็ตถือเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตโมเดลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบกรณีอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำต้องได้มาตรฐานทุกด้าน
4: นายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่หนึ่งเสงี่ยมพัฒนามากพุทธิจันทร์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานท้องถิ่นอำเภอและเทศบาลตำบลวัดประดู่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังทั้งรายการอาหารปริมาณคุณภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กตามหลักโภชนาการและจะทำรายงานข้อมูลที่สามารถชี้แจงต่อสาธารณะได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้แก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ยังกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามการจัดอาหารกลางวันของสถานศึกษาในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาหารที่จัดให้เด็กนักเรียนต้องสอดคล้องกับรายการอาหารที่กำหนดไว้หากจุดใดต้องปรับปรุงให้เร่งแก้ไขไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนจะทำมาตรการพันรายงาน
2: กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลักดันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยแบบครบวงจรพร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ
5: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดงานไทยแทปิโอกาเน็กซัส2026มันสับปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับอุตสาหกรรมมันสับปะหลังไทยสู่ตลาดโลกเนื่องจากการค้าในยุคใหม่คู่ค้าไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพสินค้าแต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบกรมการค้าต่างประเทศจึงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมมันสับปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปการสร้างความไว้วางใจด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบได้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการขับเคลื่อนตามแนวทาง BCG model ภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญจากไทยและต่างประเทศร่วมแสดงวิสัยทัศน์ผลักดันอุตสาหกรรมแบบครบวงจรรวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจประมาณ60คู่โดยมีผู้นำเข้าจาก10ตลาดสำคัญเข้าร่วมได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดิอาระเบียตุรกีและฮ่องกงปุริมปราศภาภาครายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เล่าตำนานที่มาของเพลงหนูเล็กหน่อยนะครับตอนนั้นผมน่าจะจำไม่ได้ว่าชุดสัจจะสิบประการหรือเปล่าไม่เลยชุดไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนั้นเราแต่งเป็นเพลงบรรเลงนะแล้วพี่แอร์แกก็นึกไม่ออกว่าจะเขียนเนื้ออะไรดีมีวันหนึ่งแกก็มาหาผมที่บ้านนะครับเจอแม่กวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านแกก็พี่แอร์ก็ถามเลยแม่ครับเล็กอยู่ไหมแม่ผมก็เรียกเลยหนูเล็กหนูเล็กนี่คือชื่อตอนเด็กๆของผมเท่านั้นแหละพอผมลงมาข้างล่างเจอพี่แอดมาธุระแล้วลูกแกลืมเรื่องธุระไปแล้วแกบอกเล็กนึกออกแล้วว่าจะเขียนเพลงอะไรแล้วแกก็กลับบ้านขับรถกลับบ้านเลยนะพอผมตามมาห้องอัดปุ๊บก็ที่บ้านแกก็ปรากฏว่าแกเขียนออกมาเป็น

งฝันนะครับเราตอนท้ายก็หนูเล็กเป็นลูกแม่ตลอดไปนะครับเนี่ยจบอย่างเงี้ยนะเพราะว่าได้ยินคำว่าหนูเล็กนี่แหละคือผมยังไงก็แก่เท่าหนวดเฟิร์มยังไงก็ยังเป็นหนูเล็กของแม่อยู่เสมอนะครับวันนี้ผมเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาที่มาของหนูเล็กนะครับเล่าเรื่องราวที่พี่แอดมาที่บ้านเนี่ยแหละ

0: อย่ามาคล้องเนาะเอาอย่างนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณฟังกับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีของผมยศรุ่งสมัยและคุณอุปกรณ์โอเคเข้าคุณเสียงนะครับนี่คือหนูเล็กที่มาของบทเพลงเกี่ยวกับวันแม่ที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องทำหน้าที่เฉพาะในช่วงต้นรายการนะครับเพราะว่ามาเป็นพิธีกรในวันพรุ่งนี้กับรายการพิธีปลูกป่านะครับเพื่อที่จะได้ไปเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระมหาชนกภัทรปีหลวงโดยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแค่เขาใหญ่นะครับ Next Gen Viewer ร่วมกับทางส่วนบริหารทางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ7คด7สาวน้อยนะครับโป่งก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีมวกเหล็กอันนี้ก็อยู่ในพื้นที่กับทางท่านเลขาธิการวิธีพิทักษ์อุทยานแค่เขาใหญ่นะครับพลเอกประดิษฐ์บุญเกิดนะฮะแล้วก็ทางท่านรองเลขาธิการพลตรีสอนใจแก้วนพและท่านคณะกรรมการนะครับดร.ชุมพลสุขเกษมก็วันนี้ผมจะทำบรรยากาศของเทปบันทึกรายการถนนดนตรีไลฟ์นะครับมาฝากกันไปช่วง3ชั่วโมงตรงนี้นะครับ3ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้ครับนะฮะกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเมื่อเป็นเทปบันทึกของการแสดงของคาราบาวแต่ส่วน4ทุ่มนะครับยังสามารถติดตามได้เป็นเทปบันทึกของถนนดนตรีออนทีวีกับ70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชานนท์วันนี้ก็ออกอากาศคู่กันนะครับทั้งวิทยุและทีวีก็เลือกช่องทางในการรับชมและก็รับฟังกันได้เลยนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะกลับไปดำเนินรายการแล้วก็เล่าเรื่องราวของกิจกรรมที่ได้ไปปลูกป่าในพื้นที่ของทางอุทยานแห่งชาติที่นะครับ7คดนะฮะที่สระบุรีนะครับก็ฟังรายการตรงนี้กันไปกับบรรยากาศของต้นดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาที่เราได้บันทึกไว้คุณแม่กันแก้วคุณนงศักดิ์เทียนทองเรืองกิจและการจราบสันวงสว่างมณีพันธ์เทียมแสนเตือนใจชาวในเมืองนะครับสมเกียรติแท้มณีและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับตอนนี้ก็รับชมรับฟังบรรยากาศของต้นดนตรีไลฟ์ในคืนวันนี้กันนะครับ
2: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ต้นดนตรีไลฟ์นะครับผมพิโยรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญชวลิศนะครับจึงก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับดังเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการและก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันหรือยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับวันเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะนั่นนี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางด้านของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโฮน่านะครับ จะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้นะครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับที่เมาที่เมาครับนี่คือพี่อนุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับเจ้าพี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
3: ครับผม
2: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
3: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
2: ครับก็จะเล่าเรื่องราวผ่าน
3: ก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาสู่กันนะครับจนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองตันแฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
2: ครับ
3: แล้วก็เพลงถึกไฟถุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวกำลังเตรียมชุดปักใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี่ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้าน
2: ม
3: าร้องให้ฟังบอกเอาเพลงเนี้ย
2: ชอบ
3: แอดก็เลยเอาเพลงเนี้ยอัดใส่เทปแล้วก็ไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนที่ไปบันทึกเสียงเขาบอกแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาเป็นคนโซโล่ในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในระบบปักตายบ้านเรา
2: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้แล้วผมจะให้พี่อนุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่อนุชาประธานและอาจารย์ธเนศศรีกินดีจอมยศคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

0: ขอบคุณมากครับนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆๆๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณพิญโยแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่2ที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักพักจะได้เจอกับอาจารย์ธนิต

ขอบคุณครับเอวันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดปากรอบนี้สามท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจับที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ 1,000 คนเนี่ยกำลังดีมาแล้ว
1: ให้พี่แอ๊ดเขาพูดก่อนนะฮะ
0: เดี๋ยวผมพูด
1: สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กอ่าหน้าให้น้องๆเขาดูเลยนี
2: ่ซาวด์เอนจิเนียร์ครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึง
3: ไม่ได้ยิน
2: คือมันกล้อง
1: นะอ๋อไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
2: ใส่เสียงอาจารย์มานิดๆเวลาเผาเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไม่ไกลๆหน่อย
1: เออแล้วนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมตั้งแต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมจะไม่ได้กอดเล็กเลยเข้ามากอด
2: อาจารย
1: ์ขนลุกเลยว่าแอดกอดเนี่ยกอดเล็กแล้วขนลุกเลยวันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษแต่ผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลข.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมการการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมย้ำไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติมุ่งยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติหวังให้กระบวนการนำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนประชาชนศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือความจริงไร้พรมแดนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือข่าวปลอม
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ได้จัดทำหนังสือ Truth Beyond Border ความจริงไร้พรมแดนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งภูมิหลังประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างครบถ้วนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือดังกล่าวเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์โจมตีที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดนับตั้งแต่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลอ้างว่าพบนักรบของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านหลบซ่อนตัวอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินที่บริเวณแนวสันเขาอาลีอัลทาเฮอร์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษนะผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ไม่รู้จักกันญาติผมมาด้วย
1: เลยทีนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับอย่าให้น้อง
0: เดี๋ยวนานๆได้ขึ้นดีผมขอทักญาติญาติหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอดจำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดนะแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอดก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอร์ก็มืดแล้วทางนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอร์ตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอร์ผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
1: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
0: ้โอ้โหเนี่ย
1: แต่จำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
0: ใช่
1: ขนาดจอดรถไว้จอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปรียวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปรียวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักนึงเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันเลยเลยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
0: แอดรู้ไหมปีนี้แอดเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่อ
1: ีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
0: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอดนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
1: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันถ้าหยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดบในที่สุดก็เดฟนะ
0: จริงจริงจริงเห็นด้วย
1: อาจารย์จะไปโดบนะ
0: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
2: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจอยู่ครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องถึงเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: pues más, ¿eh?
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
8: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เยี่ยมชมการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยไปใช้ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนนี้เป็นการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศผ่านแนวคิดสุขภาวะเชิงวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงการเป็นเวลูเชนทั้งระบบตั้งแต่ภาคการเกษตรจนถึงการผลิตเครื่องมือแพทย์มุ่งให้เกิดการหมุนเวียนประโยชน์กลับมาสู่การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดตามสถานการณ์น้ำมะพร้าวที่จังหวัดนครปฐมพร้อมประสานแหล่งผลิตสำคัญ4จังหวัดตรวจสอบสมดุลวัตถุดิบและผลผลิตตลอดห่วงโซ่
9: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังนำพาณิชย์จังหวัด4จังหวัดได้แก่นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีลงพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่การผลิตการรับซื้อไปจนถึงการตลาดหลังพบว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ9บาทถึง9บาท50สตางค์ต่อลูกขณะที่มะพร้าวประมาณ4ลูกให้น้ำได้ประมาณ1ลิตรคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบเกือบ40บาทต่อลิตรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้พาณิชย์จังหวัดทั้ง4จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตสำคัญติดตามผลผลิตราคาปริมาณการรับซื้อและการใช้วัตถุดิบของโรงงานเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดน้ำมะพร้าวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพสามิตทลายคลังบุหรี่เถื่อนที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรียึดของกลางได้ 4,500 ซองประมาณการค่าปรับกว่า38ล้านบาท
9: นายพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการดำเนินงานเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามบูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่2และพื้นที่ชลบุรี2เข้าตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยหน้าศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยสามารถตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนที่มิชอบด้วยกฎหมายได้จำนวน 4,500 ซองคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,600,000 บาทประมาณการค่าภาษีสรรพสามิต 2,500,000 บาทและมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 38 ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.แหลมฉบังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงชื่นชมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้มแข็งและขอให้พัฒนาสื่อทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
10: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสวท.พัทลุงโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานได้เป็นอันดับต้นๆของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมรับฟังแนวคิดข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่การดำเนินงานหลังจากนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ดำเนินการอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเช่นการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้นการขยายผลในทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนซึ่งจะทำให้งานวิทยุฟื้นตัวขึ้นจากเดิมและได้รับความนิยมและการตอบรับเพิ่มขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็น

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเหรอครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรลาชวราชครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าแอนรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลย นะครับก็ผมก็ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์นี้แกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังนะเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอบอกถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72นะอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกฮะ100เพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเนี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โมงเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่โมงคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักครู่ครับ

น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงตะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่มประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: มาครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับแต่ต้องเดินทางครับพี่แอร์ต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับตนดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับท่านรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ภูมิใจที่จะร่วมกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเสนอรายการธรรมรับอรุณช่วงของถามตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านเหมือนเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าเมื่อพบกันในช่วงของการถามตอบปัญหาก็ต้องเป็นวันอาทิตย์แน่นอนค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ตอบปัญหาตามใจท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นทุกวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังหัวข้อธรรมะในตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินั่งสมาธิเกี่ยวกับนิทานเกี่ยวกับพระสูตรเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะบอกว่ามีข้อสงสัยสิ่งที่ต้องการแบ่งปันหรือว่าข้อข้องใจใดๆก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรซึ่งวันนี้ก็มีท่านผู้ฟังที่ส่งมาด้วยและโดยส่งไปที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.orgpanya.org หรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpage ที่นั่นก็สามารถใส่คอมเมนต์ใส่คำถาม Inbox ส่งมาได้เมื่อพระอาจารย์ได้รับแล้วอันไหนมีความน่าสนใจก็จะนำมาให้คุณเตือนใจทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังก็มาพูดคุยกันในช่วงของตามใจท่านทั่วอาทิตย์อย่างนี้
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาเริ่มด้วยคำถามที่เขียนจดหมายมาถามทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะเจ้าค่ะ
1: เป็น
0: ของคุณยุพินก็คุณยุพินนี้เขียนมาเหมือนกับพูดคุยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือไม่ได้เชิงถามปัญหาก็ท่านบอกว่าท่านเคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรกเลยก็ได้รับสิทธิหมายถึงว่าเดือนละประมาณ300บาทนะเจ้าค่ะก็บัตรสวัสดิการของรัฐนี่ก็ไม่ได้ว่าให้เป็นเงินแต่ว่าให้มาจำนวน300บาทก็สามารถที่จะนำไปแลกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรที่ว่าจำเป็นในชีวิตอ่ะเจ้าค่ะซึ่งก็มีคนได้รับกันอยู่แล้วทางคุณยุพินก็ได้รับอ่ะนะเจ้าค่ะก็คิดว่าใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวทีนี้ท่านก็พูดถึงนักการเมืองด้วยอ่ะเจ้าค่ะว่าบางทีเนี่ยพอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก็ใช้จ่ายไปใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็มีแบบว่านักการเมืองบางทีก็ใช้ในเรื่องนี้แหละไปหาเสียงคือความเห็นของทางคุณยุพินก็มองว่าการที่นักการเมืองเนี่ยมีการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างหรือว่าจะเพิ่มสวัสดิการต่างๆนี่แหละก็มีการบอกเรื่องให้เงินเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็เรียกว่าเป็นอีกทางนึงที่จะเหมือนกับนำถ้าโยมแปลเองนะเจ้าค่ะคุณยุพินไม่ได้เขียนคือแบบมันกับเอาทราบมาล่อเจ้าค่ะทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีการออกเสียงให้เขาหรือว่าลงคะแนนเสียงให้เขาแต่ตอนนี้พอคุณยุพินได้มาฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกหรือมีความเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะเจ้าค่ะมันเป็นการไม่ได้ให้ทรัพย์นะเจ้าค่ะแต่เป็นการให้อริยทรัพย์ซึ่งทางคุณยุพินก็มีความรู้สึกว่าดีทีเดียวเหมือนกับมันดีแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าการที่จะมีการให้กันเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่จับต้องได้อะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะก็เลยเขียนมาแบบพูดคุยประมาณนี้แล้วก็บ่นมันนิดหน่อยด้วยว่ารายการเนี่ยทางสถานีที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนจังหวัดของท่านนี่ก็รับเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นวันอื่นๆก็ไม่ได้ถ่ายทอดธรรมารับนุนให้ฟังก็บ่นมานิดหน่อยนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมจำได้ว่าเราก็เคยตอบคุณยุพิน ไปแล้วว่าก็ขอให้รับฟังทาง AM เจ้าค่ะ AM คลื่น819ถูกไหมเจ้าค่ะก็
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่ๆ
0: ก็จะฟังได้จากกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็ฟังได้ทุกวันด้วยอันนี้คุณยุพินพูดคุยมาแบบนี้พูดถึงอริยทรัพย์ที่ได้จากรายการธรรมรับอรุณนิมนต์พระอาจารย์ได้สักกระชาหรือว่าพูดคุยให้แง่คิดกับคุณยิปวินเองแล้วก็ทางท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเลยเจ้าค่ะน
1: ิ
0: มนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: คุณยิปวินนี่เขียนมาจากจังหวัดจันทบุรีแต่ซึ่งก็แน่นอนว่าสามารถรับคลื่น AM ได้อยู่แล้วแล้วก็พอหลังจากฟังรายการธรรมะก็จึงได้รับเหมือนกันได้รับอริยทรัพย์แล้วสิ่งอื่นที่เป็นทรัพย์สินภายนอกก็จึงเห็นคุณค่าของสิ่งอื่นนั้นน่ะน้อยลงไปคือไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อก่อนโอ้ต้องได้อยากจะมีความอยากแต่พอฟังธรรมะแล้วความอยากมันลดลงไปมีอริยทรัพย์ขึ้นมาแทนก็จึงรู้สึกสบายใจก็จึงเป็นที่มาของจดหมายฉบับนี้ที่เขียนมาเล่าให้ฟังจากคุณยุพินจังหวัดจันทบุรีก็นี่เป็นลักษณะของคนที่ฟังธรรมะแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดปัญญานะคุณใหญ่นะเวลาที่เราจะปล่อยวางเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ในที่นี้คือความยึดถือในกระบวนการเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบ้างเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบ้างเรื่องเกี่ยวกับการงานเพื่อนบ้านอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยนะในเคสของคุณยุพินเนี่ยคือทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านการเงินเนี่ยเราจะตัดความยึดถือในเรื่องนั้นๆได้เราคือต้องใช้ปัญญาเป็นตัวตัดปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการฟังเพราะฉะนั้นพอท่านผู้ฟังฟังธรรมะในที่นี้คือมีเคสของคุณยุพินเป็นต้นแล้วก็เกิดปัญญาก็จะมาซึ่งปัญญานี่มันไม่ใช่หมายความว่าโอ้เราจะต้องเรียนจบสูงๆหรือว่าต้องจำได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นปัญญาในจิตของเราที่ทำให้เราปล่อยวางได้ปล่อยวางความยึดถือในเรื่องเงินทองเรื่องการงานเรื่องการเมืองไปได้นี่คือปัญญาเกิดนะปัญญาเกิดแล้วบางทีอาจจะไม่ได้บ่งบอกออกมาในความที่ว่าฉันต้องเรียบเรียงบทเพียรชนะได้สวยงามหรือว่าต้องจำหัวข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ได้นั่นไม่ได้เรียกว่าปัญญาเรียกว่าความจำนั่นเรียกว่าการพูดซึ่งบางคนก็จะมีการพูดดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่พื้นฐานการศึกษาใช่ป่ะบางคนอาจจะจำได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่หน่วยความจำที่คุณจะมีความคล่องในมันสมองอย่างไรแต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึงปัญญาที่อยู่ในจิตที่ทำให้เกิดการปล่อยวางนี้ได้ซึ่งปัญญาตรงนี้เกิดจากการฟังเดี๋ยวมีตัวอย่างของคุณยุพินนี้เป็นต้นเดี๋ยวฟังแล้วเกิดปัญญาแล้วก็คือฟังธรรมะมาจากหลายครูบาอาจารย์เลยล่ะแล้วตั้งแต่แรกๆครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แล้วจนกระทั่งสวทเนี่ยนิมนต์ให้พระอาจารย์มาจัดรายการคุณยุพินนี่ก็ฟังมาตลอดจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ซึ่งเหล่านี้คือก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้สาวกทุกคนน่ะที่ว่าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องบอกสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะสอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไงไม่ได้
0: แล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอเราฟังเทศของครูบาอาจารย์คือถูกเนี่ยมันมีอย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่ว่าจะมีหลายอย่างถูกเนี่ยก็จะต้องสอดลงรับกันได้แล้วก็จึงเป็นเหตุให้คุณยุพินีฟังเทศแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตามลำดับที่ผ่านมานั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะก็แล้วนอกจากนั้นคุณยุพินก็ยังพูดถึงเรื่องที่ว่าพอฟังรายการธรรมรับอรุณแล้วนะเจ้าค่ะก็ยังสามารถที่ว่าเริ่มต้นปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะจากการที่ว่าไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าไม่ทันจะได้นำมาปฏิบัติจริงๆไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ดีมากเลยอ
0: ันนี้อยากโยมอยากจะขอให้พระอาจารย์เน้นย้ำนิดนึงว่าเรื่องของการปฏิบัติบูชาหรือว่าฟังธรรมะแล้วนำมาปฏิบัติจริงๆตามคำสอนน่ะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยเจ้าค่ะดีกว่าฟังผ่านหูเฉยๆหร
1: ือ
0: รับทราบเฉยๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่คือฟังแล้วเราเกิดศรัทธาและศรัทธาหมายถึงความมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้ดีนะแล้วก็ มันเป็นประโยชน์นะแล้วก็ลงมือทำนะทำจริงแน่วแน่จริงในที่นี้คือนำไปใช้นำไปปฏิบัตินั่นก็คือวิริยะนะทำไมเขาถึงจะเอาธรรมะที่ฟังไปใช้ไปทำนะเพราะว่ามั่นใจไงนั่นคือศรัทธาแต่ว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่ได้นำไปใช้นำไปปฏิบัตินั่นคือไม่มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาพอไม่มีศรัทธาแล้วก็จะไม่ได้ลงมือทำแต่ฟังแล้วเกิดศรัทธาแล้วลงมือทำแล้วได้สติก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญาตามต่อมาแล้วก็คือว่ามีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติจะมีสติได้ก็ต้องมีความเพียรจะมีความเพียรได้ก็ต้องมีความมั่นใจจะมีความมั่นใจศรัทธาได้ก็ต้องอาศัยการฟังแล้วมันก็จึงเป็นสายต่อเนื่องไปอย่างนี้แล้วการลงมือปฏิบัติก็เกิดจากการฟังที่เราได้มีศรัทธานั่นเองนะเจริญวัน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้นั่นคือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะทีนี้อย่างกรณีจดหมายของคุณยุพินเนี่ยคือเป็นลักษณะที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเราจิตใจเรามีสติมีสมาธิมันทำให้จิตใจเราเนี่ยมีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางได้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆนั่นเองเจริญพร
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเรื่องของจิตใจคนเนี่ยเขาบอกเลยใช่ไหมเจ้าค่ะว่าเรื่องของใจเนี่ยถ้าเผื่อเราตรึกไปทางไหนจิตใจก็จะน้อมไปทางนั้นดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นสุขก็คือแบบว่าไม่ร้อนใจมากเนี่ยก็ควรจะคิดแต่ในที่ดีๆหรือว่าคิดในทางบวกๆอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าทางธรรมะเราคิดในทางที่เป็นสัมมาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: เป็นบานก็จะมีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้บอกว่าบุคคลเมื่อตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปในทางนั้นๆถ้าเราไม่ตรึกไปในเรื่องไหนจิตเราก็จะไม่น้อมไปทางนั้นแล้วก็พอจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้พอเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยธรรมะก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีสติตั้งมั่นขึ้นเป็นธรรมานุสติมีสติแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาตามกระบวนการที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็จะให้มีกำลังมากขึ้นเท่านั้น
0: เจ้าค่ะก็มาที่คำถามถัดไปเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่ายงคิดว่าสมัยนี้คงจะมีคนที่ประสบปัญหานี้อยู่เยอะทีเดียวคือเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังเจ้าค่ะคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยในขณะนี้จะเป็นทุกข์เพราะว่ามีหนี้สินรุงรังกันทั้งนั้นเลยก็อยากจะกราบนมัสการขอพระอาจารย์ได้แนะนำด้วยว่าจะแก้ปัญหานี้ให้หมดไปหมดหนี้หมดสินอย่างไรดีให้ได้ผลจะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ก็มีสถิติในประเทศไทยของเราเนี่ยหนี้สาธารณะนะเพิ่มขึ้นในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างมากโดยจนตอนนี้หนี้สาธารณะนี่ 66% นะทีนี้ที
0: ่มากนะคะ
1: สูงขนาดนี้แต่ว่าก็ยังพอไปได้เพราะว่า GDP เราก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วก็เลยยังพอที่จะควบคุมได้ทีนี
0: ้
1: หนี้ที่มีเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นหนี้ประเภทไหนก่อนเราว่าพระเจ้าท่านได้เคยแจกแจงก่อนว่าไม่ใช่ว่าหนี้ทุกอย่างมันจะไม่ดีไปหมดหนี้บางอย่างก็มีได้แต่นี้ได้ตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายนี้พระอาจารย์เรียงมาให้นะว่าถ้าสมมติเรายืมมายืมเงินมากูเอาไปทำอะไรถ้าเอาไปกินเที่ยวดื่มเล่นใช้เราจ่ายแบบเนี้ยอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเอาไปจ่ายเช่นคุณไปซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วคุณก็เอามาปลูกเพื่อที่จะมาให้มันได้ผลต่อไปนี่แบบนี้โอเคเป็นนี่แบบที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมอันนี้โอเคแต่ถ้าเป็นนี่ที่ไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มเติมนี่ใช้ทิ้งเฉยๆอันนี้ไม่โอเค
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเรื่องนี้นะทางเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์หรืออีโคโนมิกทางการค้าเนี่ยเขามีวิธีการวิเคราะห์กันอยู่แล้วซึ่งก็สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ เรายกเคสของกรณีประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ได้นะคุณเดชนะที่พูดว่านี่สาธารณะนี่ก็สูงมากเหมือนกันแต่ว่า GDP เขาไม่ได้เพิ่มเพราะว่าประชากรเขาอายุมากอายุมากขึ้นมากขึ้นไอ้เบี้ยเลี้ยงประชากรค่ายาค่าอาหารอะไรต่างๆต่างหากที่ว่านี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าดันเอามาจ่ายคนป่วยไงเอามาจ่ายคนเจ็บคนรักษามันไม่ได้เป็นหนี้ที่ให้เกิดรายได้ในประเทศเขาก็จึงเริ่มมีปัญหาประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ประเทศไทยนี่ยังมี GDP ที่จะมารองรับอยู่เพราะว่ามันเป็นหนี้ที่ให้เกิดรายได้ขึ้นมาตอนนี้ทั้งนั้นเราประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าคนประเทศไทยก็มีแนวโน้มว่าคนเกิดน้อยลงใช่ไหมก็จะมีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตอนนี
0: ้
1: แล้วก็จะทำให้รายได้เนี่ยต้องลดแน่ค่าใช้จ่ายจะต้องเพิ่มแน่เกี่ยวกับเรื่องค่าหมอค่ายาค่าสวัสดิการอะไรต่างๆต้องเพิ่มแน่ตรงนี้เราก็ต้องระวังตรงนี้ในคำถามตรงนี้ก็จึงถามมาว่าเอาแล้วหนี้ตรงนี้เราจะจัดการอย่างไรแล้วอันดับแรกก่อนเป็นหนี้นี่เป็นทุกข์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบที่ให้เกิดรายได้หรือเป็นหนี้ที่ไม่ได้สร้างรายได้ก็ตามนั่นเป็นทุกข์แน่แล้วก็เคยพูดถึงว่าคนที่เป็นหนี้จะมีความร้อนใจมีความกังวลใจนั่นประการที่1เพราะว่าจะต้องถูกทวงแล้วถูกทวงแล้วถ้าไม่มีใช้ก็จะมีปัญหาต่อไปอีกเอ้าเราจะจ่ายหนี้เนี่ยแล้วก็นี่เป็นเรื่องเงินทองล่ะถ้าเป็นเรื่องเงินทองแล้วก็จะต้องดูกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาชีวิตา
0: การแบ่งทรัพย์ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ถูกต้องการใช้จ่ายเงินทองรู้รายรับรู้รายจ่ายรายจ่ายก็จะต้องน้อยกว่ารายรับรายรับต้องท่วมรายจ่ายนั่นหลักการนี่คือ cash flow นั่นเองต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นสมมติหนี้เนี่ยคุณต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่จ่ายหมดยังไม่ได้ก็ต้องผ่อนเอาต้องต่อรองแล้วรายรับที่คุณจะได้รับมาคุณจะได้มาจากไหนคุณต้องหาแล้วถ้าหาไม่พอทำยังไงก็ต้องมีความเปลี่ยนต้องหาวิธีการงั้นต้องลดรายจ่ายแต่ต่อรองได้ไหมว่าให้จ่ายเป็นงวดละเท่านี้คุณจะรับได้เท่าไหร่ก็ต้องดูตรงนี้เอาเรื่อง cash flow เนี่ยเป็นหลักเป็นสำคัญก่อน
0: okay.
1: แล้วรายรับต้องท่วมรายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรับซึ่งรายจ่ายในเรื่องจ่ายหนี้ก็ต้องจ่ายทั้งต้นและดอกด้วยแล้วก็ดูปรับตรงนี้ให้เหมาะสมแล้วทีนี้ต่อไปอีกพอเราดูตัวเลขแล้วเราต้องยอมรับก่อนว่าเรามีหนี้เท่าไรต้องจ่ายเท่าไรรายรับเรามีเท่าไรเราจะเพิ่มได้ยังไงจะลดรายจ่ายได้ยังไงก็ต้องมาปรับตรงนี้แต่ทีนี้ถ้ามันปรับไม่ลงตัวต้องมีตัวช่วยแต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องกัลยาณมิตรแต่เราก็ต้องมีเพื่อนดีเพื่อนดีหมายถึงคนที่มีศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาแล้วดูตรงนี้คือไม่ใช่หมายว่าไปยืมเงินเพื่อนนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่หมายถึงไปปรึกษาคนที่เขามีความรู้แล้วคนที่เขามีความรู้ให้เขาเคยอยู่ในสถานการณ์นี้เขาจะให้คำแนะนำยังไงจะเพิ่มรายได้ยังไงจะลดรายจ่ายได้ยังไงจะต่อรองยังไงอันนี้เราต้องมีกัลยาณมิตร
0: เจ้าค่ะ
1: หลังจากนั้นไอ้ลักษณะการเพิ่มรายรับลดรายจ่ายเนี่ยก็ด้วย2เทคนิคก็คือว่าขยันขันแข็งเรามีความขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานแล้วก็ยังรวมถึงต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่จะรั่วไปเนี่ยคือพวกอบายมุขทั้งหลายรักษาทรัพย์ไม่ได้เพราะมันรั่วไปเช่นการพนันเล่นหวยเล่นเบอร์นี่ต้องงดอย่างนักเลงสุรานักเลงเจ้าชู้ยังรวมถึงการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนอบายมุขนี่ต้องหยุดเนื่องเหตุปัจจัยเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้ไม่ใช่แค่ว่าปลดหนี้ได้นะคุณใจยังทำให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ด้วยนะ
0: คุ
1: ณธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาหลักการในข้อนี้ที่มาในอังคุตระนิกายด้วยแล้วก็มาในทีฆานิกายสิงคละกสูตรนะนี่คือพระอาจารย์อ้างที่มาในสิงคละกสูตรแล้วก็อีกพระสูตรหนึ่งในอังคุตระนิกายเนี่ยมาประกอบให้ท่านผู้ฟังว่าเรื่องนี้สามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็จะทำให้เราปลดหนี้ในชีวิตของเราได้แล้วก็ยังได้บุญด้วย ในกระบวนการการปลดหนี้ตรงนี้ด้วยความเพียรที่เราใส่ลงไปด้วยธรรมะที่เราตั้งไว้ในใจบุญเนี่ยเกิดตลอดเวลาเกิดตลอดเวลาเราไม่ได้ว่าเกิดจากการที่ว่าเรามานั่งสมาธิหรือว่ารักษาศีลอย่างเดียวแต่นำธรรมะมาปฏิบัติเนี่ยเป็นบุญอยู่แล้วไงปฏิบัติในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยเอารู้จักการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกปฏิบัติในชีวิตประจำวันเหล่านี้เป็นบุญเป็นบุญตลอดแล้วก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั่นเองเชิญพัน
0: เจ้าค่ะปัญหาถัดไปจะเป็นเรื่องที่โยมคิดว่าก็คงมีหลายคนที่อาจจะเป็นแบบนี้นะเจ้าค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าแบบว่าตัวเองเนี่ยเบื่อชีวิตมากเลย อาจจะเป็นว่าจะต้องผจญกับความต่อสู้หรือว่าความยากลำบากในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่เยอะมากเลยทางการดำเนินชีวิตการทำงานการมีครอบครัวการคบคนรอบข้างเนี่ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเบื่อโลกยังไงก็ไม่แบบเบื่อมากค่ะเจ้าค่ะจะทำยังไงดีแล้วก็บอกว่าเบื่อไม่ใช่เบื่อโลกอย่างเดียวเบื่อทุกอย่างในชีวิตด้วยเจ้าค่ะอันนี้อยากจะขอให้พระอาจารย์ให้แง่คิดท่านผู้ถามสักนิดนึงเถอะว่าจะต้องทำจิตอย่างไรดีเจ้าค่ะถ้าเกิดการเบื่ออย่างนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: การเบื่อมันมีสองแบบนะคุณใจเบื่อแบบไหนที่ท่านผู้ถามถามมาเบื่อแบบแรกเนี่ยคือเบื่อเซ็งเบื่อเซ็งแบบแล้วแต่เซ็งวันนี้ก็ไม่พอใจนั่นก็ไม่พอใจเบื่อลักษณะนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นโมหะปนกันกับโทสะด้วยแล้วก็แบบอยากได้สิ่งอื่นพอไม่ได้แล้วก็เบื่อไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่างนี้เป็นต้นเช่นเบื่อประเทศนี้เพราะอยากได้ประเทศอื่นแล้วก็มีสวัสดิการนั่นนี่ก็เบื่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าพระอาจารย์เรียกว่าเบื่อเซ็งอันนี้แบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองคือเบื่อหน่ายเนี่ยเบื่อหน่ายเนี่ยมาจากคำว่านิพพิทาเราแยกกันให้ชัดเจนซะก่อนแล้วนิพพิทาเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดจากปัญญาพอเราเห็นตามความเป็นจริงอยู่บ่อยๆเราจะเกิดนิพพิทาญาณคือความหน่ายเบื่อหน่ายนี่ต้นแปลมาว่างี้ถ้าเบื่อหน่ายแบบเนี้ยดีนะเบื่อหน่ายแบบนิพพิทาเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นสิ่งที่ดีคือหมายว่าเราควรทำให้มันเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าสองอย่างนี้มันต่างกันตรงนี้เหตุเกิดมันต่างกันเนอะก็เอาตัวมันก่อนละกันตัวของเบื่อเซ็งเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบให้เกิดความเร่าร้อนเบื่อสิ่งนี้เลยอยากจะไปยึดสิ่งอื่นบางทีเป็นซึมเศร้าเป็นโมหะเป็นโทสะไปเพราะมันเป็นลักษณะตัวมันเป็นกิเลสนั่นคือเบื่อเซ็งในขณะที่เบื่อหน่ายเนี่ยเป็นลักษณะของปัญญาแต่ตัวของเขาเนี่ยจะทำให้แบบเบาแต่ไม่ได้จะไปยึดถือต่อไปผลที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเบื่อเซ็งแล้วก็อาจจะเกิดเป็นซึมเศร้าได้อาจจะไปยึดถือสิ่งอื่นได้แต่เบื่อหน่ายแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางมันจะไม่ได้ยึดถือสิ่งอื่นต่อไปมันจะเบาและเหตุเกิดก็ต่างกันเหตุเกิดของความเบื่อเซ็งเนี่ยเกิดจากเรื่องของกามเกิดจากเรื่องของผัสสะเกิดจากเรื่องของกิเลสเกิดจากเรื่องของคนนั้นคนนี้แต่ในขณะที่เบื่อหน่ายเนี่ยนะนิพพิทาเนี่ยนะเกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงถ้าคุณเห็นตามความเป็นจริงคุณจะเบื่อหน่ายเราเคสเบื่อหน่ายนี่ก่อนแล้วนิพพิทานี่ดีโอ้ยิ่งควรมีเลยถ้าคุณเบื่อหน่ายแบบนี้บวชเลยบวชได้โอ้บรรลุธรรมไปเลยนี่ดีมากๆเลย
0: อันนี้คือเบื่อหน่ายแบบว่าคลายจางไปเลย
1: ใช่ดีนะดี
0: ค่ะ
1: แล้วก็สมมติว่าแต่ว่าถ้ายังบวชไม่ได้ยังต้องครองเรือนอยู่ก็ต้องรักษาประคับประคองเดี๋ยวปลาอยู่ในน้ำต้องว่ายน้ำหมายความว่าไม่ใช่อยู่เราเบื่อนายสิ่งต่างๆก็จริงแต่ว่าคุณก็ทำงานไปคุณก็รักษาศีลไปคุณก็ต้องดูแลครอบครัวไปกับทำไปตอนนี้ยังไปบวชไม่ได้แต่รักษาปัญญานี้ไว้ให้ดีรักษาปัญญานี้ไว้ดีประคับประคองให้ดีอันนี้คือรักษาไว้เพราะเบื่อหน่ายเป็นสิ่งดีนะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะไอ้นี่มันเป็นยากอยู่ไอ้ความที่เราจะมีความเบื่อหน่ายมันก็จะยากอยู
0: ่เบื่อหน่ายคลายจางแล้ววางลงได
1: ้
0: เนี่ยนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามันเป็นง่ายๆคือพวกเบื่อเซ็งเป็นง่ายกว่าโอ้ยเบื่ออารมณ์แบบนี้นะฉันไม่พอใจฉันก็เลยเบื่อเนี่ยเบื่อมากๆอย่างนี้อันนี้ไม่ดีแล้วนะ หรือบางคนเนี่ยแบบย้ำคิดย้ำทำเนี่ยทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นซึมเศร้าได้นะลักษณะของคนที่อาการซึมเศร้านี่ก็เพราะเบื่อเหมือนกันนะเบื่อโลกไม่อยากจะไปทำงานหรือเบื่อการจราจรจะไม่เอาออกจากบ้านน้ำซ้ำไปมาเบื่อชีวิตฉันอยากจะตายไปด้วยซ้ำฆ่าตัวตายไปเขาก็ใช้คำว่าเบื่อเหมือนกันนี่คือลักษณะของเบื่อเซ็งอันนี้เป็นอันตรายและเป็นลักษณะของนิวรณ์ก็เรื่องกั้นทำปัญญาให้เราถอยกำลังเป็นสิ่งที่จะขัดขวางปัญญาที่จะเกิดขึ้นจะทำให้จิตใจไม่แจ่มใสไม่ชื่นบานมีปัญหาอะไรต่างๆตามมาอันนี้ไม่ดีต้องกำจัดมันออกไปเราต้องกำจัดสิ่งที่เป็นความเบื่อเซ็งเนี้ยออกไปเราทำยังไงเอ้าต้องใช้สติเป็นเครื่องมือที่จะกำจัดความเบื่อเซ็งแบบนี้ได้นั่นคือสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้เอาก็แทนที่ว่าเราจะให้จิตของเราไปตั้งอยู่ในเรื่องที่มันทำให้จิตของเรามันเศร้าหมองเพราะว่าเราตึกตรึกเรื่องไหนใช่ไหมอย่างที่คุณตื่นใจพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการนี
0: ่
1: จิตเราจะน้อมไปทางนั้นเราจะคิดเรื่องคนนี้เรื่องเหตุการณ์นี้เรื่องนักการเมืองคนนี้เรื่องนั้นนี้นอนที่เราไม่พอใจเราทำให้เราเบื่อนะอารมณ์นี่มันก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะคุณตื่นตรึกไปทางนั้นนี่ใช่ไหมคิดรอบหนึ่งอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งคิดอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งวินาทีถัดมานะอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันก็ซ้ำลงไปที่จิตเราก็ยิ่งสร้างอาสวะแบบนี้ขึ้นมามีแพทเทิร์นมีรูปแบบมีอุปนิสัยมีแนวความคิดไปในทางนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไปมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับมีแนวความคิดแบบนี้เพราะเบื่อไปหมดทุกอย่างเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนที่หัวร้อนแล้วก็มีปัญหามันจะแก้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเราต้องตั้งจิตของเราไว้ที่อื่นยกเลิกรูปแบบแพทเทิร์นความคิดแบบนี้เสียโดยแทนที่จะคิดเรื่องที่ไม่เราเศร้าใจเสียใจเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งแบบนี้ไม่แล้วคุณไปตรึกตรึกในเรื่องที่ให้เกิดเปลี่ยนอารมณ์เป็นอย่างอื่นนะเช่นในที่นี้เราอาจจะพูดถึงพุทโธถ้าในกรณีคนที่เขาจะแก้โรคซึมเศร้านี่นะคุณต้องไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นคุณไปออกกำลังกายแล้วคุณคุยกับเพื่อนหรืออย่าให้จมอยู่ในอารมณ์แบบนี้มันต้องออกจากอารมณ์นั้นโดยการนึกถึงอารมณ์อื่นเรื่องอื่นและถ้าหลักในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะพูดถึงอย่างเช่นพุทโธลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นให้มีสติในเรื่องอื่นแทนพอเราตรึกตรึกเรื่องอื่นแทนเราไม่ตรึกตรึกเรื่องนี้แล้วไอ้เรื่องนี้ที่เราไม่ตรึกตรึกมันก็จะอ่อนกำลังลงมีอำนาจเหนือจิตเราลดลงเรื่องอื่นที่เราตรีตรึงในที่นี้เฉียนลมหายใจบ้างอะไรต่างๆบ้างก็จะมีพลังขึ้นมามากขึ้นแล้วสติของเราก็จะมีกำลังพอสติของเรามีกำลังแล้วสมาธิมันจะเกิดจิตเราก็จะเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วก็ในที่นี้ก็เริ่มจากศีลซะก่อนแล้วเราก็รักษาศีลให้ดีรักษาศีลให้ดีแล้วทำสมาธิดูฝึกทำสมาธิในรูปแบบต่างๆไอ้แบบนั้นมันจะเวิร์กพอจิตเราสงบเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วมันจะเริ่มเห็นสัจธรรมความจริงเราบอกอ๋ออันนี้บางทีเราก็ไม่ชอบอันนี้บางทีเราก็ชอบเห็นทั้งความชอบเห็นทั้งความไม่ชอบเป็นปัญญาเกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนจากความเบื่อเซ็งนั้นน่ะให้เป็นความเบื่อหน่ายได้นิพพิทาได้เปลี่ยนจากความเบื่อเซ็งเบื่อโลกไปหมดทุกอย่างเลยให้เป็นเบื่อหน่ายแบบนิพพิทาคือปัญญาขึ้นมาได้ต้องเพิ่มสมาธิเข้าไปจะมีสมาธิได้ต้องเพิ่มสติเข้าไปพอเรามีสติอยู่กับปัจจุบันที่ว่าเฮ้ยฉันมีความเบื่อเซ็งนั้นนี่นะโอเคสิ่งนั้นมันจะอ่อนกำลังเลยมันจะเริ่มแยกแยะเลยกระบวนการแยกแยะจิตของเราออกจากอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราตั้งสติได้พอเราตั้งสติได้จิตของเราไม่คล้อยเคลื่อนไปในอารมณ์ไม่ดีมีความเบื่อเซ็งนั้นสิ่งนั้นอ่อนกำลังใช่ไหมจิต เราจะเริ่มระงับลงเพิ่มสมาธิเข้าไปละสมาธิเพิ่มขึ้นละสมาธิเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เป็นความเบื่อเซ็งเป็นอกุศลธรรมมีสมาธิปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เป็นกุศลเดี๋ยวมันก็เป็นอกุศลปัญญาเกิดปัญญาเห็นซ้ำอย่างนี้บ่อยๆอย่างนี้บ่อยๆนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเกิดนี่คือกระบวนการที่เราเปลี่ยนจากเบื่อเซ็งให้เป็นเบื่อหน่ายด้วยการเพิ่มปัญญาด้วยการเพิ่มสมาธิด้วยการเพิ่มสติเข้าไปตามลำดับขั้นนั่นเอง
0: เจ้าค่ะก็จะสามารถแก้ไขไอ้ความเบื่อที่เกิดจากทั้งโมหะโทสะโดยทั่วไปของเราได้นะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เป็นบ้านถูกต้อง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมให้พระอาจารย์ได้แนะนำเพิ่มอีกสักนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่นับถือศาสนาอื่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เขาไม่ได้ว่ามีการทำสมาธิหรือมีอะไรแบบในทางพุทธเราเนี่ยจะสามารถหลีกพ้นจากตรงนี้ได้อย่างไรบ้างอ่ะเจ้าค่ะหรือว่าจะเป็นยูนิเวอร์แซลว่าถึงแม้ว่าจะคนละศาสนาแต่คุณก็ถ้าตั้งจิตทำแบบสมาธิคิดให้มันตรึกให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พระอาจารย์ว่าพอเป็นไปได้ไหมเจ้าคะอันนี้โยมถามเผื่อพี่น้องท่านอื่นๆที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ได้เป็นแนวทางพุทธศาสนาของเราอะเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
1: ลักษณะของสมาธิและปัญญานี่นะคุณใจมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไงคือเป็นคำสอนเป็นสากลน่ะเราดูลมหายใจอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ว่ารูปเคารพหรือว่าพิธีกรรมนะถูกป่ะเอ้ยเราสังเกตดูลมหายใจการสังเกตนั่นคือสติไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นับถือศาสนาอะไรหรือว่าคนขาวคนดำก็ทำได้หมดเป็นอาการลิโกอยู่แล้วธรรมะเนี่ยนะธรรมะเนี่ยเป็นอาการลิโกอยู่แล้วทำได้ทุกคนเป็นของที่สำหรับทุกคนไม่ได้เจาะจงว่าต้องชาวพุทธเท่านั้นถึงจะทำได้มันไม่ได้เกี่ยวแล้วไอ้ที่ว่าคุณเลเบลตัวเองว่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมแล้วคำว่าศาสนาในศัพท์เนี้ยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าศาสนาศาสนาหมายถึงคำสอนนะแต่ว่ามันพอแปลเปรียบเทียบกันกับภาษาอังกฤษคำว่า religion ใช่ไหมซึ่ง religion เนี่ยมาจากรากศัพท์ภาษาลาติน rel ซึ่งหมายถึงว่าคอยที่จะเกี่ยวข้องกันเอาไว้ต้องคอยที่จะผูกเอาไว
0: ้ okay.
1: ผูกให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเอาไว้แล้วก็จึงใช้คำว่าเป็น religion ไง religion ศาสนานี่ศาสนาเป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไม่เข้ากับกลุ่มนั้นกลายเป็นแบบว่าแบ่งแยกกลายเป็นผูกพันกลายเป็นยึดถือแต่คำสอนคือศาสนานะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้คลายความยึดถือนะให้ไม่ผูกพันให้ปล่อยวางเข้าใจไหมมันจึงไม่ใช่เป็นลักษณะที่จะให้เกิดความกลุ่มกล้อนอยู่แล้วไงมันเป็นการจางคลายเป็นการปล่อยออกอยู่แล้ว
0: okay.
1: มันก็จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มนั้นหรือกลุ่มนี้แต่เป็นเรื่องที่จะคลายความเป็นกลุ่มกล้อนโดยซ้ำปล่อยความที่จะยึดถือโดยความเป็นตัวตนนั้นด้วยว่าฉันเป็นกลุ่มนี้หรือจะเป็นกลุ่มนั้นโน่ปล่อยวางนี่ต่างหากคือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาแล้วด้วยอะไรกระบวนการของสติสมาธิและปัญญาแล้วเราระลึกถึงลมหายใจแล้วคนศาสนานั้นเขาหายใจคนละแบบเหรอมันก็หายใจด้วยจมูก
0: เหมือ
1: น
0: กัน
1: ก็ทำได้เหมือนกันนั่นเองแล้วก็ปฏิบัติได้เหมือนกันนั่นเองเพราะความไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มนั้นแล้วไม่เกิดกับกลุ่มนี้โอ้ยมันก็เกิดกับทุกคนที่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจกิเลสไม่ได้จะเกิดอยู่เฉพาะกลุ่มนั้นหรือกลุ่มนี้กิเลสมันเกิดได้อยู่กับทุกคนแม้แต่คนพูดเองก็ตามแล้วก็เจอปัญหานี้ก็ถึงว่าจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องกิเลสแล้วก็กิเลสทำให้เรามาแบ่งแยกกันอยู่นี่ไงกิเลสทำให้ยึดถือกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่นี่ไงแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายกิเลสให้คลายออกเนี่ยให้ไม่ยึดถือให้ปล่อยวางเดี๋ยวเราก็จะทุกข์น้อยลงมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนา มากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองเ
0: จ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำพระอาจารย์ในแง่ของการที่จะจับสังเกตคู่ชีวิตที่ดีเจ้าค่ะคือการจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตหรือมาช่วยเราช่วยคิดเป็นคู่คิดมิตรคู่บ้านแบบนี้เจ้าค่ะจะมีวิธีจับสังเกตอย่างไรดีว่าคนไหนนิสัยดีหรือไม่ดียังไงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: คำว่าคู่ชีวิตนี่ก็คือหมายถึงว่าคู่ครองใช่ไหมถ้ากรณีของผู้ชายก็จะหาคู่ครองผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็จะหาผู้ชายแต่ว่านี่คือหมายถึงโดยปกตินะเดี๋ยวนี้ก็จะแบบมีหลายแบบเนาะ LGBTQ++ เนี่ยนะเออ
0: เจ้าค่ะ
1: คือคู่ครองนี่คือพูดโดยรวมๆก็แล้วกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ในที่นี้ก็มีคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าก็คือสำหรับผู้ครองเรือนสำหรับผู้ครองเรือนคำว่าผู้ครองเรือนนี่คือไม่ใช่นักบวชโอเคไหมคือถ้าคิดว่าเราจะฉันอยากจะอยู่คนเดียวฉันไม่อยากจะมีคู่ครองอ่ะก็คุณก็อยู่คนเดียวได้ไม่มีปัญหาก็จะคือไม่ว่าจำเป็นต้องมีเนี่ยไม่ได้หมายความเป็นไงเพราะว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตแบบนักบวชก็สามารถทำได้ด้วยความที่ว่าเราก็ยังไม่ได้ต้องกนผมห่มเหลืองแต่ว่ายังอยู่ในการอยู่ในเรือนอ่ะยังครองเรือนแต่ว่าไม่ได้มีคู่อ่ะก็สามารถทำได้เราคือต้องยกเคสดีกว่าอย่างเช่นกรณีของจิตตคฤหบดีเนินจิตตคฤหบดีเนี่ยมีทรัพย์สินสมบัติเป็นเศรษฐีนะมีเขาเรียกว่าธุรกิจการค้าแล้วก็การเกษตรมาทำการค้าและการเกษตรแต่ว่าแต่งงานอยู่นะตอนนั้นไปฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าโอ้จิตใจชุ่มเย็นมากบรรลุเป็นอนาคามีอ่ะคุณใจบรรลุอนาคามีนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อนาคามีนี่ก็คือว่ารักษาศีล8ได้แล้วเลยอ่ะกลับมาบ้านเนี่ยภรรยานั่งอยู่บนชั้น2ของบ้านนะมองมาเราว่าเมื่อไหร่สามีจะกลับบ้านสามีก็เดินมาเสร็จปุ๊บกำลังจะเข้าบ้านเนี่ยมองวับขึ้นไปเห็นภรรยาเห็นภรรยาปุ๊บปกติแล้วเนี่ยก็จะทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้คิดถึงเมียอย่างงี้นะจ
0: ิ
1: ตตาก็ระเบิด
0: เจ้าค่ะ
1: วันนั้นเนี่ยก้มหน้าหลบวับเลยก้มหน้าหลบวับเลยภรรยาก็คิดว่าโอ้สามีฉันวันนี้เป็นอะไรทำไมก้มหน้าหลบวับสงสัยเกิดเรื่องแล้วนี่ปกติต้องทักทายยิ้มแย้มอะไรอย่างนี้คือท่านก็คิดอย่างนี้ว่าโอ้โหเราฟังเทศมาปานนี้ได้ถึงขั้น3เป็นอนาคามีโอ้เราต้องประพฤติพรหมจรรย์แล้วล่ะเธอนี่ก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าโอ้วันนี้สงสัยสามีฉันคงจะได้เห็นธรรมเราก็จะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันก็แล้วกันก็คืออยู่ครองเรือนคือหมายว่าดูแลทรัพย์สมบัตินะแต่รักษาศีล8ได้ก็ใช่ไหมคือแบบรักษาศีล8อ่ะ
0: คือรักษาพรหมจรรย์ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: รักษาพรหมจรรย์ได้ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไปแต่ก็บอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ก็ใช่ไหม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างอื่นอะไรกันแล้วก็ดูแลทรัพย์สินสมบัติไปแบบนี้ก็ได้นะคือไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าจะมีเนี่ยถ้าจะมีเราก็ต้องดูความคุณสมบัติและที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าดีและดีไม่ดีดูง่ายๆที่กายวาจาใจแนวความคิดเขาดีไหมลักษณะการพูดเขาดีไหมแนวความคิดหมายถึงการกระทำทางกายเขาดีไหมดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราพอใจแล้วเขาพูดตลกดีเราแฮปปี้แล้วดีไม่ใช่แล้วหรือว่าเออซื้อของซื้ออะไรมาให้เราโอ้เราพอใจดีไม่ใช่นะดีหรือไม่ดีดูที่กุศลหรืออกุศลจริงๆคำว่าดีไม่ดีเราอย่าใช้คำนี้เลยเพราะมันจะกำกวมเนาะเอาว่าการกระทำทางกายวาจาและใจของเขาเป็นกุศลไหมเป็นกุศลสักส่วนใหญ่ไหมหรือเป็นอกุศลเอากุศลทางกายวาจาใจดูยังไงเอาก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่คือทางกายไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบนี่คือทางวาจาไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น ไม่มีความพยาบาทมีสัมมาทิฏฐินี่คือทางใจดูแค่นี้ง่ายๆสามทางช่องทางกายวาจาใจ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: หรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงมีศรัทธาไหมศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสองมีศีลไหมศีลก็ศีลห้าธรรมดาเนี่ยแหละดูทางกายทางวาจาสามมีจาคะการให้การบริจาคไหมรู้จักสละออกไหมไม่ตระหนี่ไหมนี่ข้อที่สามแล้วก็ที่สี่นี้มีปัญญาไหมนั่นปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในการที่จะปล่อยวางในการที่จะไม่ยึดถือปัญญาในการที่จะไม่ได้เอาจิตใจไปข้องแวะในสิ่งอื่นๆต่างๆแต่ว่ามีปัญญาในการที่จะปล่อยวางแล้วดูที่สี่อย่างนี้ศีลศรัทธาจาคะแล้วก็ปัญญาเราให้เสมอกันกับตัวเราให้เสมอกันกับตัวเราเราก็จะเป็นคู่ที่จะไปกันได้นะอยู่ร่วมกันได้มีความสุขแล้วก็นี่เป็นเกณฑ์ในการดูการพิจารณา
0: เจ้าค่ะ
1: เดินบัตร
0: ก็เหมือนกับที่เขาพูดกันว่าคนเราถ้าจะอยู่ด้วยกันได้หรือจะคบกันได้เนี่ยเจ้าค่ะก็คงต้องเป็นคนที่มีศีลเสมอกันอันนี้คงจะหมายถึงที่พระอาจารย์กล่าวมาถูกไหมเจ้าค่ะว
1: ่
0: าเขามีความเชื่อมีการดำเนินชีวิตมีทัศนคติในการครองเรือนหรือว่าการดำเนินชีวิตการทำตัวของเขาคล้ายๆกันก็สามารถที่จะไปกันได้ด้วยดีถูกไหมเจ้าค่ะ
1: เริ่มบ่อนใช
0: ่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็คงจะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับเรื่องของการที่จะคิดหาคู่ชีวิตที่ดีนั้นควรจะมองในแง่ไหนบ้างนะเจ้าค่ะทีนี้อันต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ

0: มันคือแสดงว่าเราไม่มีปัญญาไงการที่เราไม่ยอมรับผิดหมายถึงเราไม่มีปัญญานะเพราะเราไม่รู้มันผิดยังไงเราก็เลยไม่ได้ยอมรับผิดก็ใช่ไหมหรือว่ารู้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งนะรู้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับเนี่ยคือนี่คือแ
1: ถไง
0: แต่นี่ก็คือไม่มีฮีโร่ต่อบาปแล้วไม่มีความลายความกลัวต่อบาปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือแบบว่าก็อีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าคือคุณรู้อยู่อะไรผิดอะไรถูกอะแต่ไม่ยอมรับเนอะฮีโร่ต่อบาปไม่มีต้องแก้ตรงนั้นต้องมีความกลัวความลายต่อบาปแต่ที่แย่กว่านี่คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองผิดอะไรอันนี้ก็ไม่มีปัญญาไม่โมหะมันมาก
1: เจ้าค่ะ
0: อวิชชามากพออวิชชามากเลยไม่รู้ว่าผิดอะไรก็เลยไม่ได้จะยอมรับผิดด้วยโมหะนี้โอ้สติปัญญานี่เกิดไม่ได้เลยเกิดไม่ได้เลยแล้วสมมติว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็ไม่รู้ว่าเราผิดอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าผิดอะไรแล้วมันจะไปแก้ยังไง
1: คือ
0: สมมติเรารู้ว่าเราผิดอะไรแต่เราไม่ยอมรับมันยังแก้ง่ายกว่าคุณก็ไปแก้ฮีโร่ตาปาใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไรด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเราต้องแก้ปัญหาตรงไหนพวกมันก็จะยากแล้วคืออย่างบางทีเราเห็นคนอื่นเขาผิดตรงนี้ใช่ป่ะแต่เขาไม่ยอมรับผิดเพราะเขาไม่รู้เฮ้ยเราเป็นกัลยาณมิตรเขาได้เราก็บอกเขาว่าไอ้คุณตรงนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้นะนี่คุณประมาทแล้วนะที่ถูกควรจะเป็นอย่างนี้นะก็ชี้แจงกันได้ช่วยบอกได้แต่ทีนี้ถ้าบอกว่าตัวเราเกิดขึ้นเองเป็นอย่างนี้เนี่ยคือเนี่ยแหละก็จึงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนอยู่ที่มืดสนิทเลยแล้วก็มีคนจุดไฟไว้ตรงทางแยกเดี๋ยวว่าเนี่ยให้เปิดไฟไว้ด้วยเดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปให้มันถูกทางเดี๋ยวติดป้ายเอาไว้เดี๋ยวหรือบอกทางกับคนหลงทางว่าโอ้ยไม่รู้จะไปทางไหนน่ะโอ้ฉันคิดว่าทางนี้มันจะไปทางที่ถูกต้องได้แต่ไม่รู้เลยเดินมาตั้งนานที่ถูกไปทางนู้นคนละทางกันโอ้เขาอุตส่าห์บอกโอ้ยค่อยโล่งใจหน่อยเราก็จึงต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราไม่ได้ยอมรับความผิดหมายถึงเราไม่รู้ว่าที่ถูกเป็นยังไงแล้วเราก็ศึกษาธรรมะฟังธรรมะเราก็จะรู้ได้นั่นหมายความว่าเราจะเกิดปัญญาปัญญาตรงนี้สำคัญนะคุณอาจารย์เพราะว่ามันเป็นการยอมรับเนาะยอมรับเนี่ยคือคุณมีปัญญานะอย่างเช่นเรื่องของทุกเนี่ยที่ท่านได้บอกว่ากำหนดรู้ในอริยสัจ4นะกิจที่ต้องทำในอริยสัจแต่ละข้อ4ข้อไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นพุทธพจน์บทแรกเลยในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเหมือนที่บอกว่าทุกต้องรับรู้ทุกนี่ก็คือขันธ์5สมุทัยคือตัณหาต้องละนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาต้องทำให้แจ้งในขณะที่มรรคคือศีลสมาธิปัญญาต้องทำให้มากๆต้องทำให้เจริญที่ว่าทุกหมายถึงขันธ์5ต้องยอมรับนี่ก็คือกำหนดรู้ตรงนี้แหละคุณต้องกำหนดรู้คุณต้องยอมรับมันคุณต้องรู้ว่าอ๋อเรามีปัญหาข้อนี้ไอ้ความที่เรายอมรับความผิดพลาดในที่นี้คือปัญหาใช่ไหมความทุกข์เนี่ยทุกข์เนี่ยคือปัญหาทุกข์เนี่ยคือความผิดพลาดนะที่มีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเฮ้ยเรายอมรับว่าอันนี้คือทุกข์นะบูมเลยโอ้โหนี่คือคุณมีปัญญาแล้วเลยเนี่ยหรือมีข้อที่เราต้องแก้ไขอยู่โอ้นี่ดีมากๆเลยปัญญาเกิดแล้วนะพอเรายอมรับว่าเรามีปัญหาอะไรในที่นี้คือคุณรับรู้เรื่องทุกคุณยอมรับทุกคุณอยู่กับทุกได้นะอยู่กับปัญหาได้โดยไม่เป็นปัญหาพอเรายอมรับว่านี่เป็นปัญหาปุ๊บคุณก็จะเจริญมรรค8ไปในอัตโนมัติทันทีมันจะเห็นด้วยปัญญาเลยว่าโอเคฉันแก้ไขตรงนี้เรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เราอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยไม่ถูกมันอยู่กับปัญหาได้โดยคือเพราะว่าทางแก้ปัญหามันอยู่ตรงนั้นแล้วเลยป
1: ั
0: ญหานั้นก็จะไม่กลายเป็นปัญหาอีกต่อไปเข้าใจไหมความผิดพลาดนั้นก็จะถูกแก้ไขให้เป็นทางออกขึ้นมาได้นาทีนั้น ความผิด

0: านเนี่ยนะในที่นี้เรากำลังพูดถึงโดยใช้ศัพท์คำว่าทุกข์มาแทนเลยนะอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่สุดยอดมากอ่ะคือไม่ใช่ว่าต้องไปเปลี่ยนจากเช่นคุณไม่มีเงินคุณต้องมีเงินคุณถึงจะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่แต่ว่าเปลี่ยนสภาวะจิตใจของเราให้เกิดปัญญาในการที่อยู่ความที่ว่าถ้ามีเงินเท่านี้ฉันก็แฮปปี้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ฉันเจ็บให้ได้ป่วยอยู่ฉันต้องหายเท่านั้นสิ่งที่ดีก็เป็นไม่ใช่แต่เป็นการแก้ปัญหาที่จิตของเราว่าโอเคฉันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ฉันก็แฮปปี้ได้เป็นผาสุกได้แต่วิธีการของพระพุทธเจ้ามันจึงสุดยอดตรงนี้เองท่านใหญ
1: ่ค่ะ
0: ที่ไม่ใช่ว่าไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าคนนั้นเขาไม่ยอมรับความจริงคนนี้เขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปเพ่งคนอื่นแต่ย้อนกลับเข้ามาดูตัวของเราเองใช่ไหมมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของกรณีที่เป็นบาปหรือไม่เป็นบาปเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย
0: ์
1: สำหรับคนที่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับจริงๆอ่ะคือแบบจะแถไปอ่ะฉันไม่รับอ่ะอย่างเงี้ยเขาเป็นบาปไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ก็ต้องไล่มาตั้งแต่ที่อธิบายมาสักครู่อันข้อแรกก่อนฮีริโอตปาใช่ไหมถ
1: ้
0: าคุณรู้ว่ามันผิดแล้วคุณก็ไม่ยอมรับผิดนั่นก็คือไม่มีฮีริโอตปาโอ้ยบาปแน่นอนเพราะฮีริโอตปาเป็นบุญไงพอเราปฏิเสธบุญบาปมันก็เกิดใช่ไหมล่ะเป็นบาปแน่หรือกรณีที่สองเราไม่ยอมรับผิดเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรไม่เห็นว่านี่มันจะเป็นถูกยังไงหรือผิดยังไงอันนี้โมหะเลยเอาโมหะก็บาปแน่นอนแล้วเพราะโมหะเป็นส่วนของราคะทำจิตใจเราให้เศร้าหมองให้มืดมัวก็บาปอยู่แล้ว
1: เ
0: พราะฉะนั้นพอเราเห็นคนอื่นว่าเอ้ยเขามีบาปอยู่นะนี่นะในเคสที่ว่าเขาไม่ยอมรับผิดด้วยอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ความจริงหรือเขาไม่มีเรือต่อป่าเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าเขามีข้อนี้อยู่คือยังไม่เหนือบาปไปได้คือยังจมอยู่ในบาปอยู่อะ
1: จบค่ะ
0: พอเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยฉันมันไม่ดีตรงนี้นะคุณเริ่มเหนือบาปละมาทางบุญละมาทางบุญละแต่ก็ยังไม่เหนือบุญไม่เหนือบาปนะก็ต้องทางบุญต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเหนือบุญเหนือบาปได้นั้นถึงจะดีแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นใครที่เขายังมีบาปอยู่เราก็จึงไปช่วยแนะนำให้เขาว่าทางพ้นจากบาปตรงนี้ก็เหมือนกับการบอกต่อคำสอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกนี่แหละว่าทางที่ถูกไปทางนี้นะอย่าไปทางนั้นจุดติดไฟไว้ให้จะได้เห็นทางเราก็อาจจะช่วยบอกในเคสที่จะให้เขาเปลี่ยนจากบาปนั้นให้เป็นบุญและให้อยู่เหนือจากบุญไปให้ได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพยายามทำตัวเราหรือทำจิตเราให้เหนือบุญเหนือบาปให้ได้นะเจ้าค่ะก
0: ็
1: เป็นระดับยกระดับขึ้นมาเป็นอริยบุคคลซะก็จะมองเห็นโลกในทางที่เหมือนกับเห็นตามความเป็นจริงอะเจ้าค่ะชีวิตเราก็จะดีขึ้นเป็นมงคลขึ้นนะเจ้าคะคิดว่าเวลาในรายการจะถามได้อีกสักหนึ่งคำถามนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะคิดว่ามันทันสมัยมากเลยโยมว่านะเจ้าคะตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่ว่าจะลงรูปของเราเองตามโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆก็มีคำถามมาบอกว่าการใช้แอปแต่งรูปเนี่ยเจ้าคะมันจะมีปัญหามีบาปเบิกอะไรไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเป็นการมุสาไหมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ถามคุณถึงว่าการใช้แอปแต่งรูปจะถือว่ามุสาหรือไม
1: ่
0: เอาสเปคของคำว่ามุสานี่ซะก่อนนะว่ามีวิธีการวัดอย่างไรคือก็จะบอกว่าเห็นแต่บอกว่าไม่เห็น
1: บอกไม่เห็น
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: ก็ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเท่านั้นเองคิดบอกไม่ได้คิดไม่คิดบอกว่าคิดอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือการมุสาทีนี้เราใช้แอปแต่งรูปมันก็เหมือนเราแต่งหน้าออกข้างนอกอ่ะก็เหมือนคุณใส่เสื้อผ้าออกข้างนอกอ่ะฉะนั้นมันก็ต้องแต่งบ้างเพราะฉะนั้นการใช้แอปแต่งรูปเนี่ยไม่ถือว่าเป็นมุสาหรอกคุณใจแต่อยู่ที่ว่าเอารูปที่แต่งแล้วนั่นน่ะเอาไปทำอะไรแล้วรูปที่แต่งแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรมันต้องการหลอกให้เขาเสียเงินหรือหลอกให้เขาเข้าใจเป็นอย่างอื่นนี่เจตนาตรงนี้ต่างหากที่ว่าถือเป็นการโกหก ลำพังเพียงการแต่งรูปให้มันดูดีเหมาะสมมันไม่ใช่การมุสาแต่อยู่ที่ว่าเอารูปนี้นะไปทำแล้วให้เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสองฝ่ายไหมหรือเอารูปที่เกิดขึ้นนี้ไปในกระบวนการของให้คนอื่นเข้าใจผิดไหม
1: ไปใช้ทำอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่เอาใช้ทำอะไรนี่ที่ว่าให้เกิดการเบียดเบียนหรือเอาไปให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นไปยกตัวอย่างเช่นว่าตัดต่อรูปชนิดที่แบบว่าเอามีดไปใส่ในมือที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตัดต่อแล้วให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเนี่ยไปฆ่ากันสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้หมูสาแน่นอน
1: บาปแน่นอน
0: แต่งให้มันดูเนียนๆแต่งสีแต่งอะไรมันแต่งได้ก็ต้องพิจารณาตรงนี้การที่นำมาไปใช้แล้วก็พูดถึงเจตนาของผู้ทำนั่นเอง
1: เจ้าค่ะถ้าเราจะแต่งเพื่อให้เราดูสวยขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไปทำร้ายคนอื่นแหละแต่ว่าอยากเห็นให้เรารูปของเราดูดีนิดนึงนี่ก็ไม่ถือว่าจะโกหกหรือ
0: เ
1: ป็นบาปมาก
0: ไม่ผิดศีลไม่เป็นงานมุสา
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่ได้มองว่าแบบแต่งเพื่อให้ดูแบบสวยผิดปกติแล้วคนอื่นเขาจะเข้าใจว่าเราเป็นแบบนั้นไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าสมมติเราพูดถึงแอปหาคู่อย่างนี้นะแล้วก็ใส่รูปโปรไฟล์ปลอมๆลงไปเลยอ่ะให้เขาเข้าใจว่าฉันเป็นคนอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นมุสาไงอันนี้คือเจตนาไม่ดีอยู่แล้วเข้าใจไหมอันนั้นไม่ถูกเป็นเรียกผิดศีลแต่ว่าก็ถ้าแต่งให้มันดูดีเฉยๆมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นการมุสา
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้มาพูดคุยตอบปัญหาธรรมะปัญหาชีวิตหลายๆข้อที่คันซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้กับท่านผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วจริงๆค่ะคงจะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังการตอบปัญหาธรรมะจากพระอาจารย์ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านถ้าหากว่ามีคำถามอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เขียนมาได้ตลอดเวลาทั้งในทาง Facebook Fanpage ของทางรายการธรรมรับอรุณหรือว่าจะเขียนเข้ามาในเว็บไซต์ปัญญา .orgก็ได้เช่นเดียวกันส่งไปที่มูลนิธิปัญญาภาวนาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เราขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบ้านเชิญบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
5: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวก่อสุมาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
12: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
13: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
12: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราหลังพื้นที่ภาคใต้รับรู้แรงสั่นไหวแม้ไม่กระทบประเทศไทยแต่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติติดตามเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 บริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และอาคารสูงที่มีรายงานรับรู้แรงสั่นไหวเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานพื้นที่และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าแม้เหตุแผ่นดินไหวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและจากการตรวจสอบได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลแต่ความแรงและระยะทางไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหารือมาตรการช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
14: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรืออนุผลิตนบค.อยู่ระหว่างหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมทั้งด้านค่าบริหารจัดการการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจะนำมาพิจารณาร่วมกับมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.อนุมัติไว้แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ตรงจุดและสามารถปฏิบัติได้จริงคาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอคณะอนุกรรมการในเร็วๆนี้สำหรับมาตรการที่ดำเนินการอยู่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 และมาตรการปรับโครงสร้างการผลิตภายใต้แนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตรวม5โครงการเป้าหมายรวม 11,500,000 ตันข้าวเปลือกวงเงิน 1,192 ล้านบาทได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงสีในการเก็บสต๊อกโครงการดูดซับข้าวเปลือกและโครงการข้าวประณีตระยะที่2พร้อมอนุมัติงบเพิ่มเติมโครงการไร่ละ 1,000 บาทอีก 1,846 ล้านบาทรวมวงเงิน 12,039 ล้านบาทขณะที่มาตรการเพิ่มเติมจะเน้นลดต้นทุนและเสริมความเข้มแข็งให้ชาวนาในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
9: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขเลือกตั้งบอร์ดเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
15: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24กันยายนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นและจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นิตยาคุณสิมรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะคะขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณณัฐพงษ์สารบุตรนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิริยาพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาก
0: ๆถูก
1: เพราะว่าผมไม่ได้มาจัดข่าวยามเช้าโอ้โหเป็นเดือนแล้วอะ
0: เดือนนึงจะเจอแค่ครั้งเดียวเนาะ
1: ใช่
0: เดินไม่เจอด้วย
1: จริงแต่ว่าครั้งนี้คือคุณพิยาพรแบบว่าเรียกว่าจะต้องไปที่อื่นละนะครับก็ขอมาเจอสักนิดนึงหน่อย ในช่วงเช้าจากปกติที่เราจะเจอกันช่วงเย็นนะ
0: คือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วลากยาวไปถึงวันอังคารหน้าดิฉันเมานะ
1: งงนะคือยึดรายการนะคุณพิยาพรอ่ะ
0: มาเจอคุณผู้ฟังบ่อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะ
1: นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz AM 819ด้วยนะครับแล้วก็สวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยนะครับรวมถึงผ่านทางหอกระจายข่าวด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามรายการข่าวยามเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีตีคล้องร้องข่าวนะครับมาเป่าประกาศเรียกว่าเป็นนโยบายดีๆของรัฐบาลนะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางหอกระจายข่าวนะให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับที่แฟนเพจสถานข่าวยามเช้านะครับและเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงมีข่าวสารนะมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะ
1: ครับ
0: เราเริ่มต้นนะคะวันนี้ด้วยเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนไหมจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้เป็นฉบับที่2แล้วนะคะ
1: ครับ
0: มาอัปเดตกันหน่อยค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมีผลกระทบนะคะตั้งแต่18ถึง21สิงหาคมนะคะ
1: ครับ
0: โดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตกันที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาบอกว่าในช่วงที่10วันที่18ถึง21สิงหาคมนี
1: ้
0: ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะค่ะที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะคือช่วงนี้เนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยแหละยังไงขอให้คุณผู้ฟังนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและจะมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มอันนี้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วก็หลีกเลี่ยงนะสำหรับการเดินทางผ่านทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนคลื่นลมนะคะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคือถือว่ามีคลื่นค่อนข้างแรงเลยแหละค่ะคลื่นสูงอยู่ 2-3 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงก็ให้ติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนระมัดระวังแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตในการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะติ ดตามได้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าการแจ้งเตือนในพื้นที่ของท่านก็ได้นะคะนี่เป็นการอัปเดตประกาศฉบับที่2นะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ
1: ครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับไปอัปเดตข่าวสารในเรื่องฝนฟ้าคะนองกันต่อนะครับที่ในส่วนของเรียกว่าจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมีนาทีระทึกที่นักท่องเที่ยวเนี่ยหนีโอลหม่านเลยคุณพิยาพรนะครับน้ำป่าไหลหลากกระทันหันนะครับเข้ามาที่น้ำตกแม่สานะครับแต่ว่าโชคดีที่ทุกคนในน้ำตกเนี่ยรอดปลอดภัยนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะครับว่ามีการนำเสนอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่เป็นนาทีระทึกนะครับสำหรับในส่วนของน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากกระทันหันครับจนทำให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำอยู่เนี่ยพากันหนีเอาตัวรอดนะครับหลังจากที่ว่ามีมวลน้ำป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไหลมาตามน้ำตกนะครับเจ้าที่ก็มีการเป่านกหวีดส่งสัญญาณแจ้งเตือนก็ทำให้หนีขึ้นมาได้ทันแบบบุดวิดนะครับโชคดีก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคลิปที่เห็นมาเนี่ยโอ้โหพี่พอดูสิน้ำไหลแรงนะ
0: แรงมากน่ากลัวนะแบบนี
1: ้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับ าดเจ็บนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือทันนะครับเหตุการณ์นี้ก็สร้างความตื่นตกใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เรียกว่ายังดีที่ไม่มีใครได้รับเจ็บนะครับไม่เกิดขึ้นเร็วมากจนเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันนะครับตรงนี้ก็ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับก็มีการสั่งปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจนกว่าจะมีสถานการณ์ที่คลี่คลายนะครับ
0: ค่ะส่วนอัปเดตหน่อยแม้ที่เกาะสุมาตราแผ่นดินไหวนะคะทางด้านของมท.3ค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งปภ.ติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรานะคะหลังจากที่พื้นที่ภาคใต้บ้านเรารับรู้ถึงแรงสั่นไหวแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่กระทบกับไทยแต่เราต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยปภ.ค่ะได้มีการเฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินไหวร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ช่วง 17:54 เกิดแผ่นดินไหวบนบกนะคะขนาด 6.4 ความลึก158กิโลเมตรบริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซียนะคะถือว่าห่างจากประเทศไทยก็ประมาณ 1,208 กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลกันนะคะเป็นขนาด 6.8 ซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็สตูลค่ะแต่ว่าความแรงและระยะทางนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างนะคะซึ่งคุณเจเศรษฐ์เองก็สั่งการให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะปภ.โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเฝ้าระวังค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ประสานจังหวัดนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะแล้วก็กำชับนะคะให้มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องที่น่าประทับใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีโอกาสได้ไปทำภารกิจนะครับที่บริเวณในส่วนของสถานีรถไฟกรุงเทพที่หัวลำโพงนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วท่านนายกเนี่ยเป็นผู้เรียกว่าสานต่อดำเนินการในเรื่องของโครงการหัวใจติดปีกก
0: ็
1: คือจะมีการมอบในส่วนของหัวใจเนี่ยให้กับผู้ที่ต้องการในการบริจาคนะครับแล้วก็ได้รับไปใช
0: ้
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับที่ในส่วนของหัวลำโพงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะครับว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานไปเป็นพิธีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1 นะครับแต่ว่าเมื่อท่านนายกเนี่ยมีการเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการเดินไปยังบริเวณบูธของไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งก็มีคุณอนุชาจันทร์พรหมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง3สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง3ได้คุกเข่าคือภาพเนี่ยคือคุกเข่าลงไปกับพื้นเลยนะครับแล้วก็ยกมือไหว้ท่านนายกอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็มีการมอบพวงมาลัยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่านายกเนี่ยก็คือเรียกว่ารีบพยุงตัวขึ้นมา
0: ก็ตกใจก็เออรีบไปพยุงตัวขึ้นมา
1: ครับแล้วก็มีการสวมกอดกับทางคุณอนุชาไปนะครับหลายๆคนก็งงว่าเอ้ยเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆลงไปเหมือนจะกราบท่านนายกแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณอนุชาก็ได้บอกกับท่านนายกนะครับว่าคุณอนุชาเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคหัวใจและก็ได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของคุณอนุทินที่ได้มีการบินนำเพื่อมาส่งมอบหัวใจให้นะครับแม้ว่าวันนั้นเนี่ยคือคุณอนุชาเล่าว่ามีพายุรุนแรงด้วยนะครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็บินขึ้นเพื่อนำหัวใจเนี่ยไปให้กับตัวเองแล้วก็อยากจะมาขอบคุณคุณอนุทินซึ่งตนเองเนี่ยก็หาโอกาสเจอท่านนายกมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าได้มาเจอในงานนี้พอดีก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับที่ท่านนายกเนี่ยเคยเรียกว่าเป็นการสานต่อสำหรับหัวใจติดปีกเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบนี้มาตลอดนะครับครั้งนี้ก็เป็นภารกิจหัวใจติดปีกที่เกิดขึ้นเมื่อปี2561นะครับเดินทางไปรับหัวใจจากที่อุดรธานีท่ามกลางสายฝนมาเปลี่ยนให้ชายคนดังกล่าวนะครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการโอบไหล่แล้วก็ได้กล่าวกับชายคนนั้นนะครับว่าขอให้รักษาตัวดีๆอย่าให้ป่วยอีกนะครับก็เป็นภารกิจที่เรียกว่าประทับใจนะเห็นภาพแล้วก็ประทับใจเพราะว่าหนึ่งชีวิตของคนได้ต่อจากการช่วยเหลือก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่า
0: เป็นเรื่องราวความประทับใจ
1: ความประทับใจผมเห็นผมยังรู้สึกว่าเออมันปลื้มปิ่ม
0: ค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูรูปภาพได้นะคะแล
1: ้
0: วก็คุณอนนท์เนี่ยเขาอัปเดตไว้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็จะมีภาพบรรยากาศที่ ทางด้านของคนที่ได้รับก็คือคุณอนุชา
1: ครับ
0: ก็ไปก้มหมายถึงว่าขอบคุณแหละนะเป็นการขอบคุณที่มาช่วยต่อชีวิตเขาไว้นะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศในช่วงของปี2561ที่นำหัวใจนะนำขึ้นเครื่องบินแล้วนี่มีพายุฝนจริงๆมีรูปภาพยืนยันนะคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้นะคะ
1: ก็คือเป็นภารกิจที่ทำมาตั้งแต่ปี2557นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ท่านนายกก็ยังเดินหน้าในเรื่องของภารกิจนี้อยู่นะครับตั้งแต่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็เรียกว่าเยียวยาดูแลประชาชนกันต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเช้านี้ครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีการไปร่วมงานนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรกันเสร็จสับแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวไปพูดถึงไปสัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารบ้านเมืองจะอยู่ครบเทอมไห
1: ม
0: มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะมาซักฟอกกันอีกในสภา
1: ฝ่ายค้านเต็มตัวแล้วนะ
0: ถูกต้องนะคะท่านนายกก็เลยให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการบริหารประเทศแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจค่ะ
1: โ
0: ดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ครบวาระ4ปีค่ะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยความกังวลหลักๆของรัฐบาลในขณะนี้เลยนะที่กังวลเลยตอนนี้คือเรื่องของการผลักดันเป
1: ้
0: าหมายทางเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีโครงการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็การส่งออกที่เพิ่มขึ้นเกือบ 20% นะคะซึ่งแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้รัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าจะมีการผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตขึ้นอย
1: ่
0: างต่อเนื่องค่ะสำหรับกระแสเรียกร้องให้ต่อเฟสโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าทางรัฐบาลก็รับฟังทุกเสียงสะท้อนแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องพิจารณาวิธีการแล้วก็กรอบงบประมาณอย่างรอบคอบก่อนนะคะเนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการหรือว่าประชานิย
1: ม
0: แต่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าทางด้านของคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมาถึงนี้ท่านนายกก็ยืนยันว่าจริงๆก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญปีละ1ครั้งซึ่งรัฐบาลก็เคารพการทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือว่าติวอะไรเป็นพิเศษหรอกเนื่องจากว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจริงๆก็ทำงานอยู่แล้วคือถ้าถามอะไรก็พร้อมตอบนะคะพร้อมตอบคำถามสภาได้ตลอดเวลาก็มั่นใจว่าจะสามารถผ่านการอภิปรายไปได้ด้วยดีเพราะว่าทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ครับท่านนายกก็ยังมีการมาตอบประเด็นกระแสข่าวของการหัวเลือกสว.นะครับที่ต้องบอกว่ายาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่าจะทำยังไงกันแน่นะครับที่คาดว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยจะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับชี้แจงว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับส่วนกรณีที่มีการนำข้อมูลต่างๆเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ต้องจัดงานรณรงค์ต่อต้านภัยออนไลน์เพื่อเตือนสติประชาชนไม่ให้หลงเชื่อข้อมูลในโลกออนไลน์โดยง่ายแต่ต้องรู้จักพินิจพิเคราะห์นะครับข้อมูลเรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่างรอบคอบนอกจากนี้เองนะครับก็มีการถามในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีคำว่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรครัฐบาลนะมีแต่คำว่ารัฐบาลของประชาชนซึ่งทุกฝ่ายทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะไปมีเรื่องการดึงส.ส.ฝ่ายค้านหรือว่างูเห่าเข้ามาเติมเสียงแต่อย่างใดยอมรับนะครับว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยย่อมอยากเป็นรัฐบาลเพราะว่าสามารถขับเคลื่อนงานตอบโจทย์ประเทศได้ดีนะครับแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเมื่อจัดตั้งแล้วทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นภาพว่ามีท่านนายกอนุทินเนี่ย ไปถ่ายรูปนะครับกับอดีตนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านจากพรรคเพื่อไทย
0: ก็คือคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณสมชาย
1: นะครับอันนี้ก็มีภาพออกมาเพราะว่าทั้ง3ท่านรวมกับท่านนายกเนี่ยมีการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับของคุณเกียงกันตินันเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับของกระทรวงมหาดไทยก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมานะครับคุณอนุทินระบุว่าเป็นการพบกันเพื่อแสดงความเคารพและก็ทักทายกันตามปกติของผู้ที่ไปร่วมงานด้วยกันนะครับซ
0: ึ่
1: งที่ผ่านมาก็พบปะแล้วก็พูดคุยกันมาตลอดและปัจจุบันเมื่อทำงานร่วมกันในรัฐบาลแล้วเนี่ยการพบปะกันก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีมารยาทซึ่งกันและกันนะครับพร้อมแล้วก็มีการย้ำด้วยนะครับว่าจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยหากว่ามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนย่อมต้องวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็นำประเทศท่านประเทศชาติเนี่ยไปสู่ความสำเร็จก่อนจะตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มนะครับว่ามั่นใจอย่างที่คุณปริยาพรบอกก็คือ4ปีแน่นอน
0: อยากอยู่ครบเทอม
1: ครับแล้วก็หากว่าจะต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนต่อไปครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการปฏิรูประบบตั๋วร่วมหลายคนรออยู่นะคะสำหรับใครที่โดยเฉพาะใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
1: ผมก็รอ
0: การเดินทางใช่ทุกคนรอการเดินทางจะได้ไร้รอยต่อคือทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันยังมีรอยต่ออยู
1: ่ใช
0: ่คือแม้ว่าเราจะพูดว่าบัตรนั้นสามารถร่วมกันอันนี้ได้แต่บางทีพอไปจริงอ่ะเอ้าทำไมใช้ด้วยกันไม่ได
1: ้แล้วคิดเงินเยอะกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องก็คือเหมือน
1: เรา
0: ไปเร
1: ื่อง
0: ใหม่ค่าแรกเข้าถูกต้องนะคะทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเมื่อวันก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมครั้งที่2ทับ2569นะคะก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมที่ประชุมค่ะก็ได้มีการติดตามแล้วก็เร่งรัดเรื่องของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ.2568โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำกฎหมายลำดับรองหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆนะคะแล้วก็กลไกในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ระบบตั๋วร่วมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการเตรียมระบบบริหารจัดการรายได้แล้วก็การหารือกับผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับสัมปทานเพื่อผลักดันโครงสร้างค่าโดยสารร่วมนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมโดยตั้งเป้าให้สามารถที่จะมีมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมเนี่ยคือใช้บริการได้ภายใน1มกราคม2570ถ
1: ้
0: านับตอนนี้ก็เหลือประมาณ6เดือ น6เดือนที่จะถึงนี้ครึ่งปีหลัง
1: ค
0: ุณพิพัฒน์บอกว่าแนวทางสำคัญของมาตรการนี้คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ครับ
0: โดยกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและสูงสุดต่อวันที่คุณจะต้องจ่ายเลยเนี่ยนะ45บาทต่อวันต่อเที่ยวนะคะ
1: ครับ
0: พร้อมที่จะลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อประชาชนเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายภายใต้หลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของมาตรการค่ะสำหรับแนวทางการเดินทางเชื่อมต่อนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมหลักเกณฑ์รองรับการเดินทางโดยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องนำดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยแล้วก็มาตรฐานระบบตั๋วร่วมด้วยและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็โดยมาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยมีเป้าหมายก็คือหลักๆลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าหลายสายในการเดินทางประจำวันบางคนเนี่ยนะอย่างสมมติบ้านอยู่ทางแถวสีม่วงต่อสายสีน้ำเงินอย่างเงี้ยจะต้องมีการเปลี่ยนกัน
1: อันนี้ยังดีที่แบบว่ามันสามารถต่อได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีของสายสีแดงที่อยู่บ้านเราเงี้ยนะครับมาต่อสีน้ำเงินพอมาต่อสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บต้องไปฝั่งในส่วนของสายสีเขียวอีก
0: ไปต่อสีเขียวอีก
1: คือมันหลายบาทเป็นร้อยแล้วนะ
0: ถูก
1: ครับ
0: นี่แหละก็ระบบตัวร่วมนี่แหละค่ะก็จะเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพตรงนี้โดยเฉพาะใครที่ต้องเปลี่ยนเรื่องของสายรถไฟฟ้าในการเดินทางในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วยลดความซ้ำซ้อนของค่าโดยสารแล้วเรื่องของการจราจรอาจจะดีขึ้นด
1: ิ
0: ฉันคิดว่าถ้าดีขึ้นคืออย่างญี่ปุ่นอย่างเมืองนอกเนี่ยที่เขาระบบขนส่งดีๆอ่ะประชาชนแทบไม่ขับรถเลยนะน้อยมาก
1: คนก็จะใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างกรณีตั๋วร่วมนี้เนี่ยแน่นอนยืนยันว่าจะเป็นเฉพาะผู้ที่มีบัตร EMV
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องเป็นคนไทย 100%
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นต่างชาติจะมาร่วมใช้ในโครงการระบบตั๋วร่วมเนี่ยอาจจะยังนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอาจจะเป็นแค่ในส่วนของคนไทยก่อนนะครับที่จะมาเรียกว่าเป็นการลดค่าครองชีพแล้วก็รัฐบาลก็จะได้สานต่อในส่วนของนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วย
0: นะ
1: แต่ก่อนจะเป็นรถไฟฟ้า20บาทแต่ตอนนี้มีการปรับมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
0: แต่ระหว่างนี้ก็คือใช้ของโครงการไทยช่วยไทย
1: ผมก็ใช้อยู่เมื่อวาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คือค่าโดยสารดิฉันเคยขึ้น45บาทก็จ่ายจริงแค่18บาทเอง
1: ประมาณนี้ผมขึ้นมาประมาณ10บาท40สตางค
0: ์
1: มาลงสถานี
0: ก็ใช้โครงการนี้ช่วยกันไปก่อน
1: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าข่าวสารอัปเดตนะครับเดี๋ยวรอในวันที่1มกราคม2570แล้วก็ในช่วงระหว่างนี้แหละก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคร
0: ับ เดี๋ยวพักรายการกันสักครู่นึงนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอฟังตีคองรองข่าววันนี้น่าจะเป็นคุณพฤกษ์แก้วพิบูลย์เพราะว่า
1: ใช่แล้ว
0: คุณพฤกษ์ก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะเตร
1: ีย
0: มอัปเดตถือไม้ตีคองกำแน่นรอแล้วนะ
1: เอาไม้มาพร้อมตีคองละนะครับ
0: นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในส่วนของตีคองร้องข่าวค่ะ
1: ครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
15: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
16: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมลายเกล็ดเต่าทอเป็นลายริ้วสีเทาดำของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นสมาชิกจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับโดยผ้าไหมผืนนี้นั้นเป็นงานการบ้านที่ทรงมีพระวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานซิลเฟสติวัล2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่3ธันวาคม2568ซึ่งได้ทรงแนะนำสมาชิกให้ผสมผสานลายเกล็ดเต่าดั้งเดิมเพิ่มเติมเป็นสไตรฟ์หรือลายทางซึ่งก็เป็นหนึ่งในชนิดของลายผ้าสุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสมาชิกได้นำกลับไปปรับและนำขึ้นเฝ้าณโต๊ะทรงงานเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่21มกราคม2569ออกแบบและตัดเย็บโดยนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ออกแบบแฟชั่นเมื่อปี2562ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้เปิดดิจิทัลชิลสร้างเกราะคนไทยสู้ภัยออนไลน์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรหรือ DE Digital Chill Forum ครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้แก่ประชาชนซึ่งจะสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็ได้กล่าวอีกว่าภัยออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์1สายกดลิงก์1ครั้งหรือหลงเชื่อข้อความไม่กี่บรรทัดเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหายได้ครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าทางรัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางหลายฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์แพลตฟอร์มดิจิทัลหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันปิดช่องโหว่ไม่ให้ระบบหรือบริการของตนกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการสร้างระบบป้องกันจัดการคนร้ายและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุแต่ว่าเกราะที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดใกล้ตัวประชาชนที่สุดก็คือสติและสติและก็ความรู้เท่าทันนะครับหากมีโทรศัพท์หรือข้อความผิดปกติอย่ารีบเชื่ออย่ารีบโอนและถ้าหากไม่แน่ใจก็ให้ตรวจสอบกับคนใกล้ตัวหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้กันซะก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องการให้ความรู้จาก DE Digital Chill Forum ขยายออกไปมากกว่าผู้ที่มาร่วมภายในงานเท่านั้นโดยขอให้พี่น้องประชาชนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปบอกต่อคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวนั่นก็เพราะว่าหากคนหนึ่งคนรู้เท่าทันก็สามารถช่วยป้องกันความเสียหายได้มากกว่า1คนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้ในเรื่องประเด็นความมั่นคงซึ่งเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนแล้วครับและพร้อมหนุนกองทัพพัฒนาเทคโนโลยีเสริมศักยภาพเพื่อป้องกันชาติแล้วย้ำว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตยุทธวิธีของกองทัพอากาศณกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำแหละครับว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญเลยทีเดียวในการป้องกันประเทศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปขีดความสามารถของกองทัพอากาศรวมไปถึงความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยการป้องกันประเทศนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือเหล่าทัพเพียงเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วสำหรับการสนับสนุนกองทัพอากาศนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาสนับสนุนในทุกมิติและครับโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญก่อนเสนอกรอบงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนแล้วในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางการทหารนั้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสงครามในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ว่าต้องอาศัยการวางแผนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเสริมประสิทธิภาพหากประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญแล้วครับในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติพร้อมทั้งได้ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในศักยภาพของทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นบกเรืออากาศตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆซึ่งก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือปกป้องอธิปไตยของประเทศและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับและไปตามกันที่ภารกิจการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยคราวนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดที่จะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569และเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศและครับโดยทางรัฐบาลไทยก็มุ่งใช้การเยือนในครั้งนี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยทั้งในเรื่องการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศไทยเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่ารัฐบาลต้องการให้ทุกการเดินทางต่างประเทศของผู้นำคือนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยการเยือนในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงการหารือในระดับผู้นำเท่านั้นแต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วครับว่าสินค้าไทยต้องมีตลาดเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีคู่ค้าและโอกาสใหม่ประเทศไทยต้องดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องได้รับประโยชน์ทั้งจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวความปลอดภัยและการเชื่อมโยงที่สะดวกยิ่งขึ้นการนำภาคเอกชนร่วมคณะไปด้วยก็เพื่อให้โอกาสเหล่านี้แหละครับสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจและการลงทุนได้อย่างจริงๆทางรัฐบาลก็มุ่งเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นผลประโยชน์ที่กลับมาถึงประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องทางรัฐบาลได้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยระยะเร่งด่วนนั้นให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึง การระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมทั้งให้นายทะเบียนทั่วประเทศนี่แหละครับไปตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างคากันอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและก็รายงานให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้สำหรับมาตรการระยะยาวเราว่ายังไงสำหรับมาตรการระยะยาวนั้นทางรัฐบาลก็เห็นแล้วครับว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน

แนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬากันด้วยก็เกี่ยวข้องกับข่าวคราวเกี่ยวกับอาวุธปืนนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่าในประเด็นนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันนะครับว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้อยู่แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่หนังสือเล่มหนึ่งที่รัฐบาลเขาชวนอ่านในตอนนี้ครับหนังสือที่ชื่อว่าความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond Borders เปิดเผยข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านร่วมสู้สงครามเฟกนิวส์กันด้วยครับเอามาฟังรายละเอียดหนังสือเล่มนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์นี่แหละได้มีการจัดทำหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนซึ่งก็มีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันด้วยพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศพุทธศักราช2568ภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญแล้วครับในหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นระบบเลยทีเดียวทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายและชาวต่างประเทศกันด้วยเพราะว่ามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะสามารถเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างครบถ้วนทุกมิติรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศกันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์เท่านั้นนะครับพี่น้องแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและสื่อมวลชนชาวไทยชาวต่างชาติกันด้วยไปร่วมกันหน่อยร่วมทำอะไรก็ไปร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนและก็ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องกระทรวง DE เขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19 สิงหาคม 2569 ก่อนเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 แล้วจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE ว่าความคืบหน้าของโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport นั้นขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยในอีก 1-2 วันนี้แหละครับ
ทางกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนกันอีกครั้งและ

นี้ทั้งนั้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วจากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคม2569และจะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้งานได้จริงๆจังๆในวันที่31สิงหาคม2569ครับในส่วนสำหรับเรื่องของเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการก็จะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแหละครับและป้องกันการใช้สิทธิ์ที่มันซ้ำซ้อนและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนนี้ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่การลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อไปรับฟังแผนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนขุดลอกแม่น้ำน่านกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นายพระราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงและไปติดตามแผนงานขุดลอกแม่น้ำน่านพร้อมตรวจสอบสภาพลำน้ำบริเวณสะพานศรีบุญเรืองจังหวัดน่านและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นได้ติดตามแผนงานระยะเร่งด่วนจังหวัดน่านโดยได้ติดตามแผนการปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนซึ่งที่ผ่านมาก็พบปัญหาการรั่วซึมและการทรุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำส่งผลให้มีน้ำซึมไหลผ่านเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับก็มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของโครงสร้างของอ่างเก็บน้ำและการสูญเสียปริมาณน้ำกักเก็บครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกรมชลประทานก็ได้ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำและการรั่วซึมเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวและก็ได้จัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทก็เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการแล้วเสร็จครับพี่น้องประชาชนก็คาดกันว่าจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบ้านต้นกอกบ้านใหม่พัฒนาบ้านน้ำเกียนใต้บ้านน้ำเกียนเหนือและบ้านใหม่สันติสุขซึ่งก็ครอบคลุม674ครัวเรือนด้วยกันและพื้นที่ได้รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่และก็อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเร่งดำเนินการต่อไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดแผ่นดินไหวอินโดนีเซียด้านทางด้านกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งยูซ่าไทยแลนด์เตรียมพร้อมหากมีการร้องขอและสั่งคุมไฟป่าพรุควนเคร็งที่นครศรีธรรมราชด้วยพ่อแม่พี่น้องครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่ Flores Region อินโดนีเซียก็พบว่าเมื่อวันที่15สิงหาคม2569เวลา 4:58 นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะ Flores จังหวัดนุสาเตงการาติเมอร์ประเทศอินโดนีเซียขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าให้เตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์
จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประเทศอินโดนีเซียร้องขอรับการสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยจากนานาประเทศส่วนสถานการณ์ไฟป่าพรุกวนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อร่วมควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีก็ได้ส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและได้ประสานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าอีกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำส่งท้ายตีค้องร้องข่าวว่าประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้าง
1: ครับ
0: เราพูดคุยติดตามข่าวสารกันมาพอสมควรแล้วนะคะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยค่ะสว
1: ั
0: สดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ใครที่คอมเมนต์แล้วแต่ลืมกดไลค์กดแชร์ก็
1: นิดนึง
0: กดไลค์กดแชร์ทันนะคะตอนนี
1: ้
0: พี่คงสันสวัสดีค่ะจันทบุรีเช้านี้อากาศเย็นสบายฝนไม่ตกแล้วครับ
1: ครับ
0: น้องชาตรีสวัสดีนะคะคุณทิพวรรณคุณวิวันดีสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุณพงษ์นเรศสวัสดีนะคะคุณเพ็ญทิชา บอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้าค
1: ุ
0: ณสมัยสวัสดีนะคะ
1: ค
0: พ
1: ี่
0: กิติมาบอกฟังจากอำเภอพนมสุราษฎร์นะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะวันนี้ต้องแก้ข่าวเราบอกไปกับคุณพึกใช่ไหมวันน
1: ี้
0: มาเจอกับคุณปูบุญมา
1: น่าจะเป็นการสลับเวรกันนะครับแต่ว่าก็ได้รับฟังข่าวสารชัดเจนครบถ้วนเหมือนเดิม
0: ค่ะพี่กิติมาขอบคุณมากเลยค่ะบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะนมัสการพระรุ่งด้วยค่ะพี่สุเทพนะคะแล้วก็คุณชัยนานะคะพี่สุพิษบอกว่าศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสร้อนๆนะคะฝนไม่ตก
1: ครับ
0: ค่ะพี่ธินกรสวัสดีค่ะคุณสุชินนะคะ
1: ครับ
0: คุณวุฒิชัดนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์นงพูลสวัสดีค่ะบอกว่าสื่อวิทยุเนี่ยเข้าถึงง่ายนะครับ
1: คือ
0: วิทยุยังไม่ตายจริงค่ะ
1: ขอบคุณมาก
0: คือไม่ว่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่ยังไงเข้ามาวิทยุก็ยังคงอยู่นะ
1: ก็ยังต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคแต่ว่ายังไงก็ยังความมีคงความเป็นวิทยุอยู
0: ่ใช่นะคะพี่นงรักสวัสดีค่ะคุณผู้ดีที่รับสูงพี่นรงพี่สมเหมือนสวัสดีนะคะพี่บังออนเจ้ม้วยป่าโมกนะคะพ
1: ี่
0: ธนกรบอกอุทัยภาพเสียงชัดเจนครับ
1: ขอ
0: บคุณมากเลยนะคะ
1: ป้าวันดีทักทายมา
0: ป้าวันดีบอกเมื่อกี้เรียกพี่
1: ไม่
0: เอาบอกว
1: ่
0: าเล็กป้าได้โอเคป้าจ้าโอเคได้เลย
1: อภิพงษ์นเรศรับฟังอยู่นะครับคุณสมวงนะ
0: ค
1: ุณทองพูนบอกพลังเสียงอ่านข่าวเก่งมากทั้งสองท่านขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หลายท่านเลยนะโอ้โหคอมเมนต์เริ่มรัวแล้วนะ
0: ใช่พี่ติมคลองเตยมาแล้วอ่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ในทุกวันเลยนะคะต
1: ั้
0: งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์
0: นะไม่มีวันหยุดเรามาเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่น
1: ๆที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยคุมเข้มการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะโฟเร็กทางตะวันออกของอินโดนีเซียศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวด้านกรมการปกครองเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่ให้มีการซื้อขายอาวุธปืนตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัย
3: สิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเรียลไทม์ท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนจะต้องทำให้เข้มขึ้นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
2: สอดคล้องกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจเข้มระบบอาวุธปืนทั่วประเทศการรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการระงับออกใบป.3และโครงการปืนสวัสดิการใหม่พร้อมปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนภายใน60วันเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเนื่องจากพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเรียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศครอบคลุม